สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่บุญนิวส์ในข่าวต้นชั่วโมงค่ะในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศหมายทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเหมือนเช่นเคยค่ะโดยธุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าบำรุงธุดงคสถานล้านนาโดยมีสาธุชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญอย่างเนืองแน่นค่ะบรรยากาศงานบุญในวันอาทิตย์ต้นเดือนณธุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่เต็มไปด้วยสาธุชนในพื้นที่ภาคเหนือที่พร้อมใจกันมาร่วมสั่งสมบุญใหญ่ประจำเดือนสิงหาคมกันอย่างเนืองแน่นโดยได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดธันรบโชติวังโสประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมไปพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายเพื่อกันกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ก่อนเข้าสู่พิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญใหญ่ประจำเดือนโดยทุกท่านได้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพจัดภัตตาหารคาวหวานอันประณีตมาร่วมบูชาข้าวพระไปพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายซึ่งเป็นบุญใหญ่ประจำทุกๆต้นเดือนจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าบำรุงธุดงคสถานล้านนาโดยมีครอบครัวสมหวังประเสริฐเป็นประธานทอดผ้าป่านำกล่าวโดยนายแพทย์วัชระและแพทย์หญิงอารีวรรณสมหวังประเสริฐพร้อมกันนี้ผู้แทนคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่าก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนนำกล่าวโดยนายแพทย์พานุเมศและคุณกล้าตะวันสีสว่างพิธีถวายรัตนบุพภาบูชาพระรัตนตรัยนำกล่าวโดยคุณสุรีรัตน์คำแดงและคุณรมนลินกวีสอนศักดิ์ส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานนำกล่าวโดยคุณวันเพ็ญจักขุจันทร์พร้อมกันนี้ประธานและคณะเจ้าภาพได้ร่วมถวายจตุปัจจัยทายธรรมและผ่านรัตนบุพภาแด่ประธานสงฆ์ส่วนสาธุชนทุกท่านได้ร่วมถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ตามลำดับเพื่อร่วมทำบุญสนับสนุนกิจกรรมงานบุญกับธุดงคสถานล้านนาทั้งค่าน้ำค่าไฟสถานที่ภัตตาหารเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายในโอกาสนี้ประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาอนุโมทนาบุญกับสาธุชนที่มาร่วมงานบุญใหญ่ในวันนี้ทั้งบุญบูชาข้าวพระทอดผ้าป่าและบุญต่างๆทุกงานบุญการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นได้เพราะแรงศรัทธาและแรงสนับสนุนจากท่านเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านจึงทำให้งานขยายได้กว้างออกไปสู่ใจชาวล้านนาและชาวโลกเพื่อที่จะได้พบสันติสุขที่เกิดจากใจหยุดใจนิ่งภายในนอกจากนี้ประธานสงฆ์ยังได้แจ้งข่าวงานบุญที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้คืองานบุญพิธีรำลึกถึงบุคคลอันเป็นที่รักที่ล่วงลับไปแล้วซึ่งจะจัดในวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมนี้ค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประ

สำหรับพิธีกรรมภายในงานคณะประธานกองบุญต่างๆได้น้อมนำเทียนพรรษากองบุญแสงสว่างและผ้าไตรจีวรเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีเพื่อถวายแด่คณะสงฆ์ก่อนที่ทุกท่านจะได้ปฏิบัติธรรมตามเสียงของหลวงพ่อธรรมชโยกลั่นใจใสๆร่วมกันจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายเทียนพรรษาโดยมีกัลยาณมิตรสุนีเวสีกัลยาณมิตรมิ่งขวัญอินแก้วและกัลยาณมิตรพรสุดาเบอร์ตันเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายกองบุญแสงสว่างโดยมีกัลยาณมิตรเอมี่ลิวสุวรรณและกัลยาณมิตรจำเนียนเหลืองทรงชัยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้พระครูโสติธรรมวิเทศรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้กล่าวสมโภชนียกถาอนุโมทนากับคณะประธานกองบุญต่างๆและสาธุชนทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญในวาระพิเศษเช่นนี้รวมถึงได้ให้โอวาทในวันเข้าพรรษาให้ทุกท่านหมั่นทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาอย่างยิ่งยวดตลอด3เดือนในช่วงเข้าพรรษานี้ค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดปฏิบัติธรรมและจุดประทีปกว่า 5,000 ดวงถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาค่ะภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาประภาสประภาโสประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยส่วนกัลยาณมิตรลอเรนดาบินเป็นผู้แทนกล่าวเปิดงานจากนั้นพระมหาวิโรจน์ญาณวิโรจโนปเรียนธรรม9ประโยคนาคหลวง

ทีจุดประทีปโดยมีประธานเอกคือครอบครัวลีพัฒนาพันธ์พร้อมกันนี้สาธุชนได้จุดประทีปแก้วและร่วมกันจุดโคมลาน 5,000 ดวงแปลอักษรน้อมถวายเป็นพุทธบูชาซึ่งแสงประทีปนับพันดวงได้ทยอยสว่างสวัยขึ้นพร้อมกันท่ามกลางความมืดส่องประกายสะท้อนความศรัทธาอันแรงกล้าของชาวพุทธในต่างแดนซึ่งในวันนี้มีผู้มีบุญหลากหลายเชื้อชาติมาร่วมงานจำนวน144ท่านทั้งชาวอเมริกันอินเดียเนปาลเวียดนามญี่ปุ่นเป็นต้นโดยต่างตั้งใจมาร่วมจุดประทีปอันแสดงถึงสันติภาพที่เกิดจากใจและแผ่ขยายสู่คนรอบข้างซึ่งพิธีกรรมในครั้งนี้สร้างความปลาบปลื้มปิติและซาบซึ้งใจให้กับผู้ร่วมงานทั้งชาวไทยชาวต่างชาติและชาวท้องถิ่นเป็นอย่างมากค่ะและในช่วงนี้บุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยด้วยยอดสวด 8,657,585,858 จบตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดสวดได้ที่ forbetherworld.com ค่ะและขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกนะคะรวมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อถวายระบบอุปกรณ์สื่อโสตชัดอาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะและขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะขออนุโมทนาบุญกับทุกกิจกรรมงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้ส่งมาให้เราได้ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะซึ่งทุกท่านนะคะสามารถรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมและทบทวนใน zoom072.com และทาง www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN by DMC ด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

การกระจัดกิเลสอาสวะเป็นจุดมุ่งหมายของผู้ที่แสวงหาทางแห่งความหลุดพ้นเพราะตราบใดที่กิเลสยังครอบงำจิตใจอยู่ชีวิตก็ต้องระทมทุกข์อยู่ตลอดเวลาทั้งทุกข์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำและทุกข์ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวหากเรายังหาสาเหตุแห่งทุกข์นั้นไม่เจอก็เปรียบเสมือนคนไข้ที่ถูกโรคร้ายรุมเร้าโดยไม่ทราบสาเหตุไม่ว่าจะไปอยู่หน้าแห่งหนตำบลใดก็ไม่มีความสุขวิธีที่จะทำให้เราค้นพบสาเหตุแห่งความทุกข์และสามารถดับทุกข์ได้นั้นก็คือการประพฤติปฏิบัติธรรมซึ่งก็จะเป็นหนทางเดียวที่จะสาวไปถึงต้นเหตุแห่งทุกข์และขจัดกิเลสเครื่องเศร้าหมองให้หมดไปจากใจได้วิธีนี้เป็นทางดำเนินไปของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายหากผู้ใดดำเนินตามรอยบาทของพระบรมศาสดาคนนั้นย่อมสามารถเป็นผู้ถึงฝั่งแห่งความพ้นทุกข์ได้อย่างแน่นอนนะจ๊ะมีเนื้อความที่ปรากฏในสันถวชาดกความว่าสิ่งเอิญที่จะเลวร้ายยิ่งมีกว่าความสนิทสนมเป็นไม่มีความสนิทสนมกับบุรุษเลวทรามเป็นความเลวร้ายเหมือนไฟนี้ที่เราให้อิ่มหนำแล้วด้วยเนยใสและข้าวปลายาดยังไม่บรรณสาราที่เราทำได้ยากให้พินาศไปคนเราถ้าขาดปัญญาในการพิจารณาใจตรองอย่างถ่องแท้แล้วไม่จะไปทำอะไรก็ตามอย่ามีโอกาสผิดพลาดได้และจะทำให้เข้าใจผิดคิดว่าสิ่งที่ตนได้ประพฤติปฏิบัติอยู่นั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องสามารถนำพาตนในล่วงพ้นจากทุกข์ไปได้จึงทุ่มเทชีวิตจิตใจทำอย่างเต็มที่แต่ความเป็นจริงแล้วสิ่งนั้นไม่สามารถจะเป็นที่พึ่งที่ระลึกและทำให้ล่วงพ้นจากความทุกข์ไปได้แต่มีบางสิ่งบางอย่างที่กระทำสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษจึงเกิดความเข้าใจผิดคิดว่าสิ่งที่กระทำอยู่นั้นจะต้องเป็นสิ่งที่ดีงามดังนั้นคงจะไม่ตกทอดมาถึงอนุชนรุ่นหลังอย่างแน่นอนการยึดถือในวิธีการที่ผิดเพี้ยนย่อมไม่ก่อให้เกิดประโยชน์รังแต่จะก่อให้เกิดโทษชีวิตจึงไม่มีความเจริญรุ่งเรืองไม่พบหนทางสว่างและหนทางความพ้นทุกข์ซ้ำยังก่อวิบัติให้เกิดขึ้นกับตนเองอีกด้วยดังเรื่องที่จะเล่าให้ฟังในวันนี้เนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรเรามาติดตามรับฟังกันเลยนะจ๊ะในครั้งพุทธกาลพระภิกษุที่วัดพระเชตวันมหาวิหารเห็นพวกชนิดกลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่หลังวัดตามบำเพ็ญเพียรกันอย่างเอาจริงเอาจังตามความเชื่อของพวกตนที่คิดว่าจะสามารถล่วงพ้นจากความทุกข์ไปได้โดยวิธีการที่หลากหลายเช่นบางกลุ่มก็ประพฤติวัตรเรียนแบบพวกสุนัขบางกลุ่มก็ทำตัวเหมือนค้างคาวเอาเท้าชี้ขึ้นบนท้องฟ้าแล้วหัวห้อยลงเบื้องล่างบางกลุ่มก็นอนบนเตียงหนามบางกลุ่มก็บูชาไฟเป็นต้นแล้วแต่ว่าใครจะมีความเชื่ออย่างไรเมื่อพระภิกษุได้เห็นวิธีการบำเพ็ญเพียรของพวกชนิดแล้วก็ได้เข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดาทูลถามถึงเหตุการณ์ที่ได้พบเห็นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกชนิดที่อยู่หลังวัดได้ประพฤติวัตรของตนพวกเขาจะมีความเจริญก้าวหน้าตามแนวทางที่ปฏิบัตินี้หรือไม่พระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกชนิดเหล่านี้จะไปพบความเจริญในหนทางที่พวกเขาปฏิบัติเลยแม้แต่น้อยแม้บัณฑิตในการก่อนก็เคยลองผิดลองถูกมาแล้ว

สำคัญผิดคิดว่าการบูชาไฟจะทำให้เด็กพบกับความเจริญรุ่งเรืองจึงหลงผิดกระทำอยู่เป็นเวลายาวนานแต่แล้วกลับไม่ได้อะไรเลยจึงได้เลิกปฏิบัติเสียเมื่อพระภิกษุได้ฟังพระดำรัสแล้วก็ใครอยากจะรู้เรื่องราวในอดีตจึงทูลอาราธนาให้พระพุทธองค์ตรัสเล่าให้ฟังพระพุทธองค์ทรงตรัสเล่าให้ฟังว่าในอดีตการครั้งที่พระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ในเมืองพาราณสีชาตินั้นพระบริษัทได้ถือกำเนิดในตระกูลพราหมณ์มีฐานะร่ำรวยมีความอยู่ที่สะดวกสบายเพียบพร้อมไม่ได้สิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างในวันที่พระบริษัทเกิดนั้นมารดาบิดาท่านได้ก่อไฟบูชาเอาไว้ให้แต่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของพวกพราหมณ์ที่กระทำกันมาเมื่อพระโพธิสัตว์เจริญเติบโตอายุได้16ปีมีอยู่วันหนึ่งมารดาบิดาได้กลับไปหาพระโพธิสัตว์แล้วก็พูดขึ้นว่าลูกรักลูกจะรับเอาไฟที่พ่อแม่ก่อไว้ให้ในวันที่ลูกเกิดแล้วเข้าไปบูชาในป่าหรือลูกจะศึกษาเล่าเรียนไตรเพศแล้วอยู่ดูแลทรัพย์สมบัติในเรือนนี้ให้ลูกเลือกเอาตามความปรารถนาแล้วแต่ลูกจะเลือกเอาอย่างไหนเมื่อพระโพธิสัตว์ฟังคำของมารดาบิดาแล้วก็พูดตอบท่านทั้งสองไปว่าลูกไม่ต้องการอยู่ครองเรือนเจ้าจากเรือแล้วเอาไฟไปบูชาอยู่ในป่าก็จะได้ไปบังเกิดยังพรหมโลกจากนั้นพระโพธิสัตว์รับเอาไฟจากมารดาบิดาเมื่อลาท่านทั้งสองแล้วก็ถือไฟเข้าป่าไปพระโพธิสัตว์ได้สร้างบรรณศาลาและบูชาไฟอยู่หนึ่งนิดท่านได้กระทำการบูชาไฟอยู่ในป่าเป็นเวลานานวันหนึ่งแต่เป็นงานเลี้ยงของพวกชาวบ้านพอเสร็จงานแล้วก็ได้ถือเอาข้าวปลาญาติและเนยใสติดมือมาด้วยเพราะตั้งใจว่าจะเอาข้าวปลาญาตินี้มาถวายท้ามหาพรหมแล้วมาบูชาไฟตามที่ตนนับถือพอมาถึงบรรณศาลาพระโพธิสัตว์ก็ได้สาดข้าวปลาญาติลงไปในกองไฟข้าวปลาญาติที่มีอย่างมากพอใส่เข้าไปในกองไฟเท่านั้นก็กลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีลุกโผล่ขึ้นไหม้บรรณศาลาทันทีว่าพระโพธิสัตว์เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างนั้นจึงรีบหนีออกจากบรรณศาลาเพราะไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นแต่จะยืนมองดูเปลวเพลิงที่กำลังลุกไหม้พร้อมกับบ่นพึมพำว่าเราไม่น่าทำความสนิทสนมกับไฟเลยซึ่งเปรียบเสมือนคนเลวทรามบรรณศาลาก็จะสร้างเสร็จก็ยากลำบากบัดนี้ถูกไฟไหม้หมดแล้วครั้นพระโพธิสัตว์กล่าวจบก็คิดว่าเราไม่ต้องการสิ่งใดที่ทำลายมิตรอีกต่อไปจึงได้ตักเอาน้ำมาดับไฟแล้วเอากิ่งไม้ฟาดให้ไฟที่ลุกลามดับสนิทหลังจากนั้นก็เดินทางเข้าไปยังป่าหิมพานต์ในระหว่างทางได้พบเห็นแม่เนื้อตัวหนึ่งกำลังคลอเคลียอยู่กับราชสีเสือโคร่งและเสือดาวพระโพธิสัตว์รู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างยิ่งเพราะสิ่งที่ตนเห็นนั้นเป็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนธรรมดาว่าสัตว์เหล่านี้เป็นศัตรูกันแต่ทำไมถึงมาสนิทสนมกันได้จะปัญญาบารมีที่สั่งสมมาจึงคิดได้ว่าสิ่งอื่นที่จะประเสริฐไปกว่าความสนิทสนมกับสัตบุรุษนั้นไม่มีแม่เนื้อสนิทสนมกับราชสีเสือโคร่งและเสือเหลืองได้ก็เพราะความรักใคร่และอนุเคราะห์ต่อกันหลังจากนั้นพระโพธิสัตว์ก็ได้เดินทางต่อไปพอไปถึงป่าหิมพานต์แล้วก็ได้บำเพ็ญพรตเป็นฤาษีตั้งใจประพฤติปฏิบัติทำอย่างเอาจริงเอาจังต่อมาไม่นานก็สามารถทำอภิญญาและสมาบัติให้เกิดขึ้นได้ทำให้ความสุขอยู่ในฌานสมาบัติ

ครั้นละโลกไปแล้วก็ได้ไปบังเกิดยังพรหมโลกด้วยอำนาจแห่งฌานสมาบัติที่ท่านได้บำเพ็ญมาเราจะเห็นได้ว่าการที่ใครกระจายผิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งและได้กระทำตามความเข้าใจของตนจนเกิดความยึดมั่นถือมั่นขึ้นว่าสิ่งที่ตนเองได้กระทำอยู่นั้นถูกต้องแล้วและเชื่อมั่นว่าเป็นหนทางความพ้นทุกข์สามารถเป็นที่พึ่งที่ระลึกได้แต่ความเป็นจริงแล้วกลับตรงกันข้ามเพราะสิ่งนั้นอาจย้อนกลับมาทำลายตนเองและทำให้ต้องเดือดร้อนใจในภายหลังที่ต้องเดือดร้อนนั้นก็เนื่องจากขาดปัญญาในการพิจารณาไตรตรองและได้แบบอย่างที่ผิดมาตั้งแต่ต้นจึงทำให้ชีวิตล้มเหลวไม่ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นปัญญาจะเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องมาอบรมสั่งสมกันให้มากๆจะเชื่อตามกันมาเด็ดขาดการพิสูจน์พวกเราทั้งหลายเป็นผู้ที่โชคดีเราได้มาพบหนทางและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วก็อย่าได้ประมาทกันให้หาโอกาสประพฤติปฏิบัติธรรมกันให้เต็มที่อย่าปล่อยวันเวลาผ่านไปอย่างไร้ค่าถ้าเราขยันหมั่นเพียรและทำอย่างถูกหลักวิชาสักวันหนึ่งเราก็จะเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในตัวและสิ่งนี้ก็จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกให้กับเราได้อย่างแท้จริงกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายเดี๋ยวเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่150จากตอนที่แล้วพราหมณ์เกวัฏกลับเข้ามายังท้องพระโรงแล้วถวายบังคมอยู่เฉพาะพระพักสีหน้าบ่งบอกถึงความอัดอั้นตันใจอย่างที่สุดแล้วกราบทูลว่าขอเดชะคนอย่างมโหสถนะไม่ควรนับว่าเป็นบัณฑิตเลยพระพุทธเจ้าค่ะเพราะข้าพระองค์เป็นฝ่ายไปหาถึงเรือนแต่มโหสถไม่ยอมพูดจาเลยกลับทำเป็นใบ้หูหนวกไปเสียอย่างนั้นแม้แต่ที่นั่งหน่อยนึงก็ไม่มีให้คนอย่างนี้นะไม่ควรอยู่ในราชสำนักของพระองค์เลยพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราชทรงสดับ

คำทูลของเกวัฏแล้วก็ทรงรู้สึกผิดหวังไม่น้อยถึงกระนั้นพระองค์ก็มิได้ทรงเห็นคล้อยตามทูลของเกวัฏแต่มิได้ทรงตรัสคัดค้านแต่อย่างใดหลังจากที่เกวัฏกลับไปยังที่พักแล้วพระเจ้าวิเทหราชทรงใคร่ครวญถึงเหตุการณ์ที่ผ่านพ้นไปเมื่อสักครู่จึงทรงดำริขึ้นว่าหากมโหสถไม่ยอมพูดคุยกับเกวัฏจริงๆเชื่อแน่ว่าคงเป็นเพราะมโหสถรู้ว่าการมาของเกวัฏในครั้งนี้มิใช่มาด้วยประสงค์ดีหลอกให้เราเดินทางไปปัญจาลนครแล้วจึงหาทางจับกุมตัวเราไว้เป็นแน่ไม่นานนักอาจารย์ทั้งสี่ก็พากันมาเข้าเฝ้าพระเจ้าวิเทหราชจึงรับสั่งถามอาจารย์เสนกะก่อนใครว่าเราน่ะควรจะไปเมืองปัญจาลนครหรือไม่ล่ะอาจารย์เสนกะจึงกราบทูลคล้อยตามพระราชอัธยาศัยว่าควรอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าค่ะนับเป็นข่าวมงคลอย่างยิ่งก็ในเมื่อสิริมาถึงพระองค์แล้วจะมัวทรงรอช้าอยู่ใหญ่การปล่อยให้นารีรัตนะที่งามพร้อมเช่นนี้หลุดลอยไปหาควรไม่พระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราชทรงสดับคำตอบของอาจารย์เสนกะก็ทรงดีพระทัยยิ่งนักท้าวเธอจึงลองตรัสถามอาจารย์ที่เหลือตามลำดับก็ทรงได้รับคำตอบในทำนองเดียวกันทั้งสิ้นท้าวเธอก็ทรงคลายความระแวงพระทัยและทรงปักพระทัยมั่นที่จะเสด็จไปปัญจาลนครตามคำทูลเชิญของพระเจ้าจุลนีขณะที่พระเจ้าวิเทหราชกำลังตรัสกับอาจารย์ทั้งสี่นั้นพราหมณ์เกวัฏพิจารณาว่าการอยู่ในมิถิลานครแม้เพียงราตรีเดียวนั้นเป็นความทุกข์ทรมานอย่างยิ่งเพราะถูกมโหสถเหยียดหยามอย่างแสนจะชอกช้ำขืนอยู่ต่อไปเนี่ยก็รังแต่จะอัปยศดังนั้นเราควรรีบกลับเมืองของเราเสียโดยเร็วดีกว่าจึงรีบไปเข้าเฝ้าพระเจ้าวิเทหราชทันทีพร้อมกราบทูลว่าขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทพวกข้าพระพุทธเจ้านะจะรอช้าอยู่ไม่ได้แล้วจำต้องขอกราบทูลลากลับสู่เมืองของข้าพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้นำพระราชไมตรีแห่งสองพระนครไปกราบทูลแด่พระราชาของข้าพระพุทธเจ้าทันพระหฤทัยที่ทรงรอพระพุทธเจ้าค่ะถ้าเช่นนั้นก็เป็นการสมควรท่านอาจารย์จงช่วยกราบทูลความยินดีของฉันแด่พระราชาของท่านว่าฉันน่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งที่พระนครทั้งสองจะเป็นทองแผ่นเดียวกันชาวปัญจาละและชาวมิถิลานะจะได้ไปมาหาสู่ด้วยอัธยาศัยไมตรีพระเจ้าวิเทหราชตรัสด้วยความชื่นชมแล้วพระราชทานสิ่งของแก่พราหมณ์เกวัฏตามควรพราหมณ์เกวัฏถวายบังคมลาเดินทางจากเมืองมิถิลาด้วยความแค้นเจือกระยิ่มเพราะคาดว่าอย่างไรซะวิเทหราชคงต้องไปปัญจาละพร้อมกับมโหสถเป็นแน่ฝ่ายมโหสถบัณฑิตเมื่อทราบข่าวว่าเกวัฏกลับไปยังปัญจาลนครแล้วก็รีบเข้าเฝ้าพระราชาทันทีพระเจ้าวิเทหราชทอดพระเนตรเห็นมโหสถมาเฝ้าเฉพาะพระพักจึงรับสั่งถามเป็นทํานองขอความคิดเห็นเช่นเดียวกับที่ได้ถามอาจารย์ทั้งสี่ว่าพ่อบัณฑิตทั้งตัวเราเองพราหมณ์เกวัฏและอาจารย์ทั้งสี่เนี่ยต่างมีมติเป็นอันเดียวกันว่าควรไปปัญจาลนครเพื่อรับเอาพระราชธิดาของพระเจ้าจุลนีมาที่นี่

คนเธอล่ะมีความเห็นอย่างไรมโหสถได้ฟังพระราชดำรัสแล้วก็นึกตำหนิอยู่ในใจว่าพระราชาของเราเนี่ยยังคล้องอยู่ในกามมากเหลือเกินพระองค์ทรงเชื่อถือถ้อยคำของอาจารย์ทั้งสี่ผู้เขลาเบาปัญญาจึงยังไม่ทรงเห็นโทษของการเสด็จไปยังแดนของศัตรูเอาเถอะเราจะเหนี่ยวรั้งพระองค์ไว้ชี้โทษเหล่านั้นแก่พระองค์เพื่อให้ทรงกลับพระทัยซะคิดดังนี้แล้วจึงกราบทูลทักท้วงอย่างหนักแน่นว่า

ิใช่หรือว่าพระเจ้าจุลนีนะทรงมีแสนยานุภาพมากมีไพร่พลมากมายถึง18กองทัพใหญ่และทรงมุ่งหมายที่จะปลงพระชนชีพของฝ่าพระบาทให้จงได้เมื่อเป็นดังนี้นะฝ่าพระบาทยังจะเสด็จไปอีกหรือพระพุทธเจ้าค่ะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทนายพรานผู้ฉลาดจับนางเนื้อมาฝึกให้เป็นนางเนื้อต่อแล้วนำไปปล่อยไว้ในป่าอันอุดมสมบูรณ์ด้วยหญ้าและน้ำนางเนื้อเมื่อจะล่อเนื้อโง่ให้มาหาตนก็ร้องระรัวด้วยมารยาเนื้อโง่ได้ฟังเสียงของนางเนื้อนั้นมีจิตกำหนัดลุ่มหลงรีบเดินชะเง้อคอดูครั้นเห็นนางเนื้อก็รีเข้าหาด้วยอำนาจแห่งราคะโดยไม่ได้ระแวดระวังภัยนายพรานรอคอยโอกาสนั้นอยู่ครั้นได้ช่องก็ใช้หอกอันคมกริบแทงสีข้างได้ตามปรารถนาในที่สุดเนื้อนั้นก็ต้องมาสิ้นลมอย่างน่าอนาถณที่นั้นเองมโหสถแสดงอุปมาข้อแรกจบลงแล้วก็ยกข้ออุปมาต่อไปว่าปลากระหายเหยื่อแม้จะอยู่ในน้ำลึกตั้งร้อยวาแต่ก็ยังขึ้นมาติดเบ็ดได้มันอาศัยความอยากโดยแท้จึงมองไม่เห็นความตายที่รออยู่ตรงหน้าข้าแต่สมมุติเทพพระองค์ก็ฉันนั้นทรงปรารถนาพระราชธิดาของพระเจ้าจุลนีมิได้ทรงเฉลียวใจเลยว่านั่นเป็นเพียงเหยื่อล่อที่ห่อเบ็ดไว้พระองค์หารู้ไม่ว่ามรณะภัยเนี่ยกำลังรอคอยพระองค์อยู่หากว่าพระองค์ยังปรารถนาที่จะเสด็จไปปัญจาลนครอีกก็ขอได้ทรงเลิกล้มความคิดนั้นเสียเถิดเพราะภัยอันใหญ่หลวงจะมาถึงพระองค์เหมือนความตายที่มาถึงเนื้อโง่ซึ่งหลงนางเนื้อพระพุทธเจ้าค่ะมโหสถบัณฑิตกราบทูลพระราชาด้วยข้ออุปมาที่หนักหน่วงเช่นนั้นก็ด้วยประสงค์จะให้ทรงยับยั้งพระหทัยซะเพราะทราบดีว่าขณะนี้เท้าเธอถูกอำนาจแห่งตัณหาครอบงำพระหทัยจนมืดมิดคำกราบบังคมทูลของมโหสถบัณฑิตแม้นเกิดจากเจตนาดีที่หวังประโยชน์อย่างแท้จริงแต่ในยามนี้นะกลับเป็นสิ่งที่ไร้ผลแทนที่พระเจ้าวิเทหราชจะได้ทรงยั้งคิดใคร่ครวญเหตุและผลให้รอบคอบเท้าเธอกลับยิ่งทรงพิโรธมโหสถด้วยทรงดำริว่ามโหสถน่ะช่างดูหมิ่นเราเหลือเกินเปรียบเราเป็นเนื้อโง่บ้างเป็นปลาติดเบ็ดบ้างกล้าข่มขีเราเหมือนข่มขู่ทาสในเรือนตนมิได้สำคัญมั่นหมายว่าเราเป็นพระราชาเสียเลยแล้วพระเจ้าวิเทหราชจึงทรงตวาดมโหสถว่ามโหสถทำไมเจ้าถึงกล้าพูดกับเราได้ถึงเพียงนี้ดูสิใครๆเมื่อรู้ว่าพระเจ้าจุลนีจะทรงประทานพระราชธิดาให้เราต่างก็พากันพูดถึงแต่สิ่งที่เจริญเป็นมงคลแก่เราแต่เจ้ากลับทำลายมงคลของเราซะเจ้านี่ช่างไม่รู้จักอะไรซะเลยพระเจ้าวิเทหราชทรงบริพาทมโหสถด้วยพระสุรเสียงเกรี้ยวกราดเท่านั้นยังไม่พอพระองค์ยังตรัสประชดอีกว่าเรานี่แหละเป็นคนเขลาเป็นพวกบ้าน้ำลายที่พากันกล่าวถึงเรื่องอันเป็นมงคลให้เจ้าฟังก็เจ้าเจริญเติบโตมาจากหางไถเนี่ยรู้จักก็แต่เรื่องกระบือไถนาจะมารู้จักความเจริญเช่นคนอื่นเขาได้อย่างไรล่ะ

น่าล่ะเจ้าถึงกล้าดีมาติเตียนเราเช่นนี้ครั้นทรงบริพาทดังนี้แล้วแทนที่จะทรงระงับพระหฤทัยไว้บ้างพระองค์กลับตรัสไล่มโหสถด้วยพระสุรเสียงเฉียบขาดว่าราชบุรุษจงขับไล่มโหสถออกไปจากแคว้นของเราเดี๋ยวนี้ที่พระเจ้าวิเทหราชทรงตรัสด้วยวาจารุนแรงถึงเพียงนี้ก็เป็นเพียงชั่วแล่นที่ทรงกริ้วเท่านั้นส่วนพระหฤทัยแท้จริงของพระองค์ยังคงเห็นมโหสถเป็นคนสำคัญอยู่นั่นเองฉะนั้นพระองค์จึงไม่ได้ทรงคาดขันให้ราชบุรุษทำเช่นนั้นจริงๆมโหสถบัณฑิตเมื่อรู้ว่าพระราชาทรงกริ้วตนจึงคิดว่าหากมีใครถือตามคำสั่งของพระราชาแล้วมาจับมือหรือคอของเราเราจะต้องละอายใจไปจนตลอดชีวิตฉะนั้นเราออกไปจากที่นี่เสียเองจะดีกว่าคิดดังนี้แล้วจึงถวายบังคมพระราชาลุกจากที่นั่งแล้วกลับไปสู่เรือนของตนผลจากเจตนาที่หวังประโยชน์อย่างแท้จริงแต่เป็นไปด้วยความรุนแรงนั้นย่อมได้รับผลตอบสนองด้วยอาการรุนแรงทำนองเดียวกันส่วนว่าเมื่อมโหสถบัณฑิตโดนพระเจ้าวิเทหราชทรงบริพาทขับไล่ออกจากเมืองด้วยความโกรธจะคิดอย่างไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้โปรดติดตามต่อ

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

พราะผมเป็นพระลูกชายรูปหนึ่งของครูไม่ใหญ่พระลูกชายต้องหนักหนักหน่อยมีเรื่องราวชีวิตที่ไม่แตกต่างจากพระรูปอื่นเท่าใดนักจริงหรือเปล่าแต่เหตุการณ์บางช่วงในชีวิตยากที่จะแยกว่าเป็นเรื่องหรือคิดหรือเป็นเรื่องบังเอิญก็รู้อยู่ในวัยเด็กตั้งแต่จำความได้กระผมแงนหน้ามองท้องฟ้าแล้วก็สงสัยในใจว่าตัวเราน่ะเป็นใครทำไมเรามีความคิดคนอื่นเป็นใครเขาคิดเหมือนเราไหมกระผมจะเป็นเด็กที่มีพัฒนาการการพูดที่ช้ามากกว่าจะพูดได้ก็เกือบ3ขวบจนใครๆเขาคิดว่าผมจะเป็นใบเข้าใจว่าผมจะเป็นใบแต่พอกระผมเริ่มพูดได้เท่านั้นแหละผมจะพูดไม่หยุดทั้งวันเลยจนน้ำไหลไฟดับก็ผมจะเป็นเด็กที่เต็มไปด้วยความใฝ่ฝันมีจินตนาการสุดจะบรรยายเรียนหนังสือด้วยความสนุกสนานนอกจากวิชาภาษาไทยแล้วกระผมยังชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษมากซึ่งจะหาว่าคุยจะได้คะแนนเต็มหรือไม่ก็เกรด4เสมอและสิ่งที่ผมชอบก็ไม่เคยมีใครมาสร้างแรงบันดาลใจหรือสั่งให้ทำกระผมเดินตามความฝันของกระผมตลอดเวลาผมเกือบเสียชีวิตเกือบ10ครั้งเท่านั้นยอมพ่อยอมแม่เล่าให้ฟังว่าตอน 2-3 ขวบผมหายใจไม่ออกกลางดึกถ้าไปปลุกหมอไม่ทันผมคงตายไปแล้วสมัยที่คลองแสนแสบน้ำยังใสทำนองว่าน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลา กระผมก็ตกคลองแสนแสบไปหลายครั้งตอนเรียนอยู่ชั้นอนุบาลกระผมกลิ้งตกบันไดสูงชันเกือบ30ขั้น เพื่อจะทดลองวิทยาศาสตร์แล้วก็ประสีสาแตกเย็บไปหลายเข็มครั้งหนึ่งช่วงเทศกาลเล่นว่าวผมก็สนใจแต่เชือกกับว่าวแล้วก็ออกมากลางถนน รถเกือบชนตายไปอีกครั้งหนึ่งที่ตายจังหวัดเวลาน้ำป่าบามาน่ะผมก็ดูไม่เป็นว่าน้ำแบบนี้ก็เรียกว่าน้ำป่า ก็ลงไปสนุกสนานในห้วยกับผมเกือบถูกน้ำป่าพาไปปรโลกอีกครั้งสองครั้ง ครอบครัวของผมเป็นชาวจีนโดยที่อากงอาม่าคือปู่ย่าตายายทั้ง4ท่านกำลังลงเรือตะลอนมีแต่หมอนกับเสื่อเพื่อมาเมืองไทยหลังจากยอมพ่อจะแม่ให้กำเนิดกับผมที่กรุงเทพได้ไม่นานครอบครัวเราก็ย้ายไปอยู่ที่จังหวัดชลบุรีกับผมมีทั้งพี่และน้องอีก10คนแต่ว่าเสียชีวิตกันมาตั้งแต่เด็กถึง5คนจนสุดท้ายกับผมได้กลายเป็นคนสุดท้อง และมีพี่ๆ5คนที่สามารถเติบโตขึ้นมาเป็นตัวตนได้แต่ปัจจุบันก็เหลือพี่เพียง4คนลดลงไปเรื่อยๆเลยยอมแม่เจ็บป่วยเป็นอาจินใน10ปีสุดท้ายของชีวิตท่านโรคเบาหวานก็เล่นงานท่านหนักข้อขึ้นและด้วยความรู้ทางการแพทย์ในต่างจังหวัดไม่เจริญเท่าที่ควรในสุดยอมแม่กลาโรคไปยังอ่อนแรงท่ามกลางโรคภัยที่ไม่ยอมเลิกราโดยอายุเพียง48ปีเท่านั้นพี่ชายคนรองเป็นคนเรียนหนังสือเก่งกาจมากในระดับที่1ในอำเภอแต่พอได้ที่1เสร็จก็ยิง

พอตายตอนอายุ28ปีพี่ๆทั้ง4ก็มีครอบครัวกันหมดปรากฏว่าไม่มีใครสักคนที่สมหวังในชีวิตคู่ก็ผมขอใช้คำว่าสะบักสะบอมในการครองเรือนก็ผมก็เดินตามความฝันของตนเองเรื่อยไปเพราะผมไม่เคยเชื่อใครแต่ผมไว้ใจความฝันของผมเสมอในตอนเด็กก็ผมพูดกับพี่สาวคนหนึ่งว่าถ้าจะให้ไปเป็นทหารหรือผมขอไปบวชจะดีกว่าหมายถึงว่าถ้าจะต้องจากบ้านไปเพื่อกิจอื่นใดขอไปเป็นพระบวชตลอดชีวิตดีกว่าดีกว่าไปเป็นทหารทางโลกเราอยากจะเป็นทหารทางธรรมแล้วดับเบิลในปีพ.ศ.2531กระผมก็ได้อ่านพบสโลแกนครั้งหนึ่งในชีวิตของลูกผู้ชายจึงสมัครมาบวชธรรมทายาทและก็อุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อนอย่างง่ายได้นี่คงเป็นเส้นทางอีกเส้นหนึ่งที่ไม่มีใครเขียนให้เราเดินจากนั้นชีวิตผมก็เริ่มมีการเปรียบเทียบระหว่างซ้ายหรือขวาขาวหรือดำใช่หรือไม่ใช่แต่ผมกลับพบว่าบางครั้งการเดินตามความฝันนั้นมันมีอะไรมาขัดขวางอย่างแน่นหนาแม้ว่าเราจะฝ่าสิ่งนั้นมาได้เราก็ยังคงสงสัยในภายหลังว่าเราผ่านสิ่งนั้นมาได้อย่างไรซึ่งตั้งแต่อบรมธรรมทายาทครั้งนั้นมาผมก็มาเป็นสมาชิกประจำของวันอาทิตย์ต้นเดือนและงานบุญใหญ่ทุกบุญทุกๆเดือนที่ขับรถมาร่วมพิธีบูชาข้าพระกระผมจะตื่นตันเต็มลำคอตื่นเต้นเหมือนได้เดินทางกลับบ้านมาทุกครั้งและปลายปี37โค้งสุดท้ายในการเดินทางสู่เส้นทางการสร้างบารมีก็มาถึงกระผมได้เดินมาถึงทางแยกจะซ้ายหรือขวากระผมรู้ได้ด้วยสามัญสำนึกว่าจะต้องเลือกเดินสักทางซึ่งสุดท้ายอยู่เพียงสองเรื่องที่ผมจะต้องตัดสินใจว่าจะไปซ้ายหรือขวาดีคือว่าเรื่องที่หนึ่งกับผมมีความรักอยู่หลายครั้ง

0: จนกระทั่งครั้งสุดท้ายเธอเป็นพนักงานในบริษัทเดียวกันกับผมเราสนิทคุ้นเคยกันอย่างยิ่งจากเพื่อนร่วมงานก็กลายเป็นเพื่อนร่วมใจในสุดเราเริ่มผูกมัดกันและกำหนดจะแต่งงานกันในต้นปีพ.ศ.2538เราไปดูฤกษ์แต่งงานกันแล้วได้แต่งไหม
1: ไม่
0: แล้วยังไม่ถึงขั้นนั้นบังเอิญเป็นช่วงตรุษจีนหมอดูสินแสแถวศาลเจ้าหลวงพ่อเสือยังไม่เปิดปฏิทินของปีถัดไปหมอดูบอกว่าหลังตรุษจีนค่อยมาใหม่เราทั้งสองยังต้องรอไปก่อนเรื่องที่สองยมพ่อก็ใช้ชีวิตของท่านอย่างสมบุกสมบันตั้งแต่เด็กพระปู่ย่าตายายทิ้งไว้แต่เสือกับหมอนจะนอนจะนุนมันก็ไม่อุ่นถึงลูกหลานท่านป่วยหนักเมื่อปลายปี37ผมลางานไปเฝ้าไข้แต่ผมเฝ้าไข้เฝ้าไข้ไม่เหมือนใครผมไปนั่งสมาธิอยู่หน้าห้อง ICU เพราะรู้ดีว่าพ่อต้องการบุญไม่ต้องการสิ่งอื่นผมอธิษฐานว่าถ้าพ่อรอดตายก็จะขอบวชให้สัก2 เดือนผลก็คือท่านรอดครับแต่เรื่องบวชแก้บนผมก็ยังไม่ได้บอกใครในทันทีแต่แม้ถึงทุกวันนี้สุขภาพโยมพ่อก็เสื่อมทรุดไปกับอายุการใช้งานหนักในวัยใกล้75 ปีพอกำหนดการโครงการอุปสมบทหมู่รุ่น51พระสุทธรรมยานเถระประกาศออกมาในต้นปี38ผมก็ไปบอกที่บ้านว่าจะบวชแก้บนคราวที่พ่อเกือบตายในคราวนั้นผมพูดหุ่นๆว่าจะบวชโยมพ่อตกใจก็ถามว่าบวชแล้วจะศึกไหมผมบอกว่า2 เดือนทุกคนถอนหายใจกันทั้งบ้านเลยก็ไม่ทราบว่าเขากลัวอะไรกันนักขนาจึงได้บารมีพระเดชคุณพระสุทธรรมยานในเถระในครั้งนั้นทำให้กับผมได้เข้ามาสู่ภาคกาสาวพัฒน์อีกครั้งเป็นครูไม่ใหญ่ครับการที่ใครจะได้มาบวชสร้างบารมีสักคนหนึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยนะครับเราจะบุคคลนั้นจะต้องเด็ดเดี่ยวถึงขนาดทิ้งคนที่เขารักไว้เบื้องหลังแล้วยังต้องกล้าเดินไปในเส้นทางที่มองไม่เห็นอนาคตจะเป็นอย่างไรจึงเข้าใจครูไม่ใหญ่ที่เคยพูดว่ากว่าจะได้พระมาแต่ละรูปแต่ละองค์นั้นใช้บุญมากมหาศาลคำถามยอมแม่ท่านไปดีไหมครับแม่ท่านไม่ได้เรียนหนังสือแต่ท่านก็เป็นคนจิตใจงดงามสูงส่งมีแต่รักแท้ให้แก่ลูกบุญที่อุทิศจากการสร้างองค์พระธรรมกายยำตัวประดิษฐานบนโดมมหาธรรมกายเจดีย์นั้นทำให้ท่านมีความเป็นอยู่ดีขึ้นมากน้อยประการใดครับพี่ชายคนรองที่ยิงตัวตายขณะนี้ลำบากมากไหมครับในภพภูมิของเขาบุญที่ทำไปให้ครับพร้อมจะรับหรือยังครับพี่สาวคนโตเป็นผู้นำบุญผู้นำรถในอำเภอศรีราชามีชีวิตที่สะบักสะบอมพอสมควรแต่ใจสู้ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในการสร้างบารมีพี่สาวเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรครับกระผมและเพื่อนหญิงที่เกือบจะแต่งงานกันเคยเกื้อกูลกันมาอย่างไรในจากวัยเด็กกระผมเกือบตายหลายครั้งหลายหนพอจะสรุปในเบื้องต้นได้หรือไม่ว่าในพุทธนรที่แล้วกระผมได้เป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชครับจะมั่วกับพี่น้อยกราบความเมตตาครูไม่ใหญ่ช่วยยืนยันให้ใจชื้นสักหน่อยได้ไหมครับมันต้องยันอย่างเดียวเลยตอนเด็กกับผมยังเรียนเก่งตั้งแต่เด็กโมน่าดูโดยเฉพาะภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่คลั่งไคล้ที่สุดหลงไหลตลอดเวลาทั้งๆที่ไม่รู้เลยว่าเรียนแล้วจะเอาไปทำมาหากินอะไร

พราะเหตุใดกับผมไม่ผูกพันกับที่บ้านเลยตั้งแต่อายุเพียง12ปีก็พยายามเดินทางไปในที่ต่างๆเช่นเข้ากรุงเทพมาเปิดหูเปิดตาพออายุ15ปีก็เดินทางมาเรียนต่อที่กรุงเทพพออายุ18ปีก็สอบชิงทุนไปต่างประเทศเป็นเวลา1ปีและนับแต่อายุ15เป็นต้นมากับผมไม่ค่อยจะคิดถึงบ้านเลยยกเว้นยกเว้นตอนไปอยู่เมืองนอกและเกิดอาการโฮมซิกเท่านั้นไม่คิดอยากจะกลับไปอยู่บ้านเลยมีสาเหตุจากอะไรครับเพราะสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องปกติทั่วไปของเด็กๆจริงหรือไม่ว่าชีวิตและความฝันของผมมีผู้วาดเส้นทางให้เดินอย่างจงใจเพียงแต่ตัวผมไม่รู้เนื้อรู้ตัวจนกระทั่งย้อนกลับไปดูชีวิตที่ผ่านมาจึงพบว่าถนนสายความฝันที่ผมเดินมานั้นเป็นถนนสำเร็จรูปที่มีใครสร้างให้ไว้ก่อนหน้านี้ยังครับกราบเรียนถามครูไม่ใหญ่ว่าใครเป็นคนสร้างถนนสายนี้ขึ้นมาให้กับผมเดินครับเคยมีบ้างหรือไม่ครับที่แผนกเผยแผ่ได้รับการอัปเกรดขึ้นมาทำวิชาแต่พอเป็นไปได้จะต้องทำอย่างไรบ้างครับหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะเตือนขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าฟังเป็นนิยายกันนะจ๊ะยอมแม่ตายแล้วก็วนเวียนอยู่กับครอบครัวอยู่ช่วงหนึ่งต่อมาเมื่อหมดกรรมแล้วถึงเวลาจะต้องไปเกิดรวมทั้งได้รับบุญที่อุทิศไปให้จึงได้ไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วเป็นผู้หญิงในครอบครัวชนชั้นกลางและไม่อาจจะรับบุญโดยตรงได้ในตอนนี้จ้าพี่ชายคนรองยิงตัวตายเพราะความเครียดในปัจจุบันและนิสัยที่ติดข้ามชาติมาโดยในอดีตเวลาเกิดใครมักจะชอบพูดว่าให้ไปตายซะให้ไปตายซะอีกทั้งได้ประสบความผิดหวังเรื่องความรักในชาตินั้นแล้วก็ฆ่าตัวตายผังฆ่าตัวตายจึงติดตัวมาส่งผลในชาตินี้เมื่อโดนกับความเครียดในปัจจุบันนะจ๊ะตายแล้วเจ้าหน้าที่ก็มารับตัวไปยมโลกของมหานรกขุมหนึ่งกำลังถูกเจ้าหน้าที่บังคับให้ยิงตัวตายซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกทรมานมากได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วยมโลกรับบุญได้นะจ๊ะแต่มหานรกรับไม่ได้โดยเฉพาะวันพระใหญ่ขึ้น15ค่ำอย่างนั้นได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ได้รับลดหย่อนผ่อนโทษลงมาแต่ยังไม่หมดกรรมให้ทำบุญอุทิศไปให้อีกเรื่อยๆจ้ะก็จะมีอายุอยู่ในยมโลกน้อยลงไปเรื่อยๆพี่สาวคนโตเป็นผู้นำบุญผู้นำรถอยู่ที่อำเภอศรีราชามีชีวิตสะบักสะบอมละกามกาเมเจ้าชู้ในอดีตสมัยที่เป็นผู้ชายได้มีภรรยาหลายคนแล้วก็ได้เคยทุบตีภรรยาเพราะทะเลาะกันในหลายๆเรื่องนำมาส่งผลจ้ะพี่สาวเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงประเภทตามอารมณ์มีอารมณ์ก็ทำไม่มีอารมณ์ก็ไม่ทำบุญดังนั้นชีวิตบางครั้งก็ดีบางครั้งก็ประสบปัญหาชาตินี้จะต้องตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่อย่าย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆพบชาติต่อไปก็จะได้มีชีวิตที่ดีกว่านี้จ้าอดทนอีกสักนิดหนึ่งเวลาในโลกมันดึงกับประเดี๋ยวประดาวเท่านั้นแหละพุทธันดรที่ผ่านมาก็เป็นกุลธิดาได้มีทุกข์จากการครองเรือนเหมือนชาตินี้แหละได้กลับมาสร้างบารมีกับหมู่คณะอย่างเต็มที่ในช่วงท้ายของชีวิตมาตอนแก่แล้วแต่ก็ทำให้กลับดุสิตบุรีวงบุญพิเศษได้จ้ะตัวลูกและเพื่อนหญิงที่เกิดจะแต่งงานกันนั้นก็เป็นเพียงการเกื้อกูลกันในปัจจุบันเป็นหลักไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษในอดีตนอกจากฟุ้งซ่าน
ป็นความฟุ้งซ่านเท่านั้นแหละจ้ะในพุทธันดรที่ผ่านมาก่อนบวชกับหมู่คณะก็มีเพื่อนหญิงที่เกือบจะแต่งงานกันคล้ายชาตินี้เนี่ยแต่ไม่ใช่คนนี้ก็คล้ายๆอย่างนี้แต่ไม่ใช่คนนี้แล้วลูกก็เลือกตัดสินใจออกบวชแทนทั้งนี้ก็เลยติดตัวมาดังนั้นน่ะอย่าไปทึกทักว่าเพื่อนหญิงคนนี้เป็นภรรยาเก่าหรือแฟนเก่าในอดีตเป็นเด็ดขาดให้ตัดใจไปเลยยังมีหน้าไปนึกถึงอีกแล้วบวชไม่ศึกเหมือนพุทธันดรที่ผ่านมาจ้ะพุทธันดรที่ผ่านมาก็บวชไม่ศึกในวัยเด็กลูกเกือบตายหลายครั้งเพราะมีกรรมปานาติบาตติดตัวมาพุทธันดรที่ผ่านมาได้เป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชเป็นไปตามสันนิษฐานวิทยาของลูกละจ้าแล้วก็ได้ทรมานข้าศึกในรูปแบบต่างๆไว้มากวิบากกรรมดังกล่าว

แล้วก็ได้ทรมานข้าศึกในรูปแบบต่างๆไว้มากวิบากกรรมดังกล่าวนี้เนี่ยมาส่งผลให้เกือบตายหลายครั้งแต่ไม่ตายเพราะบุญที่ได้บวชกับหมู่คณะและบุญที่ได้สร้างไว้ในพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายมาช่วยเอาไว้จ้าบวชแล้วหมู่พุทธันดรที่ผ่านมาก็ทำหน้าที่เผยแผ่แล้วก็มีผลการปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงองค์พระใสใสเอาตัวรอดกลับดุสิตบุรีวงวิเศษได้อย่างสบายๆจ้าชาตินี้ก็ให้ประคองตัวให้ดีอย่าประมาทในการดำเนินชีวิตในเพศสมณะเพราะว่ามีผังนักเทศที่ไพเราะสละสลวยถ้อยคำเป็นที่ถูกใจของชนเป็นอันมากอย่างมากมายก็อย่าได้ประมาทในการดำเนินชีวิตในเพศสมณะโลกเรียนเก่งตั้งแต่เด็กโดยเฉพาะภาษาอังกฤษคลั่งไคล้ไหลหลงที่สุดทั้งที่ยังไม่รู้เลยว่าเรียนไปเพื่อไปทำมาหากินอะไรนะครับเพราะลูกได้ตั้งความปรารถนามาเมื่อพุทธันดรที่ผ่านมาว่าให้แตกฉานในเรื่องภาษาต่างๆเพื่อที่จะได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกจ้ะชาตินี้ภาษาที่พูดได้คล่องแคล่วแต่ชาตินี้ยังน้อยกว่าพุทธันดรที่ผ่านมาที่ลูกพูดได้หลายภาษาอย่างแตกฉานชาตินี้พูดได้แค่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวอย่าเพิ่งโม้ที่ผ่านมาลูกพูดได้แตกฉานหลายภาษาและสามารถเทศนาธรรมได้ไพเราะสลัดสลวยจนทำให้สามารถเผยแผ่ธรรมะไปยังแคว้นต่างๆได้กว้างไกลจ้านี่เป็นขุนพลเผยแผ่ทีเดียวเลยแตกฉานหลายภาษาทีเดียวลูกไม่ผูกพันกับที่บ้านเลยตั้งแต่อายุ12ปีได้เดินทางไปในที่ต่างๆอายุได้15ปีก็มาเรียนต่อที่กรุงเทพอายุได้18ปีก็สอบชิงทุนไปต่างประเทศอีกทั้งไม่เคยคิดถึงบ้านและไม่คิดกลับไปอยู่บ้านเลยเพราะในอดีตพระพุทธันดรที่ผ่านมาได้ออกจากเรือนมาบวชด้วยใจที่เด็ดเดียวแล้วก็เด็ดเดียวดังนี้มาหลายชาติแล้วอัธยาศัยนี้จึงติดตัวมาคือไม่ผูกพันกับบ้านเลยแต่ผูกพันกับการบวชเป็นสมณะและการสร้างบารมีจ้าเส้นทางชีวิตของลูกก็เป็นผังเดิมล่ะที่มุ่งจะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมแล้วก็ได้ทำตามผังนี้มาอย่างต่อเนื่องกันโดยเฉพาะหลายชาติหลังนี้ผังบวชก็อยู่ในใจของลูกตลอดเวลาแม้ว่าชาตินี้ในบางช่วงของชีวิตอาจจะเผลอใจไปบ้างเหมือนช้างศึกตกลมแต่พอได้ยินกลองลบก็ฮึกเหิมขึ้นจากลมได้แล้วก็เข้าสู่สมรภูมิอย่างองอาจจ้ะแผนกเผยแผ่จะได้รับอัปเกรดมาเป็นฝ่ายปราบนั้นก็จะต้องตั้งใจมุ่งมั่นอย่างแกร่งกล้าและต้องสร้างบารมีอย่างอุกฤษให้เป็นบารมีพิเศษที่จะให้มาปรับปรุงธาตุธรรมของตนเองให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นนี่สำคัญนะจ๊ะเช่นนั่งสมาธิทุกวันอย่าให้ขาดแล้วไม่ใช่นั่งพอเป็นพิธีไม่ใช่นั่งเป็นดีทีแต่นั่งทุกทีทุกที่ทุกวันนั่งด้วยความสมัครใจอย่างถูกหลักวิชาดังพุทธบุตรที่ได้รับดวงแก้วแห่งความเพียรในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาที่ผ่านมาอย่างนั้นถึงจะได้รับการอัปเกรดได้อีกทั้งยังต้องเจริญศีลสมาธิปัญญาให้เป็นอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปก็สามารถอัปเกรดขึ้นมาเป็นฝ่ายปราบได้จ้ะชาตินี้ไปเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานจิตตามติดวิทุสิบุรีวงบนพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

0: ขอเจริญพรกัลยาณมิตรทุกท่าน
1: สาธุ
0: วันนี้วันอาทิตย์ที่17มีนาคมพ.ศ. 2567ที่เราเพิ่งได้ชมกันไปเมื่อสักครู่เป็นการที่เราได้มีธรรมญาตาอัญเชิญพระบรมราชสารีริกธาตุที่บรรจุที่มหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์อำเภอบางกำจังหวัดสงขลาเป็นเจดีย์ที่งดงามมากนะจ๊ะอยู่กลางลานเนินภาพนี้จะเป็นภาพในอนาคตจะเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่จะเป็นกำลังใจต่อผู้ที่จะตั้งใจสร้างความดีเพราะพระบรมสารีริกธาตุนั้นเป็นธาตุบริสุทธิ์ของพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีแต่ผู้ที่หมดกิเลสแล้วจึงจะได้ธาตุบริสุทธิ์เช่นนี้เพราะนั้นจะได้เป็นสิ่งที่จะเป็นขวัญกำลังใจต่อผู้ที่จะสร้างความดีต่อไปในภายภาคหน้าและในภายภาคหน้าคนในยุคนั้นเมื่อเห็นเจดีย์นี้และเข้าใจถึงการสร้างเจดีย์นี้เขาก็จะมีกำลังใจในการที่จะสร้างความดีกันต่อไปในบททบทวนโอวาทนั้นนอกจากได้กล่าวถึงเจดีย์ทั้งสี่อย่างธาตุทั้งสี่คือทั้งธาตุเจดีย์แล้วก็ธรรมเจดีย์บริโภคเจดีย์และอุเทศิกะเจดีย์แล้วยังได้กล่าวถึงอานิสงส์ที่จะต่อเนื่องมาถึงพวกเราทั้งหลายที่จะได้สร้างบุญสร้างบารมีเดินตามรอยของพระบรมศาสดาท่านก่อนที่จะผ่านบททบทวนโอวาทในตอนท้ายของบททบทวนว่านั้นได้กล่าวถึงอานิสงส์อันหนึ่งทีเดียวที่ฉันเองก็อยากจะตอกย้ำเพราะว่ามันจะได้อยู่ในใจของพวกเราแล้วจะได้นึกออกในยามที่เราจำเป็นที่จะต้องระลึกถึงในทบทวนว่าในตอนท้ายนั้นในช่วงท้ายได้พูดถึงว่าในยามที่เรากำลังจะเปลี่ยนภพภูมิไปสู่ปรโลกนั้นมหาปีติที่เกิดขึ้นจะระงับความทุกข์ทรมานทางกายและความวิตกกังวลทางใจให้เรามีความปีติสุขอาถารร่าเริงเบิกบานกับความดีที่เราได้ทำมาทั้งหมดในชีวิตที่ผ่านมาในยามนั้นเราจะเป็นคนป่วยที่สดชื่นจะเป็นคนป่วยที่กล้าหาญไม่หวาดหวั่นในมรณะภัยจะเห็นหนทางไปอย่างสว่างและจะเป็นผู้ที่ชาวสวรรค์ทุกชั้นมีความปรารถนาให้เราไปเป็นสหายเพราะผู้มีบุญไปอยู่สวรรค์ชั้นไหนก็ได้ชื่อว่าทำสวรรค์ชั้นนั้นให้เป็นมงคลนำมาซึ่งความสว่างสวยและคุณงามความดีสู่สวรรค์ชั้นนั้นด้วยสิ่งที่เราได้สั่งสมบุญบารมีสั่งสมนั้นเมื่อเราระลึกถึงเราจะเกิดปีติถ้าว่าสังสมมากๆก็จะเป็นมหาปีติเกิดขึ้นและสิ่งนี้มหาปีตินี้จะเป็นที่พึ่งของเราได้ใน

ยามที่จำเป็นที่กำลังจะเปลี่ยนภพภูมิไปสู่ปรโลกจะเป็นที่พึ่งได้ทั้งระงับความทุกข์ทรมานทางกายและความวิตกกังวลทางใจให้เรามีปิติสุขอาถรรพ์ล่าเริงเบิกบานกับความดีเพราะนั้นสิ่งที่เราได้ทำมาทั้งหมดในชีวิตจะเป็นสิ่งที่หนุนเนื่องเราในยามที่จำเป็นในตอนที่เรากำลังจะเปลี่ยนภพภูมิบุญที่เราลึกได้นั้นจะนำทางค้ำเราค้ำจุนเราไปสู่เส้นทางแห่งสวรรค์เราจะเป็นคนป่วยที่กล้าหาญไม่หวาดหวั่นในมรณะภัยจะเห็นหนทางไปอย่างสว่างจะเป็นผู้ที่ชาวสวรรค์ทุกชั้นมีความปรารถนาให้เราไปเป็นสหายนั่นก็คือละโลกเราก็ไปเป็นสหายแห่งเทวาแล้วก็จะเป็นผู้ที่ไปทำให้สวรรค์ชั้นนั้นเป็นมงคลนำมาซึ่งความสว่างสวยและคุณงามความดีสู่สวรรค์ชั้นนั้นเพราะนั้นเราถึงจะละโลกแต่ความที่เราสั่งสมบุญนั้นจะทำให้เราเป็นที่ปรารถนาของชาวสวรรค์ทุกชั้นวันนี้ตั้งใจจะมาเล่าเรื่องเก่าสักเรื่องหนึ่งเป็นประวัติของครูบาอาจารย์ประวัติของครูบาอาจารย์สำหรับฉันนั้นฉันศึกษาทั้งประวัติของพระเดชคุณหลวงปู่ประวัติของคุณยายอาจารย์โดยเฉพาะ

ญาจารย์นั้นฉันได้มีโอกาสได้อยู่ใกล้ท่านอยู่หลายปีในช่วงตอนแรกๆความที่ได้อยู่ใกล้ท่านนี้จึงทำให้เก็บประวัติบางส่วนเอาไว้ได้ประวัติของคุณญาจารย์เป็นประวัติที่ฉันเก็บไว้ในใจไม่ลืมเลือนประวัติที่จะเล่าในวันนี้เป็นประวัติที่ผ่านมาแล้ว50 ปีอาจจะ50 ปีเศษๆตั้งแต่สมัยอยู่บ้านธรรมประสิทธิ์ประวัติของครูบาอาจารย์

อาจารย์ฝากไว้ในประวัติของท่านนั่นเองประวัติของครูจะไม่ใช่เป็นคือจะทำให้เราได้รู้ประวัติของท่านและจะทำให้เราได้รับคำความรู้คำสั่งสอนผ่านประวัติของท่านและเป็นประวัติเป็นความรู้ที่จะช่วยเราในยามที่เราดำเนินชีวิตเพราะนั้นสิ่งที่จะเล่าจึงเป็นประวัติที่ทรงคุณค่าสำหรับลูกศิษย์ลูกหาทุกคนฉันทบทวนทุกครั้งก็จะได้ประโยชน์เพิ่มเติมทุกครั้งประวัติที่จะพูดถึงในวันนี้ต้องถือว่าเป็นประวัติช่วงตอนต้นในชีวิตของยายที่ไปถึงพระเดชหลวงปู่และฉันเข้าใจว่าประวัตินี้เป็นประวัติที่คุณยายเองก็เล่าให้พวกเราฟังหลายครั้งแต่ที่บอกฉันเองทบทวนหลายครั้งและทุกครั้งก็จะได้ประโยชน์เพิ่มเติมจากประวัติของท่านประวัติของคุณยายตอนนี้จะเป็นประวัติถือว่าเป็นพื้นฐานเพราะว่าเป็นช่วงต้นที่ท่านไปพบพระเดชหลวงปู่และพระเดชหลวงปู่พอท่านทักว่ามาช้าไปแล้วส่งยายเข้าไปในธรรมในที่ธรรมวิชาและยายก็เข้าไปในที่ธรรมวิชานั้นเลยไม่มีบ่ายเบี่ยงและสิ่งต่อไปนี้คือสิ่งที่ยายเล่าให้ฟังในชีวิตตอนต้นที่ท่านเข้าไปในที่ธรรมวิชานั้นวันหนึ่งยายเป็นผู้เริ่มเองเหมือนอยากจะเล่าเรื่องนี้ให้ฉันฟังให้ฟังแล้วฝังไว้ในใจฉันทำคุณยายทำได้อย่างไรฉันไม่รู้แต่มันอยู่ในใจฉันได้จริงๆ50ปีแล้วไม่ลืมเลือนฉันว่าฉันจำได้แทบจะทุกประโยคและอยากจะว่าบอกว่าทุกประโยคจะมีนัยยะที่จะทำให้เราต้องไตร่ตรองแล้วเราจะได้ความได้จากประโยชน์อันนั้นวันนั้นยายเริ่มขึ้นด้วยการบอกฉันว่าท่านตอนที่ยายมาถึงใหม่ๆพอธรรมะยายชัดหลวงพ่อวัดปากน้ำก็เริ่มทดสอบยายฉันฟังฉันก็มีความสุขทึ่งฉันก็ถามยายเลยว่าหลวงพ่อวัดปากน้ำทดสอบยายเรื่องอะไรคุณยายท่านก็ตอบว่าหลวงพ่อวัดปากน้ำทดสอบยายด้วยการถามนี่เป็นภาษาพูดแบบยายเลยจะเรียกได้ว่าแทบจะทุกคำคือคำของยายหลวงพ่อวัดปากน้ำทดสอบยายด้วยการถามฉันก็ถามยายว่ายายหลวงพ่อบางนาถามเรื่องอะไรยายหรือคุณยายท่านก็ตอบว่าหลวงพ่อบางนาท่านก็ถามขึ้นว่าลูกจันเองเห็นไหมนกบินมาเกาะที่หลังคาโบสถ์ฉันได้ฟังฉันก็ถามเลยว่าอ้าวแล้วยายทำยังไงคุณยายท่านก็ตอบว่ายายก็วางใจไปตามเสียงของหลวงพ่อวัดปากน้ำพอเห็นก็ตอบไปเลยยายตอบว่ายังไงยายก็ตอบว่าเห็นเจ้าค่ะแล้วหลวงพ่อวัดปากน้ำว่ายังไงหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านก็ถามต่อเองเห็นไหมนกมัน

ของเรื่องราวเรื่องนี้หลวงพ่อบางนาท่านถามว่านกมันเหลียวไปดูข้างหลังทําไมอ้าวแล้วยายทำไงเพราะประโยคที่หนึ่งที่สองเนี่ยพอเข้าใจได้คือใจหยุดนิ่งเห็นไปตามท่านแต่พอประโยคที่สามเป็นประโยคที่ถามว่าแล้วมันเหลียวไปดูข้างหลังทำไมต้องการคำตอบอ้าวแล้วยายทำไงคุณยายท่านตอบอย่างนี้ใจยายก็วางใจนิ่งเข้าไปตรงกลางเลยในขณะนั้นคำตอบที่ท่านจะหาไม่ได้หามาจากข้างนอกเลยท่านตอบว่าในขณะนั้นใจยายก็นิ่งเข้าไปสู่ข้างในที่ตรงกลางนิ่งเข้าไปสักพักก็มีคำตอบขึ้นมาจากตรงกลางนั้นอ้าวแล้วยายตอบหลวงพ่อพนาว่าอย่างไรหรือยายก็ตอบไปว่านกมันเหลียวไปดูข้างหลังเหลียวไปดูทางที่มันบินมาฉันก็ถามต่อว่าแล้วหลวงพ่อวัดพนาว่าอย่างไรต่อคุณยายท่านก็ตอบว่าหลวงพ่อวัดพนาท่านก็เงียบหมายถึงอะไรคุณยายท่านก็ว่าเงียบก็หมายความว่ายายตอบถูกที่เราให้ฟังนี้คือจากคำพูดคุณยายที่เล่าให้ฟังในตอนนั้นท่านพูดเสียงเบาๆแต่เป็นเสียงเบาๆที่ชัดเจนทุกคำแล้วก็พลอยเข้าไปอยู่ในใจของฉันและอยู่ได้ตลอด50 กว่าปีที่ผ่านมาเรื่องที่ท่านเล่าถึงจะเป็นเรื่องเหมือนง่ายๆเป็นเรื่องที่เราได้ฟังกันหลายครั้งแต่ฉันเข้าใจว่าเรามักจะไม่ได้ตรองลึกสิ่งที่เกิดขึ้นคือพื้นฐานทั้งหมดที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านกำลังจะฝึกยายเข้าไปสู่ภายในทวนในตอนต้นนิดหนึ่งนะจ๊ะเมื่อยายมากราบพระเดชพระคุณหลวงปู่เพียงแค่เงยหน้าขึ้นมาพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านก็ทักด้วยประโยคที่ว่ามึงมาช้าไปมาช้าไปสำหรับพระเดชพระคุณหลวงปู่ก็คือยายมาช้าไปจริงๆท่านคอยมานานและนิ่งไปสักพักแล้วพระเดชพระคุณหลวงปู่ก็บอกให้ยายเข้าไปในที่ทำวิชาฉันเคยถามยายว่าตอนที่มีพระเดชหลวงปู่หลวงพ่อบางนานั้นส่งยายเข้าไปในที่ทำวิชายายได้พูดอะไรไหมคุณยายตอบว่ายายไม่พูดอะไรเลยหลวงพ่อบางนานให้ยายเข้าไปในที่ทำวิชายายก็เข้าไปด้วยวิสัยของยายเมื่อเข้าไปในที่ทำวิชานั้นเป็นครั้งแรกที่ท่านเข้าไปถึงอุปนิสัยที่แท้จริงนั่นแหละรักษาความเป็นคุณยายของเราจนกระทั่งมาถึงทุกวันนี้ได้คืออุปนิสัยของท่านนั้นเป็นคนมักน้อยสันโดษยินดีในที่สงบไม่เอาเรื่องราวกับใครคนใดคนหนึ่งเลยอยู่เงียบๆก็อยู่ได้ไม่ไปชวนใครคุยและคนอื่นก็พลอยไม่ได้มาคุยกับท่านเลยทำให้ท่านมีเวลาในการทำหยุดทำนิ่งอย่างเดียวการที่ท่านเปลี่ยนที่ก็คือย้ายจากที่เดิมว่าที่วัดปักน้ำแล้วก็ไปในที่ทำวิชามาพบคนใหม่ๆแล้วท่านเข้ามาอย่างหัวเดียวกระเทียมรีบก็คือคนเดียวแต่ความที่ท่านมีอุปนิสัยมักน้อยสันโดษยินดีในที่สงัดไม่คุกคลีไม่ไปห่วงเรื่องคุกคลีไม่ไปชวนใครคุกคลีด้วยมันเลยทำให้ท่านสามารถอยู่ในร่องรอยที่พระเดชคุณหลวงปู่อยากให้ยายเป็นอยากให้ยายทำนั่นคือท่านมีเวลาปฏิบัติธรรมเต็มที่

และท่านก็เล่าให้ฉันฟังว่าท่านทำด้วยความมั่นใจถึงจะเปลี่ยนที่ถึงธรรมะที่เคยได้มันจะดับลงไปแต่ความมั่นใจท่านก็มั่นใจว่าแล้วมันจะกลับคืนมาได้เองให้อยู่กับความมั่นใจของตัวเองแล้วท่านก็ทำอย่างนั้นเหมือนในประวัติจะบอกว่าใช้เวลาอยู่ประมาณ 2-3 วันแล้วธรรมะของท่านก็กลับคืนมาชัดยิ่งกว่าเดิมเพราะใจท่านตอนนั้นไม่มีเรื่องอื่นอยู่กับเรื่องหยุดนิ่งภายในถึงตรงจุดนี้ถ้าเรานึกถึงพระเดชของหลวงปู่หลวงพ่อวัดปากน้ำในขณะนั้นวิธีการฝึกคนของท่านท่านรู้อยู่แล้วว่ายายเป็นใครคือคนที่จะตามท่านเข้าไปสู่ข้างในจะไปตามติดเข้าไปสู่ข้างในได้ที่เหลืออยู่ก็คือการฝึกใจฝึกให้ยายให้ใจยายหยุดนิ่งได้นิ่งสนิทถ้านิ่งสนิทได้ก็จะตามท่านเข้าไปได้สองสามวันแรกที่ยายเข้าไปเหมือนท่านจะรู้ว่ายายไม่พร้อมสิ่งที่หลวงพ่อวังน้ำทำก็คือให้โอกาสยายยายบอกว่าหลวงพ่อวัดปากน้ำไม่ได้ถามยายเลยสักคำเดียวในช่วง 2-3 วันแรกเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการที่ครูโดยเฉพาะยิ่งพระเดชคุณหลวงปู่คุณครูที่เป็นครูใหญ่ของพวกเราทุกคนที่ท่านใช้สอนลูกศิษย์ลูกหาให้ทำหยุดทำนิ่งตามท่านเข้าไปสู่ภายในคือให้เวลาให้โอกาสและคอยตามดูภายในจนกระทั่งใจยายพร้อมธรรมะชัดเพราะนั้นประโยคที่ยายพูดต่อมาพูดในตอนเริ่มต้นก็คือประโยคที่ว่าพอธรรมะยายชัดหลวงพ่อวัดปากน้ำก็เริ่มทดสอบยายทดสอบนี่แหละคือบทเรียนบทที่หนึ่งที่หลวงพ่อวัดปากน้ำท่านให้กับยายไม่ได้สอนตำรับตำราคัมภีร์อะไรเลยทำอย่างเดียวนิ่งอย่างเดียวหยุดนิ่งอย่างเดียวที่ให้โอกาสกับยายทำเต็มที่และยายทำได้เพราะนั้น 2-3 วันพอธรรมะชัดหลวงพ่อวัดปากน้ำก็เริ่มทดสอบยายเป็นสิ่งที่บอกถึงญาณทัศนะของหลวงพ่อวัดปากน้ำในขณะนั้นฉมังและแม่นยำมากเร็วแค่ยายพร้อมก็รู้แล้วพอยายพร้อมก็ถึงเวลาทดสอบก็ทดสอบกันเลยและวิธีทดสอบก็ด้วยการที่ยายพูดนั่นแหละด้วยการถามเรื่องที่ท่านยกขึ้นมาเป็นข้อสอบท่านถามว่าลูกจันเองเห็นไหมนกบินมาเกาะที่หลังคาโบสถ์ตอนนั้นยายนั่งอยู่ในที่ทำวิชานะจ๊ะและพอถามแล้วยายก็ไม่ได้ออกไปข้างนอกเสียงพระเดชหลวงปู่นำยายใจที่สงบนิ่งตามเลยตามเสียงพระเดชหลวงปู่ตั้งแต่วินาทีนั้นเป็นต้นมาแล้วตามมาตลอดชีวิตของยายเพราะว่าพระเดชหลวงปู่เหมือนเป็นผู้นำเป็นแม่ทัพผู้นำทัพพอชี้ไปถึงตรงไหนเรื่องอะไรใจยายก็จะมุ่งไปสู่ตรงนั้นนี่เป็นบทเริ่มต้นและยายก็ตอบโจทย์เบื้องต้นในเชิงปฏิบัติที่พร้อมสมบูรณ์ก็คือนิ่งไปตามเสียงของหลวงพ่อวัดปากน้ำพระเดชคุณหลวงปู่พอใจนิ่งตามก็เห็นตามได้ก็เห็นนกบินมาเกาะที่หลังคาโบสถ์แล้วก็เลยตอบหลวงพ่อวัดปากน้ำไปว่าเห็นเจ้าค่ะ
คำว่าเห็นเจ้าข้าตอนแรกที่ฉันได้ยินฉันยังทึ่งอัศจรรย์ใจว่าคำตอบของยายเวลาตอบในที่ทำวิชาจะใช้คำว่าเจ้าข้ามาด้วยเป็นการบอกถึงปกติในที่ทำวิชาเวลาลูกๆจะตอบพระเดชคุณหลวงปู่นั้นก็จะตอบในทุ่งทำนองอย่างนี้คุณยายท่านคงได้ยินได้ฟังแล้วก็เลยตอบในทำนองทุ่งทำนองนี้แหละคือท่านตอบว่าเห็นเจ้าค่ะคือเห็นไปตามที่พระเดชคุณปู่ท่านบอกเพราะนั้นท่านถึงตามในคำถามที่พระเดชคุณหลวงปู่ในคำถามที่หนึ่งได้พระเดชคุณหลวงปู่ตามมาด้วยคำถามที่สองว่าเอ็งเห็นไหมนกมันเหลียวไปดูข้างหลังคุณยายท่านก็ใจจดตามพอเห็นก็ตอบอีกว่าเห็นเจ้าค่ะพระเดชคุณหลวงปู่ท่านก็ตามด้วยประโยคที่สามว่านกมันเหลือไปดูข้างหลังทำไมมาถึงคราวนี้สิ่งที่ยายทำก็คงจะไม่ใช่เห็นตามหลวงปู่เพราะหลวงปู่กำลังถามสิ่งที่มันลึกเข้าไปจากการเห็นข้างนอกถามว่านกมันเหลือไปดูข้างหลังทำไมและสิ่งที่ยายทำในขณะนั้นจากการที่ท่านตามพระเดชคุณหลวงปู่ในข้อที่หนึ่งข้อที่สองนั่นคือตามพระเดชคุณหลวงปู่แล้วท่านก็รู้ว่าท่านตามก็ไปในตรงกลางสิ่งที่ท่านตามในขณะนั้นคือใจวางนิ่งสนิทเข้าไปตรงกลางที่กลางกายของท่านเองและตรงนี้เองบอกถึงขีดความพร้อมของใจยายในขณะนั้นใจยายต้องเป็นใจที่นิ่งสนิทมากเพราะใจที่นิ่งสนิทนั้นจะเข้าไปในตรงกลางที่อยู่กลางกายของท่านแล้วท่านถึงจะได้ตอบพระเดชคุณหลวงปู่เพราะท่านบอกฉันว่ายายก็วางใจนิ่งเข้าไปสู่ตรงกลางนิ่งเข้าไปในกลางตรงนั้นและตรงกลางตรงนั้น

ตอบไปตามที่คำตอบที่ให้มาจากกลางของท่านว่านกเหลียวไปดูข้างหลังดูทางที่มันบินมาซึ่งพอตอบไปแล้วฉันถามยายว่าแล้วหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านยังพูดอะไรต่อไหมหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านยังว่าอะไรยังพูดอะไรต่อไหมคุณยายท่านก็บอกว่าหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านก็นิ่งฉันก็ถามต่อว่านิ่งหมายถึงอะไรคุณยายท่านก็บอกว่านิ่งก็หมายความว่ายายตอบถูกแสดงว่าในที่ทำวิชาในขณะนั้นเวลามีเรื่องอะไรที่พระเดชหลวงปู่ถามแล้วให้ลูกๆนิ่งตามเข้าไปแล้วเวลาถามคำตอบถ้าใครตอบผิดท่านก็จะมีอยู่อีกประโยคหนึ่งและเป็นประโยคที่คุณยายท่านบอกว่าท่านไม่อยากได้ยินจากหลวงพ่อวัดปากน้ำเลยคือถ้าใครตอบไม่ถูกเฉ๋เฉ๋ใฉ๋ใฉ๋หลวงพ่อวัดปากน้ำก็จะบอกว่าไอ้ขี้ใต้แต่ถ้าใครตอบถูกคุณยายท่านก็บอกว่าหลวงพ่อวัดน้ำในวันนั้นพอยายตอบถูกท่านก็นิ่งอาการนิ่งคืออาการยอมรับโดยดุษฎีของพระเดชหลวงปู่ท่านเป็นการบอกว่าตอบถูกต้องแล้วฉันถามยายต่อว่าแล้วหลังจากนั้นหลวงพ่อน้ำยังถามอะไรต่อคุณยายก็บอกว่าหลังจากนั้นท่านก็เปลี่ยนคำถามก็แสดงว่าเรื่องที่ถามจบแล้วก็เปลี่ยนคำถามสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่บอกถึงเหตุการณ์ในที่ทำวิชาในยุคตอนเริ่มต้นที่คุณยายอาจารย์เข้าไปในสู่ที่ทำวิชาหลังจากที่ท่านกลับไปแล้วฉันเข้าใจว่าประมาณ 2-3 วันนั่นแหละพอธรรมะเริ่มชัดพระเดชก็หลวงปู่หลวงพ่อวัดปากน้ำท่านก็เริ่มทดสอบยายเพราะนั้นในที่ทำวิชาที่ศึกษาขั้นลึกถึงจะมีอยู่หลายคนแต่การที่จะตามเข้าไปสู่ภายในลึกเข้าไปสู่ภายในละเอียดลึกเข้าไปสู่ภายในจะต้องอาศัยการตั้งต้นจากตัวพระเดชคุณหลวงปู่หลวงพ่อวัดปากน้ำนั่นแหละเช่นท่านจะตั้งคำถามหรือตั้งเรื่องตั้งเรื่องเพื่อให้ลูกๆทุกคนได้หยุดใจไปตามเรื่องไปค้นเอาเรื่องตามที่ท่านตั้งเอาไว้การสอนของพระเดชหลวงปู่ในที่ทำวิชาจึงไม่ใช่เป็นการสอนด้วยการเรียนหนังสือตำรับตำลาแต่ให้ปฏิบัติตามและหัวใจในการปฏิบัติตามท่านได้อยู่ที่คำว่าหยุดหยุดเป็นตัวสำเร็จที่พระเดชหลวงปู่สอนนั่นแหละเป็นสิ่งที่ท่านเน้นให้ลูกๆทุกคนทำให้ได้ทำตามให้ได้และจะเข้าถึงธรรมที่ท่านตั้งโจทย์เอาไว้ให้ได้ในการศึกษาในที่ทำวิชาลึกขนาดไหนก็ตามยิ่งละเอียดลึกใจยิ่งหยุดนิ่งสนิทมากถึงจะละเอียดลึกตามพระเดชหลวงปู่ได้นี่คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ยายได้ตั้งหลักในการที่จะเรียนรู้วิชาที่พระเดชหลวงปู่ท่านถ่ายทอดให้ด้วยการตามเข้าไปสู่ตรงกลางในกลางในกลางของท่านก็อยู่ในกลางของหลวงปู่ท่านนั่นแหละและการเรียนรู้ที่ละเอียดลึกภายในก็เริ่มทยอยเกิดขึ้นและลึกเข้าไปได้ตามลำดับสิ่งที่ท่านสอนถึงได้เป็นพื้นฐานสำคัญของยายและยายถึงได้สอนพวกเราว่าให้อยู่กับเรื่องปฏิบัติธรรมทำใจหยุดทำใจนิ่งยายจะบอกว่าสิ่งที่ยายทำนั่นคือการที่ท่านฝึกใจของท่านเองให้เป็นใจที่มีคุณสมบัติมีความพร้อมในการหยุดนิ่งนิ่งสนิทมากเพราะใจที่พร้อมที่จะหยุดนิ่งนิ่งสนิทมากได้ของยายนั่นเองจึงเป็น

จึงทำให้ยายสามารถตามติดพระเดชของหลวงปู่เข้าไปได้ส่วนพระเดชของหลวงปู่ท่านก็คงจะรู้ท่านก็คงจะเข้าใจเพราะนั้นท่านจึงค่อยๆนำยายเข้าไปเรียนรู้ลึกก็ไปสู่ภายในตามลำดับขึ้นอยู่ว่าหยุดนิ่งหยุดนิ่งนิ่งสนิทเพียงไรตามไปได้เพียงไรก็จะตามไปได้เพียงนั้นในประวัติของยายเวลาถามยายยายก็จะบอกว่ายายใช้เวลาประมาณ 3-4 ปี 3-4 ปีถึงจะเชี่ยวคุณยายของเราไปถึงพระเดชหลวงปู่ปี 2481 3-4 ปีที่ยายพูดถึงมันก็จะพอดีประมาณพ.ศ. 2484-85ซึ่ง8485นั้นก็คือช่วงสงครามโลกฉันเคยถามยายอยู่ประโยคหนึ่งว่ายายตอนที่ยายไปถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อวังนานั้นท่านทำวิชาแล้วหรือยังยายก็ตอบว่าทำแล้วยายตอนที่ยายไปถึงเนี่ยหลวงพ่อวังน้ำทำวิชาเนี่ยเชี่ยวแล้วหรือยัง

คุณยายท่านก็ตอบว่าอย่างนี้ว่ากำลังเริ่มเชี่ยวฉันก็ถามท่านต่ออีกประโยคหนึ่งว่ายายแล้วเชี่ยวสุดๆตอนทำวิชาเนี่ยตอนไหนคุณยายท่านก็ตอบว่าตอนสงครามโลกยายพอดีเลยยายใช้เวลา 3-4 ปีถึงจะเชี่ยวขนาดยายของเรานี่แหละเพราะวิชาข้างในลึกยิ่งลึกมากยิ่งละเอียดมากใจยิ่งต้องหยุดนิ่งสนิทมากไม่มีเรื่องอื่นเลยถึงจะตามพระเดชหลวงปู่เข้าไปสู่ภายในได้ตั้งแต่บทเรียนบทที่หนึ่งที่เป็นบททดสอบยายเพราะความเป็นยายทำให้ยายสามารถที่จะรักษาใจที่หยุดนิ่งทำได้จนกระทั่งหยุดนิ่งสนิททำได้ทุกเรียบทและมีความพร้อมเสมอที่จะเข้าไปในที่ทำวิชาแล้วก็เลยทำให้ท่านได้วิชาเชี่ยวชาญเชี่ยวท่านตอบใช้คำว่าเชี่ยวใช้เวลา 3-4 ปี 3-4 ปีตั้งแต่81ก็ประมาณ 84-85 นั่นแหละยายถึงเชี่ยวต้องบอกว่าเชี่ยวทันพอดีกับที่พระเดชหลวงปู่จะต้องใช้งานที่สำคัญก็คือช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนั่นเองและตรงจุดนี้เองที่ทำให้ยายเข้าไปตรงจุดที่ทำให้เชี่ยวชาญในวิชาเชี่ยวชาญมากจนกระทั่งพระเดชหลวงปู่ยกย่องว่า1ไม่มี2สิ่งเหล่านี้จะเป็นบอกถึงประวัติของครูบอกทั้งพระเดชหลวงปู่หลวงพ่อวัดปากน้ำเพราะว่าท่านมีเป้าหมายมาทำงานสำคัญสำหรับช่วยมวลมนุษยชาติสำหรับที่จะช่วยทั้งหมดแต่ก็ต้องมีทีมงานและทีมงานตามมาและตามมาเมื่อปี81ท่านก็เลยให้ประโยคว่ามาช้าไปและท่านก็รีบแก้ไขเหตุแห่งความช้าอันนั้นด้วยการส่งย้ายเข้าไปในที่ทำวิชาพร้อมกับฝึกให้โอกาสในการฝึกและการฝึกนั้นก็คือฝึกเรื่องหยุดเรื่องนิ่งพอดีคุณสมบัติยายมีความสมบูรณ์แบบมากในการที่จะฝึกหยุดฝึกนิ่งจนกระทั่งนิ่งสนิทตามเข้าไปในวิชาที่พระเดชหลวงปู่ทำวิชาลึกเข้าไปสู่ภายในได้เรียกว่าตามติดและติดตามกันได้เลยมันจะไม่ใช่แค่วาจาว่าตามติดและติดตามตามติดต้องติดจริงๆมันถึงจะ

และเป็นสิ่งที่ยายก็คงจะหวังให้พวกเราตั้งใจปฏิบัตินะจ๊ะงานที่สำคัญก็คืองานเข้ากลางที่กลางกายนี่แหละเหมือนอย่างที่ยายทำตั้งแต่ตอนที่เข้าไปถึงพระเดชพระหลวงปู่ในยุคแรกเพราะนั้นเป็นสิ่งสำคัญฟังบทนี้แล้วฟังให้เข้าใจว่าสิ่งที่เป็นบทเรียนของครูคือพระเดชพระหลวงปู่นั่นท่านเป็นครูใหญ่ผู้สอนเลยส่วนลูกศิษย์ก็คือคุณยายอาจารย์และเป็นคุณยายอาจารย์ที่ต่อมาเป็นครูของพวกเราฉันนึกถึงบทเรียนนี้ทีไรฉันนึกถึงบทเรียนนี้ว่านี่คือบทเรียนของครูแล้วจะได้มาถึงพวกเราที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาที่จะได้เห็นล่องรอยการปฏิบัติและเดินตามทุกคำตอบมันมีค่ามากเลยจ้ะทุกคำตอบของยายทุกคำถามของหลวงปู่ทุกคำตอบของยายล้วนแล้วแต่ทรงคุณค่าเธอไปตรองดูให้ดีเถอะแล้วเธอจะพบสิ่งที่ดีๆที่อยู่ในคำตอบอยู่ในคำถามและคำตอบของหลวงปู่และคุณยายคำถามของหลวงปู่ที่พูดถึงนกตัวหนึ่งถึงจะไม่ใช่เรื่องโดยตรงที่พระเดชพระคุณหลวงปู่แต่ท่านตั้งใจทดสอบยายแต่ที่ได้บอกพวกเรานั่นแหละบทเรียนนี้ฉันฟังจากยายแล้วไม่เคยเลือนจากใจทบทวนฉันว่าทบทวนได้เป็นร้อยครั้งฉันยังนึกถึงบทเรียนบทนี้ที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ตั้งขึ้นโจทย์ที่ท่านตั้งขึ้นนั้นพูดถึงนกตัวหนึ่งบินมาเกาะที่หลังคาโบสถ์แล้วก็ถามยายว่าเห็นไหมยายพอบอกว่าเห็นไหมนกมันเหลียวไปดูข้างหลังยายก็ตอบว่าเห็นแล้วหลวงปู่ก็ถามต่ออีกว่ามันเหลียวไปดูข้างหลังทำไมคำตอบยายก็คือว่าจากกลางของคุณยายนั้นตอบว่ามันเหลียวไปดูข้างหลังดูทางที่มันบินมาตรงนี้ยังมีบทเรียนต่อถึงพวกเราอีกหน่อยนะจ๊ะถึงจะไม่ใช่บทเรียนที่พระเดชพระคุณหลวงปู่สอนโดยตรงยายสอนโดยตรงนกมันเหลียวไปดูข้างหลังทำไมอยู่ในบทเรียนเลยนะจ๊ะนกตัวนี้มันเหลียวไปดูข้างหลังแล้วยายก็ตอบว่าเหลียวไปดูทางที่มันบินมาทำไมนกมันต้องเหลียวไปดูทางที่มันบินมาด้วยเพราะนกตัวนี้มันมาจากรังเดินทางผ่านมาจนมาทั้งถึงหลังคาโบสถ์และมันยังต้องเดินทางต่อไปในอากาศไม่มีถนนหนทางเนี่ยจ้ะมันไม่รู้หรอกว่ามันมาถนนสายไหนการที่มันเหลียวไปดูทางที่บินมาก็หมายความว่ามันต้องการจำว่ามันบินมาทางไหนอะไรเป็นเครื่องสังเกตทำไมมันต้องทำเพราะว่ามันจะต้องบินต่อไปในข้างหน้าจะไปสู่ทิศทางไหนก็ยังไม่ได้กำหนดขึ้นอยู่ว่ามันจะต้องไปหากินแล้วถ้ามันหากินแล้วถึงเวลาถึงเวลามันก็ต้องกลับแล้วถ้ามันกลับไม่ถูกนั่นคือหลงทางนะจ๊ะบทเรียนบทนี้บอกว่านกมันกลัวหลงทางเพราะนั้นทางที่มันบินผ่านมันถึงต้องจำมันถึงต้องดูถึงจะต้องเหลียวไปดูก็ต้องดูทางที่มันบินมาจะได้รู้ว่ามาจากทางไหนเมื่อถึงตอนกลับจะได้กลับได้ถูกทางถ้าว่ามันมืดหากินเพลินแล้วมันมืดกลับไม่ถูกแล้วมันจะทำยังไงเพราะนั้นคำว่าหลงทางนั่นคือสัญชาติ

อาตยานของนกตัวนั้นกลัวหลงทางจะทำอย่างไรถึงจะไม่หลงทางนั่นคือสิ่งที่นกก็ต้องทำสติของนกจะเป็นบอกให้นกตัวนั้นรู้ว่ามันต้องจำหนทางที่มันบินมานั่นแหละมาถึงตรงนี้นั่นคือเรื่องของนกแล้วพวกเราล่ะเราทำงานกันนะจ๊ะออกจากวัดก็ไปที่ในหลายที่เดินทางกันไปบางคนก็ไปเจอประสบการณ์อะไรเยอะแยะและหลายๆเรื่องอาจจะเป็นเรื่องที่เราชอบและหลายเรื่องอาจจะทำให้เราติดจากบทเรียนนี้อย่างน้อยที่สุดพวกเราที่ไปทำงานเราก็ยังคงจำได้ว่าวัดจะกลับทางไหนเราต้องไม่ประมาทมีสติไม่ประมาทต้องกลับได้คำว่าหลงทางมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้สรรพสัตว์ทั้งหลายนั่นแหละหลงเวียนว่ายตายเกิดกลับไม่ถูกกลับไม่ถูกก็หลงเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนั้นและไอ้คำว่าหลงมันไม่ใช่มีแค่หลงทางหลงยังมีอยู่ตั้งหลายหลงซึ่งจะทำให้เราติดอยู่ในสิ่งต่างๆได้เพลิดเพลินในสิ่งต่างๆเพราะนั้นในบทเรียนที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ให้ยายจึงได้แฝงไว้ด้วยเรื่องของนกถึงจะเป็นเรื่องเล็กๆแต่ถ้าเรารู้จักคิดมันก็เป็นคติที่เตือนใจของเราได้เรามาสร้างบารมีถึงอย่างไรก็ตามเราต้องไม่หลงทางเราต้องกลับถูกถ้าในแง่ของวัดเราก็นึกถึงวัดแล้วเราก็กลับมาสู่วัดได้ถ้าว่าในแง่ของการที่เราเดินทางมาไกลข้ามภพต่างๆเวียนว่ายตายเกิดกันมาและอะไรที่จะเป็นสิ่งที่ทำให้เรากลับทางได้ถูกบทเรียนบทนี้เป็นบทเรียนของพระเดชคุณหลวงปู่และคุณยายฉันระลึกถึงท่านในยามที่เธอนึกอะไรไม่ออกนึกไม่ได้ให้นึกถึงครูของเราพระเดชคุณหลวงปู่คุณยายอาจารย์ตลอดจนกระทั่งถึงคุณครูไม่ใหญ่ถ้านึกถึงเธอถ้าเธอนึกถึงสถานที่ไม่ออกให้นึกถึงครูและนึกถึงครูเธอไม่ต้องนึกไกลเลยให้นึกกลับไปสู่จุดที่เธอปฏิบัติคือศูนย์กลางกายฉันอยากจะบอกพวกเธอว่าครูของเรานั้นอยู่ที่กลางกายของพวกเรากันถ้าเราระลึกถึงท่านได้เราก็ระลึกเราก็จะถึงท่านได้และท่านพร้อมเสมอเพราะท่านเป็นครูผู้ประเสริฐของเราพร้อมเสมอที่จะยื่นมือเข้าช่วยถ้าเราลึกถึงท่านได้มันจะทำให้เราลึกถึงศูนย์กลางกายได้ลึกถึงศูนย์กลางกายได้เราก็จะลึกถึงที่มาที่ไปของพวกเราได้และเราจะอยู่ตรงจุดที่อยู่บนหนทางที่ถูกต้องกันทุกคนเพราะนั้นอะไรถึงจะเกิดขึ้นมาในชีวิตเราก็ต้องเอาใจอยู่ที่ศูนย์กลางกายนี่แหละถ้ามันจะหลงกันจริงๆให้นึกถึงครูทั้งพระเดชคุณหลวงปู่ทั้งคุณยายอาจารย์ทั้งคุณครูไม่ใหญ่

0: พร้อมอยู่แล้วที่กลางกายของพวกเรากันทุกคนก็ขอให้ทุกท่านประสบความมุ่งมั่นปรารถนาที่จะทำความสำเร็จในการงานงานของเราเป็นงานบุญงานสร้างบารมีเธอจะเพิ่มพูนบารมีได้เธอก็ต้องทำเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าถึงเธอจะทำแล้วถ้าเธอทำผ่านไปได้มันก็จะทำให้เธอเข้มแข็งเพราะความเหน็ดเหนื่อยเหล่านั้นทำลายเธอไม่ได้เพราะนั้นเธอจะกลับมาเข้มแข็งและกลับมาสู่หมู่คณะแล้วก็เป็นกำลังสำคัญให้กับหมู่คณะเพราะนั้นเรื่องของคุณยายอาจารย์ก็จะเป็นสิ่งที่คอยเตือนของพวกเรากันทุกคนเพราะนั้นอยู่กับครูอยู่กับหลวงปู่อยู่กับคุณยายอาจารย์อยู่กับคุณครูไม่ใหญ่ที่ศูนย์กลางกายกันทุกท่านและทุกท่านจะผาสุขกันทุกคนขอเจริญพร
1: สาธุ
0: เพราะท่านเป็นคนที่เป็นบุคคลสำคัญของหมู่คณะของเราอย่างยิ่งยวดทีเดียวท่านเป็นผู้ที่วางพื้นฐานให้รองรับพวกเรากันทุกคนท่านเป็นผู้ที่นำความตั้งใจของพระเดชคุณหลวงปู่ที่จะปักหลักวางรากฐานของวิชาธรรมกายให้ต่อเนื่องกันมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้และท่านก็ได้สร้างโอกาสให้กับหมู่มวลคณะที่อยู่ในปัจจุบันก็ดีที่จะตามมาในอนาคตก็ดีได้รู้จักคำว่าธรรมกายได้ศึกษาวิชาธรรมกายซึ่งเป็นโอกาสสำคัญของชีวิตที่เราได้กำเนิดเกิดมาทีเดียวคุณครูไม่ใหญ่ถ้าพูดถึงตอนที่สำคัญที่เป็นช่วงต่อเนื่องก็เริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่ท่านมาพบคุณยายอาจารย์มาตามหาคุณยายอาจารย์ที่วัดปากน้ำในปี2506ซึ่งในขณะนั้นท่านอายุ19ท่านมาตามหาเพราะว่าสนใจในสิ่งในปฏิปทาที่มีปรากฏอยู่ของคุณยายอาจารย์แล้วท่านก็มาตามหาจนกระทั่งพบในปี2506ซึ่งตอนนั้นท่านเพิ่งเข้าเกษตรใหม่ๆตอนที่ท่านได้พบคุณยายจริงๆนั้นก็คือตอนปลายปีเดือนตุลาคม2506เป็นการพบกันครั้งแรกด้วยความตั้งใจที่จะมาหาคุณยายจนกระทั่งตามพบท่านก็เลยเข้าไปหาเข้าไปทักจุดที่ท่านพบนั้นก็คือบริเวณที่เป็นด้านหน้าของอาคารที่รองรับร่างของพระเดชคุณหลวงปู่ท่านในปัจจุบันคือหอสังเวชพบกันครั้งแรกได้ทักกันแค่ประโยคสั้นๆคือท่านมาหายายพร้อมกับบอกเจตนาแต่คุณยายพอดีวันนั้นมีกิจสำคัญเพราะว่าโยมอุปถากสำคัญกำลังเข้าห้อง ICU คุณยายท่านก็เลยบอกว่าวันหน้าค่อยพบกันเดี๋ยวขอไปธุระก่อนสิ่งที่ฉันได้เคยฟังจากครูไม่ใหญ่เองเพราะครูไม่ใหญ่มาหาคุณยายด้วยความตั้งใจจริงๆแล้วท่านก็บอกว่าทุกคำพูดที่เล่าให้ฟังนั้นเป็นคำพูดของยายที่ท่านจำเอาไว้ไม่ตกหล่นเลยสักคำเดียวตอนที่ยายเดินจากไปนั้นท่านก็บอกว่าท่านจำได้แม้กระทั่งกิริยาอาการที่ยายเดินฉับเดินลุดหน้าไปเลยนั่นก็คือการพบกันครั้งแรกแล้วก็ท่านก็ไม่ได้ทำให้วันเวลานั้นยืดเยื้อเลยพอหลังจากนั้นท่านก็ได้กลับมาพบคุณยายที่บ้านพักของคุณยายเอง

0: จุดนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้สองท่านที่มีความสำคัญที่อยู่ในความคาดหวังของพระเดชคุณหลวงปู่ได้มาพบกันท่านหนึ่งคือคุณยายอาจารย์ของเราที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดเป็นตัวจริงที่พระเดชคุณหลวงปู่ท่านหมายเอาไว้ทีเดียวว่าให้คอยอยู่จนกระทั่งผู้ที่จะมาเรียนท่านมาพบและท่านคอยอยู่ถึง4 ปีหลังจากพระเดชคุณหลวงปู่ละสังขารถึงได้พบส่วนที่ผู้ที่จะมาเรียนก็คือผู้ที่พระเดชคุณหลวงปู่ท่านหมายมั่นเอาไว้แล้วในประวัติที่จากสายของญาติของพระเดชคุณหลวงปู่ที่2 พี่น้องได้เล่าประวัติตอนนี้เอาไว้ชัดเจนในเรื่องของผู้ที่จะมาสืบทอดวิชาก็คือเป็นเดชพระคุณหลวงพ่อของเรานี่แหละและทั้งสองท่านเมื่อพบกันแล้วสิ่งที่ได้คุยกันก็คือเรื่องของการปฏิบัติแล้วหลังจากนั้นเส้นทางของการถ่ายทอดความรู้เรื่องวิชาธรรมกายก็เกิดขึ้นสมเจตนาของพระเดชคุณหลวงปู่ท่านถ่ายทอดจากยายสู่คุณครูไม่ใหญ่ของเราคุณครูไม่ใหญ่ท่านบอกว่าช่วงเวลาที่อยู่กับยายศึกษาวิชาในช่วง3-4 ปีตั้งแต่ที่ท่านได้พบยายคือช่วงเวลาสำคัญที่ท่านมีความสุขใจไม่มีพันธนาการอะไรมีแต่ความปลอดโปร่งและมีความสุขใจที่จะเรียนวิชาเรียนแล้วก็มีความสุขครูไม่ใหญ่ท่านบอกว่าวันเวลาที่ผ่านไปแต่ละวันในช่วง3-4 ปีนั้นทุกวันท่านจะนึกถึงแต่เรื่องบุญเรื่องของพระเดชคุณหลวงปู่เรื่องของคุณยายแล้วก็เรื่องของวิชาธรรมกายในห่วงเวลาที่เรียนนั้นใจท่านสามารถที่จะปลดเรื่องอื่นออกจากใจได้เหมือนกับว่าเรื่องอื่นต่างๆไม่มีความสำคัญเลยความสำคัญจริงๆในชีวิตที่เกิดมาอยู่ที่เรื่องของวิชาธรรมกายนี่แหละพอวิชานี้เมื่อเข้าไปแล้วจะเข้าไปสู่ห้วงของความบริสุทธิ์สว่างสวยและเต็มไปด้วยวิชาความรู้ที่สะอาดบริสุทธิ์ที่จะเห็นสิ่งที่เป็นจริงของจริงๆที่มีอยู่และจะแก้ไขทุกข์ของมนุษย์แก้ไขสิ่งที่เขาบีบคั้นมนุษย์ทั้งหลายลงได้ช่วง3-4 ปีที่ได้เรียนนั้นจึงเป็นวันเวลาที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านบอกว่าท่านมีความสุขและไม่อยากให้วันเวลาพวกนี้ผ่านพ้นไปเลยใจจดใจจ่ออยู่กับการเรียนและท่านก็ไม่ได้ทำให้ครูบาอาจารย์คือคุณยายท่านผิดหวังเลยสิ่งที่ยืนยันฉันเองเมื่อเข้าไปถึงที่บ้านธรรมประสิทธิ์เมื่อเล่าถึงประวัติตอนนี้คุณยายท่านยืนยันได้ตัวท่านเองทีเดียวว่าท่านถ่ายทอดวิชาให้หมดเลยวิชาที่ท่านถ่ายทอดนั้นไม่ใช่เรียนจากตำราเพราะว่าคุณยายอาจารย์ของเรานั้นอ่านหนังสือไม่ออกแต่สิ่งที่ท่านถ่ายทอดนั้นคือถ่ายทอดจากเส้นทางของการปฏิบัติและเข้าถึงที่คุณยายอาจารย์ของเราเรียนจากครูของท่านก็คือพระเดชคุณหลวงปู่เรียนมาเท่าไหร่ถ่ายทอดให้หมดสิ่งที่ยืนยันตรงกันก็คือที่คุณครูไม่ใหญ่เล่าเอาไว้อยู่ในคุณยายอินไมฮาร์ท เมื่อพูดถึงตอนที่ถ่ายทอดวิชานี้คุณครูไม่ใหญ่ท่านก็พูดอย่างนี้ว่าคุณยายอาจารย์นั้นคุณยายนั้นได้ถ่ายทอดให้หมดเลยไม่มีอะไรปิดบังแล้วท่านยังตามได้ประโยคที่ว่าคุณยายอาจารย์นั้นถ่ายทอดวิชาให้หมดตลอดจนกระทั่งมโนปนิธานสิ่งที่เป็นหลักฐานยืนยันก็อยู่ในคุณยายอินไนฮาร์ตเมื่อฉันเห็นฉันอ่านพบโอ้นี่คือการถ่ายทอดให้หมดตลอดจนกระทั่งเรื่องมโนปนิธานมโนปนิธานคือมโนปนิธานที่มีมาตั้งแต่พระเดชคุณหลวงปู่ที่ท่านตั้งใจทีเดียวที่จะมาทำหน้าที่ของท่านที่จะแก้ไขความทุกข์ของมนุษย์ทั้งหลายให้พ้นจากการที่เขาบังคับเป็นความตั้งใจที่จะทำอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งถึงที่สุดให้ได้และมโนปนิธานนี้ก็ถ่ายทอดจากพระเดชคุณหลวงปู่ซึ่งเป็นทั้งครูเป็นทั้งพ่อของคุณยายของเรานั้นถ่ายทอดลงสู่ยายคุณยายก็รับมาเต็มที่เพราะท่านรับมาด้วยการเข้าถึงในสิ่งที่พระเดชคุณหลวงปู่ท่านพูดถึงนั่นแหละแล้วก็ถ่ายทอดต่อมาถึงคุณครูไม่ใหญ่สิ่งที่จะบอกพวกเราเหล่ากัลยาณมิตรลูกหลานหลวงปู่ลูกหลานคุณยายลูกพระเดชคุณหลวงพ่อว่าสิ่งสำคัญที่พระเดชคุณหลวงปู่ท่านตั้งใจมาทำทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อวิชาธรรมกายเอาวิชาธรรมกายขึ้นมาได้แล้วก็ไม่ต้องการให้วิชาธรรมกายนั้นสาบสูญไปขาดช่วงการต่อทอดมาถึงพวกเราท่านก็เลยฝากวิชาธรรมกายพร้อมกับมโนปนิธานที่ตั้งใจจะทำต่อให้สุดกันนี่แหละต่อทอดกันลงมาและนี่ก็คือสิ่งที่เป็นมโนปนิธานความตั้งใจที่ถ่ายทอดกันเฉพาะในที่ทำวิชาแล้วก็ต่อเนื่องกันมาจนกระทั่งถึงคุณครูไม่ใหญ่ของเราและวิชาธรรมกายก็ไม่ได้หมดอยู่แค่พระเดชคุณหลวงปู่สามารถต่อเนื่องกันจนกระทั่งมาถึงคุณครูไม่ใหญ่ของเราคุณครูไม่ใหญ่ของเราเมื่อท่านได้ทั้งวิชาแล้วก็รู้มโนปนิธานท่านก็ต้องการสานต่อมโนปนิธานที่มีอยู่นั้นให้เสร็จสมบูรณ์ให้ได้ทุ่มเททำไม่คำนึงถึงว่ามันจะลำบากมันจะเหน็ดเหนื่อยมันจะใช้เวลากันเท่าไหร่เป้าหมายของท่านคือต้องการวางรากฐานที่จะรองรับวิชาธรรมกายพร้อมกับหมู่คณะที่จะตามมาเพื่อที่จะได้มีโอกาสศึกษาวิชาธรรมกายสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญของหมู่คณะของพวกเราทั้งหมดเพราะเป็นสิ่งที่มีมาตั้งแต่พระเดชคุณหลวงปู่ต่อทอดมาถึงหลวงพ่อต่อทอดมาถึงคุณยายต่อทอดกันมาจนกระทั่งถึงคุณครูไม่ใหญ่และคุณครูไม่ใหญ่กำลังต่อทอดสอนสั่งสอนพวกเราเพื่อให้ได้เข้าถึงธรรมกายเพราะนั้นการเกิดมาของท่านเหมือนการเกิดมาพร้อมกับการทำหน้าที่ที่สำคัญอย่างยิ่งยวดต่อเนื่องเพื่อไม่ให้วิชาธรรมกายขาดหายไปในระหว่างทางซะก่อนให้มีการต่อเนื่องไปถึงผู้ที่จะมีโอกาสได้ศึกษาวิชาธรรมกายโดยเฉพาะยิ่งลูกหลานพระเดชคุณหลวงปู่ที่อยู่กระจัดกระจายกันอยู่ทั่วโลกฟังให้ดีนะจ๊ะว่าเรื่องของวิชาธรรมกายนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่พระเดชคุณหลวงปู่ฝากต่อทอดกันมาเพื่อให้ได้มาถึงพวกเรากันทุกคนครูไม่ใหญ่ท่านเปิดโอกาสขึ้นแล้ว ที่เหลืออยู่นั้นเมื่อเธอได้ฟังข่าวแล้วมีสิ่งเข้าไปสะกิดใจขอให้รู้เธอว่าเธอต้องรับรู้แล้วก็ปรับใจทำใจของเธอเพื่อสร้างโอกาสของตัวเองที่จะได้มีโอกาสได้เข้ามาถึงเรื่องของวิชาธรรมกายนี่เป็นโอกาสที่สำคัญในชีวิตเพราะว่าเป็นสิ่งที่คุณพระเดชคุณหลวงปู่ท่านทุ่มทั้งชีวิตเอาขึ้นมาแล้วส่งต่อทอดมาตามบุคคลสำคัญที่ท่านหมายเอาไว้แล้วบัดนี้กำลังจะมาถึงพวกเรากันทุกคนให้ทำความเข้าใจในเรื่องของวิชาธรรมกายแล้วให้นึกด้วยใจใสๆว่าสิ่งนี้คือเป้าหมายชีวิตของตัวใช่หรือไม่ถ้าใช่ก็จงเปิดเส้นทางของตัวเข้าสู่วิชาธรรมกายเถิดอย่างน้อยก็ในวันในเดือนเมษาที่จะถึงนี้ในวันคุ้มครองโลกถ้าเรารู้ข่าวนี้ไปถึงให้เราหาโอกาสเข้ามาตามช่องทางเข้ามาสู่เรื่องการปฏิบัติแล้วธรรมะการปฏิบัตินี้ที่จะถ่ายทอดออกไปก็จะได้มาสู่ถึงพวกท่านกันพร้อมกับหาโอกาสที่จะเข้ามาสู่สถานที่ที่เป็นพื้นฐานแห่งการบุกเบิกขึ้นมารองรับวิชาธรรมกายให้ทำความสำคัญให้ทำใจรู้เลยว่านี่คือสิ่งสำคัญในชีวิตของเราที่เราจะได้มีโอกาสได้รู้จักธรรมกายได้ปฏิบัติวิชาธรรมกายแล้วโอกาสการเข้าถึงธรรมกายจึงจะเกิดขึ้นถ้าเราทำได้ชีวิตเราจะไม่ว่างเปล่าถ้าเราทำได้เป้าหมายที่เราตั้งใจมาข้ามภพข้ามชาติจะเป็นจริงเพราะนั้น22เมษายน2565เมื่อได้รับทราบข่าวนี้ก็เตรียมตัวเตรียมใจให้ดีเตรียมใจให้พร้อมที่จะปฏิบัติซึ่งในวันนั้นเรื่องการปฏิบัติธรรมก็จะมาถึงกับพวกเราการเตรียมตัวเตรียมใจจะทำให้ใจของเราพร้อมตัวของเราพร้อมใจของเราพร้อมและมันจะพร้อมที่จะเข้าสู่ธรรมกายกันใจของเราตั้งแต่ตอนนี้นะจ๊ะให้ใจของเราใสๆพร้อมกับระลึกถึงบุญคุณบุญของคุณครูไม่ใหญ่ที่ท่านได้ทุ่มทั้งชีวิตสร้างพื้นฐานแล้วก็วางพื้นฐานในการต่อทอดวิชาธรรมกายมาถึงพวกท่านกันโอกาสนี้เป็นโอกาสสำคัญขอให้ทุกท่านได้โอกาสสำคัญนี้กันทุกท่านขอให้มีแต่ความสุขสมหวังความสำเร็จในชีวิตมีแต่ความสุขความเจริญและได้เข้าถึงพระธรรมกายกันขอเจริญพร
1: สาธุ
0: บูชาพระกันนะจ๊ะอะ

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: จ้าให้ทุกท่านตั้งใจปฏิบัติเป็นปฏิบัติบูชาคุณครูไม่ใหญ่ที่ท่านทุ่มเททุกอย่างให้กับพวกเรากันนะจ๊ะจะได้เป็นบุญใสๆถึงคุณครูไม่ใหญ่ที่ท่านได้ทุ่มเททำทุกอย่างนี้ขอให้ท่านปราศจากทุกโศกโรคภัยขอให้ท่านมีแต่ความสุขเป็นนิรันดร์โรคภัยไข้เจ็บหายหมดเลยมีแต่ความสุขเป็นนิรันดร์ให้สมกับความตั้งใจที่ท่านทำเพื่อลูกศิษย์ลูกหาลูกหลานทุกคนจ้า
1: สาธุ

0: วัสดีค่ะผู้ชมคะเกิดแก่เจ็บตายเป็นกฎแห่งไตรลักษณ์ที่ทุกสรรพชีวิตต้องประสบพบเจอและต้องวนเวียนอยู่ในวัฏจักรนี้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดและเพราะความตายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแต่เมื่อถึงเวลาที่เราต้องเผชิญกับมรณภัยเข้าจริงๆก็ถือได้ว่าเป็นวิกฤตของชีวิตเลยทีเดียวที่หลายคนประหวั่นพรั่นพรึงและหวาดกลัวไม่อยากจะให้เวลานี้มาถึงเลยจริงๆค่ะในเรื่องนี้ครูมิใหญ่ได้เมตตาให้หลักวิชาสำคัญในยามที่ลมหายใจของเรานั้นเดินทางมาถึงวาระสุดท้ายของชีวิตแล้วเราควรจะทำอย่างไรไปฟังกันค่ะ
1: ในวาระสุดท้ายของชีวิตครั้งหนึ่งในชีวิตเราจะต้องพบต้องเจอคือการเจ็บไข้ได้ป่วยจะต้องไปนอนอยู่บนเตียงคนป่วยในยามนั้นหมอก็ดีพยาบาลก็ดีหมู่ญาติมิตรก็ดีได้แต่คอยเป็นกำลังใจคอยช่วยเหลือเราได้แต่เพียงภายนอกเท่านั้นถึงตอนนั้นเราจะต้องช่วยตัวของเราเองไม่มีใครช่วยเราได้ในยามนั้นธรรมะจะเป็นที่พึ่งให้เรามีความจำเป็นสำหรับชีวิตของเราอย่างยิ่งถ้าใจเรามีธรรมะเป็นที่พึ่งใจหยุดใจนิ่งมีธรรมกายเป็นที่พึ่งมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเราจะปราศจากความกลัวต่อมรณภัยต่อทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเรา

จะเป็นคนป่วยที่มีความเข้มแข็งที่มีความเบิกบานองอาจสง่าป่วยอย่างสง่าบนเตียงคนป่วยที่ใกล้ต่อมรณะภัยดังนั้นสิ่งที่เรากำลังฝึกอยู่นี้มันเป็นวิชาของชีวิตวิชาช่วยชีวิตของเราให้มีหลักให้อบอุ่นให้ปลอดจากกังวลปลอดจากภัยทั้งหลายทั้งปวงเพราะฉะนั้นอย่าดูเบาในการฝึกฝนอบรมใจของเราเราจะต้องพยายามปฏิบัติให้เข้าถึงพระธรรมกายให้ได้เพราะพระธรรมกายนั้นจะเป็นสรณะเป็นทั้งที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นยิ่งกว่านี้หรือเท่านี้ไม่มีแล้วธรรมกายเป็นของเลิศเป็นของประเสริฐสำหรับพวกเราทุกท่านคุณผู้ชมคะหยาดน้ำค้างบนปลายยอดหญ้ายามต้องแสงอาทิตย์อุทัยย่อมแห้งเหือดหายไปฉันใดชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายย่อมถูกความแก่ความเจ็บและความตายเผาผลาญให้แตกดับไปทุกเมื่อฉันนั้นดังนั้นเราต้องหมั่นปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงทั้งในโลกนี้และโลกหน้าและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้

หลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายๆคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพอสบายสบายปลื้มๆตานิดหน่อยนะจ๊ะระดับขนตาชนกันนะปลื้มๆตานิดนิดพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วนอย่าให้ส่วนใดส่วนหนึ่งเราตึงเกร็งหรือเครียดนะจ๊ะให้ผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเราเนี่ยให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาและเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งให้ปล่อยวางให้ผ่อนคลายแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะเป็นตำแหน่งที่หยุดใจของเราเป็นตำแหน่งที่สำคัญทีเดียวนอกเหนือจากเป็นที่เกิดที่ดับคือที่มาเกิดของเราและที่ไปเกิดใหม่ของเราเนี่ยยังเป็นที่หลับและที่ตื่นของเราเกิดหลับหลับตื่นอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เป็นตำแหน่งเดียวเท่านั้นที่ทำให้พระบรมโพธิสัตว์พระมหาบุรุษทั้งหลายท่านได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เลยไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เนี่ยจึงเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากที่พยามารจะกีดกันนักขวางกันนักไม่ให้ใครได้นำใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เนี่ยเอาความทยานอยากเอากิเลสมาบังคับให้เกิดความทยานอยากได้อยากมีอยากเป็นที่ไม่ได้ประกอบไปด้วยปัญญาไม่เกิดประโยชน์เป็นความทยานอยากที่ประกอบไปด้วยความไม่รู้เนี่ยทำให้เพลิดเพลินแล้วในสุดก็ติดข้องอยู่ในโลก

อยู่ในวัฏสงสารนี้เป็นเวลายาวนานนับพบนับชาติไม่ถ้วนงั้นทีเดียวจนกระทั่งเมื่อมีพระบรมโพธิสัตว์ที่พระองค์ตั้งความปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตได้สั่งสมบารมี30ทัศน์จนเต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้วบารมีทั้งหมดนั่นแหละจึงจะประมวลรวมกันนำใจให้พระมหาบุรุษพระบรมโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งและใจก็มาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เนี่ยหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดนิ่งอย่างเดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละทุกพระองค์เหมือนกันหมดเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราของพวกเราทั้งหลายพระองค์นี้ที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เมื่อมารมาผจญท่านก็ไม่ได้สนใจในสิ่งเหล่านั้นเพราะได้ตั้งสัจจยาธิฐานเอาไว้ว่าเนื้อเลือดจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่กระดูกหนังยังมันถ้าไม่ได้บรรลุธรรมที่จะทำให้ดับทุกข์ได้ก็จะไม่ลุกจากที่พญานามยามมากระทำเรื่องของมารไปท่านกระทำเรื่องของท่านไปคือหยุดนิ่งอย่างเดียวจนกระทั่งใจถูกโซนก็ตกโซนกลับเข้าไปสู่ภายในแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆกลมกรอบตัวเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันตะวันใสเย็นไม่จ้าตาไม่แสบตาไม่เคืองตาเย็นสบายบังเกิดขึ้นอยู่ที่ตรงนี้เป็นดวงใสๆคล้ายวันที่ท่านนั่งใต้ต้นว่าเมื่อตอนท่านอายุได้7ขวบก็จะเข้าถึงดวงปฐมมรรคนี้คือหนทางเบื้องต้นที่จะไปสู่อายตนะ

อันไม่มีประมอนใจของท่านก็นิ่งอย่างเดียวมีความพึงพอใจที่จะหยุดนิ่งอย่างเดียวเมื่อเห็นธรรมเบื้องต้นไม่ช้าท่านก็เข้าถึงพระตถาคตเจ้าภายในคือธรรมกายได้ใจที่หยุดนิ่งนั้นบริสุทธิ์ก็ทำให้กายเนี่ยถอดออกเป็นชั้นๆจากกายมนุษย์หยาบถอดก็ถึงกายมนุษย์ละเอียดจากกายมนุษย์ละเอียดก็ถอดเข้าไปถึงกายทิพย์จากกายทิพย์ก็ถอดเข้าไปถึงกายรูปพรหมจากกายรูปพรหมก็ถอดเข้าไปถึงกายอรูปพรหมจากกายรูปพรหมนิ่งอย่างเดียวเรื่อยไปเลยความบริสุทธิ์ก็เกิดขึ้นหลุดเข้าถึงกายธรรมโคตรภูเข้าถึงพระธรรมกายในตัวที่มีลักษณะสวยงามมากเกศดอกบัวตูมใสเกินความใสใดๆในโลกลักษณะสวยงามมากในอริยบทสมาธิทั้งนั้นเน่งอย่างเดียวเรื่อยไปจนกระทั่งเข้าถึงกายธรรมโสดาบันหน้าตัก5วาสูง5วาเกดบัวตูมเหมือนกันหยุดนิ่งต่อไปในกลางกายธรรมพระโสดาบันถูกส่วนก็เข้าถึงกายธรรมพระสกิทาคามีหน้าตัก10วาสูง10วาเกดอกบัวตูมเหมือนกันสวยงามหนักยิ่งขึ้นโตใหญ่หนักยิ่งขึ้นบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นถ้าก็ยังหยุดนิ่งอย่างเดียวถูกส่วนเข้าก็เข้าถึงกายธรรมพระอนาคามีเนี่ยคือถอดออกจากกายธรรมพระสกิทาคามีเข้าถึงกายธรรมพระอนาคามีหน้าตัก15วาสูง15วาเกตอกโบตูเหมือนกันถ้าก็หยุดนิ่งอย่างเดียวในกลางกายธรรมพระอนาคามีก็เข้าถึงกายธรรมพระอรหันต์หน้าตัก20วาสูง20วาใสเกินความใสใดๆในโลกหลุดล่อนจากกิเลสอาสวะทั้งปวงเข้าถึงกายธรรมพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสว่างสวยนิ่งอย่างเดียวธรรมธรรมทั้งหลายมันเกิดขึ้นกับพราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่มันนั้นความสงสัยของพราหมณ์นั้นย่อมสิ้นไปคือใครก็ตามที่หยุดนิ่งอย่างเดียวมีความเพียรเพ่งอยู่คือหยุดนิ่งอย่างเดียวจนกระทั่งความบริสุทธิ์เกิดขึ้นแล้วก็ถอดออกเป็นชั้นๆความสงสัยต่างๆเกี่ยวกับที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงก็หลุดล่อนไปเรื่อยๆกิเลสที่ห่มกายต่างๆก็หลุดล่อนไปตามลำดับเป็นชั้นๆถึงกายธรรมอรหัตผลที่กิเลสครอบงำไม่ได้กิเลสอาสวะทั้งหลายใจท่านก็บริสุทธิ์สว่างสวยความมืดก็หมดสิ้นไปเหมือนดวงอาทิตย์ผุดขึ้นมาขจัดความมืดทำให้อากาศสว่างอย่างนั้นถ้าก็สว่างสวัยให้ลูกทุกคนได้ดำเนินจิตตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้บรรลุโดยการหยุดใจนิ่งเฉยอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ดังกล่าวนี้โดยกำหนดบริกรรมมันในมิตรขึ้นมาในใจก็นึกถึงดวงใสๆหรือเพชรสักเม็ดหนึ่งกลมรอบตัว

ขนาดไหนก็ได้นะจ๊ะอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดดังกล่าวให้นึกอย่างสบายสบายคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยให้นึกเบาๆนึกง่ายๆนึกอย่างสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายใจเย็นๆพร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราก็จะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสหายใจอยู่จนในกลางดวงใสใสอย่างเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายใจเย็นเย็นทำใจใสใสใจเย็นเย็นประคองใจไปเรื่อยๆนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพโสมเตทะรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวันตุ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การถ่ายทอดสดในพิธีถวายพระทหารเมนูสวรรค์ในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมครับโดยสถานีรับหน้าที่ส่งตรงภาพบรรยากาศสดๆนะครับจากศูนย์กลางพิธีณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์คนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปยังคุณผู้ชมทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้ทั่วทุกมุมโลกนะครับให้เสมือนทุกท่านประกอบพิธีกรรมอยู่ณสถานที่จริงไปพร้อมกันครับโดยในช่วงเวลานี้มีคุณสายชาวลีและผมนฤพัฒน์ปิญโญธรรมกรรับหน้าที่ดำเนินรายการครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะขณะนี้เวลา 10:32 นตามเวลาประเทศไทยค่ะช่วงเวลาที่ดีนะคะที่เรานั้นจะได้สั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันซึ่งตลอดพิธีกรรมให้เราได้ทำตามหลักวิชาง่ายๆเลยรักษาใจของเราค่ะให้ผ่องใสไม่มีความกังวลใดๆทั้งสิ้นนึกถึงบุญที่เราได้สั่งสมมาด้วยดีแล้วอาราธนาคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารให้ท่านนั้นได้ช่วยคุ้มบุญให้กับเราปกป้องคุ้มครองเราให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและภัยพิบัติต่างๆทุกประการเนี่ยให้มาลายหายออกไปจากชีวิตของนักสร้างบารมีทุกท่านทั่วโลกเลยค่ะ
1: ใช่ครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดของหลากหลายท่านด้วยนะครับจะได้มาสร้างบุญสร้างบารมีด้วยกันนะครับเพราะว่าเนื่องในพรรษานี้เนี่ยมีพระที่จำพรรษาอยู่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวน
0: ะ
1: ครับเราจะได้มาสร้างบารมีโดยการที่จะได้ถวายทานนะครับซึ่งจะมีความสุขทั้งตัวที่เป็นผู้ให้เองรวมถึงคนที่เป็นผู้รับด้วยเช่นเดียวกันนะครับซ
0: ึ่
1: งทุกท่านนะครับก็สามารถร่วมประกอบพิธีถวายพระทหารแล้วก็ปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานแบบนี้ได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ส่วนวันอาทิตย์จะเป็นงานบุญวันอาทิตย์นะครับผ่านทางสถานี GBN by DMC หรือว่าได้ที่เว็บไซต์ www.gbnus.com ที่เดียวจบครบทุกแพลตฟอร์มโดยที่ทุกท่านไม่ต้องลงแอปพลิเคชันแต่เพียงอย่างใดเลยครับเพียงเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์เลือกรับชมรายการได้ตามความต้องการนะครับระบบจะลิงก์ไปยังแพลตฟอร์มนั้นๆโดยอัตโนมัติครับไม่ว่าจะเป็นทั้งใน YouTube หรือว่าใน Facebook นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือว่าแชร์ภาพต่างๆหรือว่าแคปเจอร์ภาพกิจกรรมนะครับแชร์ไปยังบุคคลที่เรารักหรือว่าทิศ6ของทุกๆท่านเชิญชวนทุกท่านมาประกอบพิธีกรรมกันได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับ
0: ใช่แล้วค่ะอย่างที่คุณนฤพัฒน์พูดไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะว
1: ่
0: าในพรรษานี้เนี่ยนะคะก็อยากจะเชิญชวนผู้ชมนะคะขณะที่ชมรายการของเราอยู่ค่ะปรณาสั่งสมบุญอะไรกันบ้างทำความดีอะไรกันบ้างตั้งใจจะทำอะไรอย่างไรส่งข้อความเข้ามาได้ตลอดทั้งรายการการถ่ายทอดสดนี้นะคะเช
1: ่
0: นทั้งพรรษานี้จะรักษาศีล8อย่างเงี้ยนะคะเป
1: ็
0: นต
1: ้
0: นหรือว่าเราจะไปตักบาตรที่จังหวัดสงขลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ก็จะเป็นการแชร์เขาเรียกว่าแชร์บุญนะครับแล้วก็แชร์กิจกรรมที่เราทำเนี่ยนะครับในทุกๆวัน
0: ส่งเข้ามาเยอะๆเลยแต่พอส่งข้อความแล้วอยากให้ทุกท่าน

0: ติดแฮชแท็กด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็กเข้าพรรษาแฮชแท็กเข้าถึงธรรมแฮชแท็กพิธีถวายภัตตาหารแฮชแท็กพิธีถวายสังฆทานหรือจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เพื่อที่เราจะได้ร่วมสนุกกันบุญบันเทิงนะคะจะมีการแรนดอมรายชื่อของผู้ที่ส่งข้อความมาแต่ต้องติดแฮชแท็กด้วยเท่านั้น
1: คอมเมนต์เข้ามานี่อย่าลืมนะครับติดแฮชแท็กมาด้วยนะครับไม่ว่าพิมพ์จะพิมพ์4แฮชแท็กเลยก็
0: ได้
1: หรือว่าจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็
0: ได้
1: ใช่ครับเดี๋ยวทางทีมงานก็จะแรนดอมนะครับรายชื่อนะครับมารับเขาเรียกว่าบัตรที่ระลึกนะครับเราเอาไว้รับผ้าไตรที่สร้างบารมีกันด้วย
0: ถูกต้องเลยนะคะส่งเข้ามาได้ตลอดทั้งรายการค่ะและก่อนที่ผู้มีบุญทุกท่านนะคะจะได้ร่วมกันสร้างมหาทานบารมีเช่นเคยค่ะทางรายการก็ขอน้อมนำเรื่องราวอันทรงคุณค่าจากพระไตรปิฎกมาฝากกับคุณผู้ชมนะคะแต่ว่าเป็นเพียงบางส่วนบางตอนเท่านั้นวันนี้เป็นเรื่องของมงคลที่29เห็นสมณะเพียงพบเห็นก็เป็นมงคลแล้วค่ะคุณผู้ชมคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ในฐานสูตรอังคุตรนิกายติกะนิบาตว่าทัศนกามูสีละวะตังสัทธัมมังโสตุมิชติวินัยยะมัชเฉระมะลังสเวสัทโทติวุจจสีติแปลความว่าผู้ใดใคร่ในการเห็นผู้มีศีลปรารถนาจะฟังพระสัทธรรมกำจัดมลทินคือความตระหนี่เสียได้ผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ที่มีศรัทธาค่ะ
1: ครับเหมือนดังเช่นเรื่องราวของพราหมณ์ชาวเมืองปัตตลิบุตรนะครับท่านหนึ่งที่เป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องนี้ครับย้อนไปในอดีตกาลนะครับณที่ใกล้ประตูเมืองปัตตลิบุตรมีพราหมณ์สองคนได้ยินคนทั้งหลายพากันสรรเสริญเกียรติคุณของพระมหานาคเถระเจ้านะครับผู้อยู่ในกาลวันลิมนดบวิหารในโรหณะชนบทครับก็มาเกิดความเลื่อมใสมีความปรารถนาจะเห็นพระเถระผู้ทรงคุณองค์นั้นมากๆเลยนะครับได้ตกลงกันว่าจะต้องไปหาท่านให้ได้ในที่สุดพราหมณ์ทั้งสองก็พากันเดินทางออกจากพระนครครับแต่พราหมณ์คนหนึ่งเสียชีวิตในระหว่างทางพราหมณ์ที่เหลืออีกคนจึงเดินทางต่อไปจนถึงฝั่งทะเลไปลงเรือที่ท่ามหาดิษฐ์นะครับมุ่งตรงสู่โรหณะชนบทครับแล้วก็ได้หาที่พักอยู่ในเรือนแห่งหนึ่งนะครับซึ่งชื่อว่าจุลนครคามใกล้ที่อยู่ของพระมหานาคเถระองค์นั้นครับ
0: ค่ะวันรุ่งขึ้นนะคะพราหมณ์นั้นก็ได้จัดแจงตระเตรียมอาหารอย่างดีเลยไปหาพระเถระตั้งแต่เช้าแล้วก็ได้ยืนอยู่ในที่ท้ายสุดของหมู่ชนพราหมณ์มองดูพระเถระแต่ไกลเลยแล้วก็ยืนไหว้ท่านอยู่ตรงนั้นจากนั้นเนี่ยจึงเดินเข้าไปใกล้ๆท่านด้วยความปิติยินดีจับข้อเท้าของพระเถระไว้แน่นไหว้ด้วยความนอบน้อมอีกครั้งพร้อมกับกล่าวว่าพระคุณเจ้าสูงมากนะขอรับนี่นะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วรูปร่างของพระมหานาคเถระเจ้านั้นไม่ได้สูงแล้วก็ไม่ได้ต่ำนักได้สัดส่วนที่พอดีเขามองหน้าพระเถระแล้วก็กราบเรียนต่อไปอีกว่ารูปร่างของพระคุณเจ้าเนี่ยไม่สูงเกินไปหรอกขอรับแต่

0: เกียรติคุณของพระคุณเจ้านั้นสูงเหลือเกินคุณทั้งหลายของพระคุณเจ้าฟุ้งขจรกระจายไปเบื้องบนแห่งมหาสมุทรแผ่ไปสู่ที่ทั้งหลายประดุจดังเมฆที่ครอบงำชมพูทวีปทั้งปวงแม้กระผมเนี่ยนั่งใกล้อยู่ใกล้กับประตูเมืองปาตลีบุตรอันแสนไกลนั้นก็ยังได้สดับเสียงสรรเสริญพระคุณเจ้าจึงได้มีอุตสาหะมาณที่นี้ขอรับ
1: เมื่อได้กราบเรียนพระเถระนะครับเช่นนั้นแล้วพราหมณ์ได้ถวายอาหารแด่พระมหานาคเถระเจ้าครับและได้จัดแจงแสวงหาบาตรและจีวรบริขารขอบรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระเถระนะครับเมื่อบวชแล้วก็มีความเพียรเรียนพระกรรมฐานนะครับตั้งอยู่ในโอวาทของพระอุปัชฌาย์อาจารย์ล่วงไปประมาณ 2-3 วันครับพราหมณ์ก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ครั้นสิ้นอายุไขนะครับก็ได้เข้าสู่พระนิพพานเลิกเวียนว่ายในวัฏสงสารอีกต่อไปครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะเราจะเห็นว่าเพียงได้ยินได้ฟังเกียรติคุณของพระอริยเจ้าพราหมณ์ผู้มีบุญทั้งนั้นเนี่ยนะก็บังเกิดความเลื่อมใสแม้หนทางจะยาวไกลเพียงใดค่ะท่านก็มีความปรารถนาที่อยากจะเข้าใกล้ได้เห็นสมณะได้ฟังธรรมทำทานรักษาศีลแล้วก็เต็มใจที่จะปฏิบัติตามคำสอนของท่านผู้รู้จนในที่สุดค่ะก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิตนะคะดังนั้นค่ะเมื่อพวกเราทุกคนค่ะได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมาพบกับพระพุทธศาสนานะคะมาพบกับครูบาอาจารย์ได้มาสร้างบารมีแม้ว่าในภพชาตินี้เราจะยังไม่ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เหมือนกับพราหมณ์แต่ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านนะคะได้หมั่นสร้างความดีและก็กลั่นกายวาจาใจของเราเนี่ยให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตามแบบอย่างท่านค่ะก็จะได้เป็นประวัติชีวิตอันงดงามและก็ติดตัวของเราไปนะคะในภพเบื้องหน้าด้วยค่ะ
1: ครับเช่นเดียวกับครูบาอาจารย์ของเรานะครับที่ท่านได้สอนเอาไว้นะครับนั่นคือความปลื้มด้วยนะครับทั้งก่อนทำรวมถึงขณะทำรวมถึงหลังทำไปแล้วนะครับจะได้แล้วก็ปลื้มตลอดทั้งวันเลยนะครับและที่สำคัญก็คือบารมีที่เราสร้างกันหรือว่าทานที่เราสร้างกันในทุกๆวันเนี่ยนะครับก็ได้ทำในทุกๆวันอีกด้วยนะครับแล้วก็ทักทายนะครับไปยังคุณผู้ชมนะครับผ่านทางYouTube นะครับผ่านทาง GBNUS Live นะครับทักทายนะครับไปยังคุณนิสาสินทุเจริญนะครับสวัสดีไปยังคุณสมจิตอินทรประเสริฐนะครับคุณสุมารีพุทธินะครับแล้วก็สวัสดีไปยังทุกท่านด้วยนะครับนี่ก็เป็นแค่ตัวอย่างนะครับเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับ
0: ที่
1: ฝาก
0: กัน
1: ท่านที่ทักทายเข้ามาในวันนี้ครับ
0: ช่วงนี้พิธีกรรมพร้อมแล้วนะคะ 10:40 นค่ะเรียนเชิญผู้ชมน้อมกายวาจาใจของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์และประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์นี้ไปพร้อมๆกันทั่วโลกเรียนเชิญค่ะ

สงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วกราบอาราธนาพระคุณเจ้าทุกรูปและเรียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับเรียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเรียงกันนะครับเรียนท่านฐานาบดีทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิด

แจ่มใสและเป็นท่าอย่างลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอารัธนาศีลห้าโดยพร้อมเรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคณาทายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคณาทายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยา

0: สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะ

0: ตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆัง

เรียนท่านฐานาบดีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะ5ประการแก่ปฏิฆา6ดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้พละและให้ปฏิภาณผู้ให้

0: ตุ
1: ปาติคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
0: อิตายะ
1: อิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายะจะ
1: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
2: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับ
1: จงรับ
2: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน
2: ์เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลนานเทอญ

0: เรียนเชิญท่านทานาบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเรียงกันนะครับครับครับครับ
1: อันดามยังปินดาปาตาตาตุปติโกลาปัจเว

0: เรียนเชิญทุกท่านประนมมือขึ้นตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสุทินัง
1: สุทินัง
0: วัตเมธานัง
1: วัตเมธานัง
0: อาสวัคคยาวหัง
1: อาสวัคคยาวหัง
0: โหตุ
1: โหตุ
0: ขอผลแห่งทาน
1: ขอผลแห่งทาน
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิน
1: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิน
0: เรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ประเคนพระทหารแด่คณะสงฆ์ที่วงฉันในโอกาสนี้ครับสาธุ
2: ในช่วงนี้ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพที่ร่วมกองบุญถวายพัฒนาหารเมนูสวรรค์ในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมผ่านทางสถานี GBN by DMC นะครับขอให้ทุกท่านปลื้มปิติและน้อมนำใจเสมือนว่าทุกท่านกำลังถวายด้วยมือของตนเอง

0: นี้ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพที่ร่วมกองบุญถวายภัตตาหารประจำวันเสาร์ที่8สิงหาคมพุทธศักราช2569โดยมีเมนูภัตตาหารดังต่อไปนี้ครับเมนูต้มแซ่บอีสานโครงหมูน้ำพริกปลาทูผัดฉ่าปลากระพงทอดปอเปี๊ยะทอดห่อหมกปูบวชลูกเดือยครับ
1: สำหรับเมนูภัตตาหารเพื่อสุขภาพในวันนี้นะคะมีแกงกะหรี่ไก่ค่ะมียำแหนมสดผัดถั่วงอกเต้าหู้ทอดผัดกับบุ้งไฟแดงค่ะ
0: ครับก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยนะครับส่วนท่านใดมีภัตตาหารมาถวายก็สามารถติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่หอฉันคุณยายอาจารย์เลยนะครับสอบถามรายละเอียดร่วมบุญหรือว่าร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่หมายเลขโทรศัพท์มือถือ09716964550944919916หรือว่าร่วมบุญออนไลน์ได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยเลขที่บัญชี 152-1-20208-7 ชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายหรือว่าในช่องทางออนไลน์นะครับ donate.dkcmain.org อีกหนึ่งช่องทางการร่วมบุญก็คือทาง LINE Official @ธรรมกายาทุกท่านก็สามารถร่วมสั่งสมบุญได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับ
1: ค่ะภาพที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้น่าปลื้มปิติใจมากๆเลยนะคะ
0: ใช่ครับ
1: นี่ต้องบอกว่าเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวต้นบุญต้นแบบเลยนะคะ
0: คร
1: พาลูกๆนะคะพาคนที่เรารักได้มาสั่งสมบุญอย่างนี้นะเห็นแล้วก็ชื่นใจจังเลย
0: ใช่ครับบางท่
1: าน
0: น
1: ี่ก็อยากให้ทุกๆครอบครัวเป็นแบบนี้นะคะ
0: ใช่แล้วครับบางท่านก็เตรียมพัฒนาหารหวานข้าวเนี่ยนะครับตั้งแต่ช่วงเขาเรียกว่าตั้งแต่ช่วงเช้ากันเลยทีเดียวนะครับก่อนที่จะได้มาถวายนะครับเขาเรียกว่าเป็นอาหารที่ประณีตนะครับแล้วก็ถวายด้วยมือของทุกท่านเองนะครับรวมถึงท่านใดที่รับชมผ่านทางสถานี GBN นะครับก็สามารถที่จะร่วมอนุโมทนาบุญหรือว่าสามารถร่วมบุญได้เช่นเดียวกันครับ
1: ใช่แล้วค่ะก็มีช่องทางออนไลน์ที่เราได้ประชาสัมพันธ์ไปนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเรามาทักทายคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมเรานะคะไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube ค่ะ GBN US Live นะคะแล้วก็ทางเพจ FacebookGBN by DMC ซึ่ง2ช่องทางนี้เนี่ยพิธีกรจะเห็นข้อความของคุณผู้ชมนะคะเพราะฉะนั้นส่งเข้ามาเยอะๆเลยแล้วก็อย่าลืมติดแฮชแท็กย้ำกันอีกทีแฮชแท็กเข้าพรรษาแฮชแท็กเข้าถึงธรรมแฮชแท็กพิธีถวายภัตตาหารและแฮชแท็กพิธีถวายสังฆทานหรือจะเลือกติดแฮชแท็กอย่างเดียวก็ได้หมายความว่าแฮชแท็ก
0: อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวทางทีมงานนะครับจะแรนดอมรายชื่อนะครับเพื่อรับของรางวัลก็คือเป็นบัตรที่ระลึกนั่นเองนะครับเพื่อรับพระไตรเอาไว้สั่งสมบุญสร้างบารมีของพวกเราต่อไปครับ
1: ใช่แล้วค่ะทักทายกันเลยนะคะทาง YouTube นะคะ GBN US Live สวัสดีคุณธัญรัตน์ณัฐบุตรดา3598ด้วยค่ะส่งข้อความมาบอกว่าขออนุโมทนาบุญด้วยผู้ที่เป็นเจ้าภาพกล่าวคำถวายเมนูสวรรค์นะคะแด่พระภิกษุสามเณรหมู่ใหญ่ณหอฉันคุณยายวัดพระธรรมกายออนไลน์ทุกท่านทั่วโลกเลยนะคะสาธุสาธุค่ะแล้วก็สวัสดีนะคะโหส่งกันเข้ามาเยอะเลย
0: เยอะมากเลย
1: ค่ะปัญจรักษ์นะคะ7508โมทนาสาธุค่ะติดแฮชแท็กมาด้วยแฮชแท็กเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมค่ะ
0: ครับท่านบอกว่าเป็นบรรยากาศที่คึกคืนมากเลยนะครับแล้วก็ทักทายนะครับไปยังคุณสุมารีพุทธินะครับสวัสดีพิธีกรที่น่ารักสถานีรายการ GBN by DMC ค่ะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ทักทายกันเข้ามานะครับรวมถึงนะครับมีของคุณสุมารีอีกหนึ่งคอมเมนต์นะครับอนุโมทนาบุญผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกค่ะแฮชแท็กสังฆทานแฮชแท็กเข้าพรรษาแฮชแท็กเข้าถึงธรรม
1: โอ้นี่นะครับ
0: ก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวทางทีมงานก็จะลิสต์รายชื่อเอาไว
1: ้ใช่เขาเตรียมแรนดอมแน่นอนนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ต้องบอกว่าสิ้นเดือน
0: เอาละครับต้องบอกว่าขอให้โชคดี
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับครับแล้วก็ทักทายไปยังคุณสิริรัตน์นะครับท่านนี้นะครับแฮชแท็กมาก่อนเลยครับทั้ง3แฮชแท็กนะครับเข้าพรรษาแฮชแท็กเข้าถึงธรรมแฮชแท็กถวายพระทหารและปัจจัยธรรมสังฆทานสาธุค่ะขอกราบอนุโมทนาบุญกับกัลยาณมิตรยอดสร้างยอดนักสร้างบารมีทุกท่านทั่วโลกด้วยนะคะ
1: สาธุค่ะสวัสดีคุณพรเพ็ญปลูกเพาะนะคะทักทายคุณประเสริฐศักดิ์แววเพชรด้วยนะคะสวัสดีคุณนพวรรณ56ค่ะส่งข้อความมาบอกว่าสาธุอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกในทุกๆบุญด้วยนะคะสวัสดีคุณนวลแสนสำราญสาธุค่ะแล้วก็คุณกนกลักษณ์วงแสงนาแสงงามนะคะก็ทักทายแล้วก็ส่งอีโมจิเนี่ย
0: ต้องบอกว่าเยอะมากจริงๆนะครับตอนนี้เรียลไทม์ที่ดูก็ค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ทักทายไปยังคุณธัญรัตน์นะครับอนุโมทนาบุญด้วยค่ะพิธีถวายพระทหารยารักษาโรคข้าวสารพระไตรจีวรและเบญจดอกไม้ปัจจัยแทนธรรมสังฆทานแด่พระภิกษุสามเณรหมู่ใหญ่ณหอฉันคุณยาย

0: วัดพระธรรมกายออนไลน์ทั่วโลกสาธุสาธุครับแ
1: ค
0: ล้ว
1: ่ะ
0: ก็ไปยังคุณสมจิตธนพรนะครับกราบอนุโมทนาบุญกับคณะสงฆ์และกัลยาณมิตรทุกท่านทั่วโลกด้วยสาธุสาธุครั
1: ค
0: บ
1: ่ะยังไม่หมดนะคะ
0: ค
1: ท
0: รั
1: ัก
0: บ
1: ทายคุณกัลยาณีบุญอาจส่งเข้ามาบอกว่าสาธุค่ะแล้วก็อีโมจิเยอะแยะมากมายเลยนะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็ฟ้าใหม่ใจใสนะคะ
0: ครับ
1: นี่ก็ส่งเข้ามาเยอะทีเดียวค่ะรวมถึงคุณสุเทพสิริลักษ์กราบอนุโมทนาบุญเอ้ยกราบอนุโมทนาบุญครับ
0: ครับ
1: แฮชแท็กเข้าถึงธรรมค่ะ
0: ครับต้องบอกว่ายังมีอีกนะครับไม่ว่า
1: ค
0: จ
1: ่
0: ะ
1: ะ
0: เป็นคุณ JBA JBANJO นะไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไร
1: เจ
0: นะครับ
1: บ้านโจป่ะ
0: เจบ้านโจ
1: น่าจะคุณ
0: นะ
1: เจ
0: ครับ
1: บ้านโจ
0: ขอกราบอ
1: ค
0: นุ
1: ่ะ
0: โมทนาบุญกับคณะพระภิกษุเจ้าภาพนำกราบพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานสาธุชนทุกท่านที่ร่วมพิธีนะหอฉันคุณยายและออนไลน์ด้วยครับสาธุครับต้องบอกว่าทุกท่านสามารถที่จะพิมพ์ข้อความได้ตลอดทั้งช่วงพิธีกรรมเลยนะครับ
1: ใช
0: นอก
1: ่
0: จาก
1: ค
0: จะ
1: ่ะ
0: เป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีร่วมกันแล้วยังเป็นการปฏิอนุโมทนาบายหรือว่าร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกันด้วยนะครับก็สามารถที่จะติดต่อผู้ผิดนะครับขออภัยนะครับสามารถที่จะพิมพ์ข้อความมาได้ตลอดเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีร่วมกันครับ
1: ใช่ค่ะย้ำคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะ2ช่องทางเท่านั้นที่พิธีกรจะเห็นแล้วก็จะนำรายชื่อมาแรนดอมนะคะ2ช่องทางที่ว่าคุณผู้ชมสามารถส่งข้อความมาเนี่ยก็คือทาง YouTube GBN US Live นะคะแล้วก็ทางเพจ Facebook ที่ชื่อว่า GBN by DMC นะคะทีมงานถึงจะนำรายชื่อของผู้โชคดีเนี่ยมาแรนดอมแต่ถ้าเป็นช่องทางอื่นเนี่ยติดตามได้แต่เราไม่เห็น
0: ใช่ครับ
1: นะคะจะ
0: ได
1: ้ไ
0: ม่
1: มา
0: เป็น2ช่องทางหลักนะครับที่สามารถที่จะติดต่อหรือว่าพิมพ์ข้อความเข้ามาได้นะครับอย่าลืมติดแฮชแท็กด้วยจะได้ลิสต์รายชื่อเข้าไปนะครับในหนึ่งรายชื่อที่ทีมงานจะได้มาจับแรนดอมกันนะครับแล้วก็สวัสดีทักทายจริงๆจะมีอีกเยอะมากมายเลยนะครับอาจจะอ่านอีกสักรอบสองรอบนะครับเพื่อที่จะได้ส่งต่อเข้าพิธีกรรมนะครับสวัสดีไปยังคุณเมมโมรี่นะครับแฮชแท็กพิธีถวายพระทหารวันนี้วันหยุด

0: การหย
1: ุ
0: ดใจเนี่ยนะครับ1นาทีอาจจะน้อยไปหรือเปล่าแต่ว่าอาจจะดีนะคร
1: ับ เพราะอย่างน้อย
0: อย่างน้อยเนี่ยนะครับเราแบ่งช่วงเวลาของเรานะครับไม่ว่าจะทำงานอยู่นะครับหรือว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ในวันหยุดนะครับในวันนี้นะครับแบ่งเวลาสักนิดนึงครับเพื่อที่จะมาหยุดใจนะฐานกายฐานที่ใจของเรานั่นเองนะครับเพราะว่าจะทำให้ใจของเรานั้นสงบนะครับแล้วก็นอกจากที่สงบแล้วยังเป็นการสร้างสติปัญญาที่ดีให้กับพวกเราด้วย
1: ใช่แล้วนะคะนี่ก็เป็นข้อความส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ส่งมายังรายการของเรานะคะช่วงนี้ขณะที่คณะสงฆ์กำลังฉันภัตตาหารค่ะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามรับชมธรรมะเพื่อประชาชนเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการสั่งสมบุญบารมีในทุกวันของเราได้ด้วยนะคะเชิญค่ะ
0: เชิญครับ

การขจัดกิเลสอาสวะเป็นจุดมุ่งหมายของผู้ที่แสวงหาทางแห่งความหลุดพ้นเพราะตราบใดที่กิเลสยังครอบงำจิตใจอยู่ชีวิตก็ต้องระทมทุกข์อยู่ตลอดเวลาทั้งทุกข์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำและทุกข์ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวหากเรายังหาสาเหตุแห่งทุกข์นั้นไม่เจอก็เปรียบเสมือนคนไข้ที่ถูกโรคร้ายรุมเร้าโดยไม่ทราบสาเหตุไม่ว่าจะไปอยู่ณแห่งหนตำบลใดก็ไม่มีความสุขวิธีที่จะทำให้เราค้นพบสาเหตุแห่งความทุกข์และสามารถดับทุกข์ได้นั้นก็คือการประพฤติปฏิบัติธรรมซึ่งก็จะเป็นหนทางเดียวที่จะสาวไปถึงต้นเหตุแห่งทุกข์และขจัดกิเลสเครื่องเศร้าหมองให้หมดไปจากใจได้วิธีนี้เป็นทางดำเนินไปของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายหากผู้ใดดำเนินตามรอยบาทของพระบรมศาสดาเพราะนั้นย่อมสามารถเป็นผู้ถึงฝั่งแห่งความพ้นทุกข์ได้อย่างแน่นอนนะจ๊ะมีเนื้อความที่ปรากฏในสันถวชาดกความว่าสิ่งเอินที่จะเลวร้ายยิ่งไปกว่าความสนิทสนมเป็นไม่มีความสนิทสนมกับบุรุษเลวทรามเป็นความเลวร้ายเหมือนไฟนี้ที่เราให้อิ่มหนำแล้วด้วยเนยใสและข้าวปลายาดยังไม่บรรณสาราที่เราทำได้ยากให้พินาศไปคนเราตะขาปัญญาในการพิจารณาใจตรองอย่างถ่องแท้แล้วไม่จะไปทำอะไรก็ตามอย่ามีโอกาสผิดพลาดได้และจะทำให้เข้าใจผิดคิดว่าสิ่งที่ตนได้ประพฤติปฏิบัติอยู่นั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องสามารถนำพาตนในล่วงพ้นจากทุกข์ไปได้จึงทุ่มเทชีวิตจิตใจทำอย่างเต็มที่แต่ความเป็นจริงแล้วสิ่งนั้นไม่สามารถจะเป็นที่พึ่งที่ระลึกและทำให้ล่วงพ้นจากความทุกข์ไปได้แต่มีบางสิ่งบางอย่างที่กระทำสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษจึงเกิดความเข้าใจผิดคิดว่าสิ่งที่กระทำอยู่นั้นจะต้องเป็นสิ่งที่ดีงามฉะนั้นคงจะไม่ตกทอดมาถึงอนุชนรุ่นหลังอย่างแน่นอนการยึดถือในวิธีการที่ผิดเพี้ยนย่อมไม่ก่อให้เกิดประโยชน์รังแต่จะก่อให้เกิดโทษชีวิตจึงไม่มีความเจริญรุ่งเรืองไม่พบหนทางสว่างและหนทางความพ้นทุกข์ซ้ำยังก่อวิบัติให้เกิดขึ้นกับตนเองอีกด้วยดังเรื่องที่จะเล่าให้ฟังในวันนี้เนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรเรามาติดตามรับฟังกันเลยนะจ๊ะในครั้งพุทธกาลพระภิกษุที่วัดพระเชตวันมหาวิหารเห็นพวกชนิดกลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่หลังวัดตามบำเพ็ญเพียรกันอย่างเอาจริงเอาจังตามความเชื่อของพวกตนที่คิดว่าจะสามารถล่วงพ้นจากความทุกข์ไปได้โดยวิธีการที่หลากหลาย

ช่นบางกลุ่มก็ประพฤติวัตระเรียนแบบพวกสุนัขบางกลุ่มก็ทำตัวเหมือนค้างคาวเอาเท้าชี้ขึ้นบนท้องฟ้าแล้วหัวห้อยลงเบื้องล่างบางกลุ่มก็นอนบนเตียงหนามบางกลุ่มก็บูชาไฟเป็นต้นแล้วแต่ว่าใครจะมีความเชื่ออย่างไรเมื่อพระภิกษุได้เห็นวิธีการบำเพ็ญเพียรของพวกชดินแล้วก็ได้เข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดาทูลถามถึงเหตุการณ์ที่ได้พบเห็นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกชดินได้อยู่หลังวัดได้ประพฤติวัตระของตนพวกเขาจะมีความเจริญก้าวหน้าตามแนวทางที่ปฏิบัตินี้หรือไม่พระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกชดินเหล่านี้จะไปพบความเจริญในหนทางที่พวกเขาปฏิบัติเลยแม้แต่น้อย

แม้บัณฑิตในการก่อนก็เคยลองผิดลองถูกมาแล้วเพราะสำคัญผิดคิดว่าการบูชาไฟจะทำให้เด็บพบกับความเจริญรุ่งเรืองจึงหลงผิดกระทำอยู่เป็นเวลายาวนานแต่แล้วกลับไม่ได้อะไรเลยจึงได้เลิกปฏิบัติเสียเมื่อพระภิกษุได้ฟังพระดำรัสแล้วก็ใครอยากจะรู้เรื่องราวในอดีตจึงทูลอาราธนา

เมืองพาราณสีชาตินั้นพระโพธิสัตว์ได้ถือกำเนิดในตระกูลพราหมณ์มีฐานะร่ำรวยมีความอยู่ที่สะดวกสบายเรียบพร้อมไม่ได้สิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างในวันที่พระโพธิสัตว์เกิดนั้นมารดาบิดาของท่านได้ก่อไฟบูชาเอาไว้ให้ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของพวกพราหมณ์ที่กระทำกันมาเมื่อพระโพธิสัตว์เจริญเติบโตอายุได้16ปีมีอยู่วันหนึ่งมารดาบิดาได้ขับไปหาพระโพธิสัตว์แล้วก็พูดขึ้นว่าลูกรักลูกจะรับเอาไฟที่พ่อแม่ก่อไว้ให้ในวันที่ลูกเกิดแล้วก็ไปบูชาในป่าหรือลูกจะศึกษาเล่าเรียนไตรเพศ

จากมารดาบิดาเวลาท่านทั้งสองแล้วก็ถือว่าไฟเข้าป่าไปพระบริษัทได้สร้างบรรณศาลาและบูชาไฟอยู่หนึ่งนิดท่านได้กระทำการบูชาไฟอยู่ในป่าเป็นเวลานานวันหนึ่งแต่เป็นยังงานเลี้ยงของพวกชาวบ้านประเสร็จงานแล้วก็ได้ถือเอาข้าวปลาญาติและเนยใสติดมือมาด้วยเพราะตั้งใจว่าจะเอาข้าวปลาญาตินี้มาถวายท้าวมหาพรหมแล้วมาบูชาไฟตามที่ตนนับถือพอมาถึงบรรณศาลาพระโพธิสัตว์ก็ได้สาดข้าวปลาญาติลงไปในกองไฟข้าวปลาญาติที่มีอย่างมากพอใส่เข้าไปในกองไฟเท่านั้นก็กลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีลุกโผล่ขึ้นไหม้บรรณศาลาทันทีเมื่อพระโพธิสัตว์เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างนั้นจึงรีบหนีออกจากบรรณศาลาเพราะไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นแต่จะยืนมองดูเปลวเพลิงที่กำลังลุกไหม้พร้อมกับบ่นพึมพำว่าเราไม่น่าทำความสนิทสนมกับไฟเลยซึ่งเปรียบเสมือนคนเลวทรามบรรณศาลากว่าจะสร้างเสร็จก็ยากลำบากบัดนี้ถูกไฟไหม้หมดแล้ว

ังจากนั้นพระโพธิสัตว์ก็ได้เดินทางต่อไปพอไปถึงป่าหิมพานต์แล้วก็ได้บำเพ็ญพรตเป็นฤาษีตั้งใจประพฤติปฏิบัติทำอย่างเอาจริงเอาจังต่อมาไม่นานก็สามารถทำอภิญญาและสมาบัติ

ในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเธอ

เพราะผมเป็นพระลูกชายรูปหนึ่งของครูไม่ใหญ่พระลูกชายต้องหนักหนักหน่อยมีเรื่องราวชีวิตที่ไม่แตกต่างจากพระรูปอื่นเท่าใดนักจริงหรือเปล่าเพียงแต่เหตุการณ์บางช่วงในชีวิตยากที่จะแยกว่าเป็นเรื่องหรือคิดหรือเป็นเรื่องบังเอิญก็รู้อยู่ในวัยเด็กตั้งแต่จำความได้กระผมแงนหน้ามองท้องฟ้าและก็สงสัยในใจว่าตัวเราเป็นใครทำไมเรามีความคิดคนอื่นเป็นใครเขาคิดเหมือนเราไหมกระผมจะเป็นเด็กที่มีพัฒนาการการพูดที่ช้ามากกว่าจะพูดได้ก็เกือบ3ขวบจนใครๆเขาคิดว่าผมจะเป็นใบเข้าใจว่าผมจะเป็นใบแต่พอกับผมเริ่มพูดได้ทั้งนั้นแหละผมจะพูดไม่หยุดทั้งวันเลยจนน้ำไหลไฟดับก็ผมจะเป็นเด็กที่เต็มไปด้วยความใฝ่ฝันมีจินตนาการสุดจะบรรยายเรียนหนังสือด้วยความสนุกสนานนอกจากวิชาภาษาไทยแล้วกระผมยังชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษมากซึ่งจะหาว่าคุยจะได้คะแนนเต็มหรือไม่ก็เกรด4เสมอและสิ่งที่ผมชอบก็ไม่เคยมีใครมาสร้างแรงบันดาลใจหรือสั่งให้ทำ

กระผมเดินตามความฝันของกระผมตลอดเวลาผมเกือบเสียชีวิตเกือบ10ครั้งเท่านั้นยอมพ่อยอมแม่เล่าให้ฟังว่าตอน 2-3 ขวบผมหายใจไม่ออกกลางดึกแต่ไปปลุกหมอไม่ทันผมคงตายไปแล้วสมัยที่คลองแสนแสบน้ำยังใสทำนองว่าน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาก็ผมก็ตกคลองแสนแสบไปหลายครั้งตอนเรียนอยู่ชั้นอนุบาลก็ผมกลิ้งตกบันไดสูงชันเกือบ30ขั้นเพื่อจะทดลองวิทยาศาสตร์ปรากฏว่าศีรษะแตกเย็บไปหลายเข็มครั้งหนึ่งช่วงเทศกาลเล่นเบาผมก็สนใจแต่เชือกกับว่าวแล้วก็ออกมากลางถนนรถเกือบชนตายไปอีกครั้งหนึ่งที่ตาลจังหวัดเวลาน้ำป่าบามาน่ะผมก็ดูไม่เป็นว่าน้ำแบบนี้ก็เรียกว่าน้ำป่าก็ลงไปสนุกสนานในห้วยก็ผมเกือบถูกน้ำป่าพาไปปรโลกอีกครั้งสองครั้งครอบครองของผมเป็นชาวจีนโดยที่อากงอาม่าคือปู่ย่าตายายทั้งสี่ท่านกำลังลงเรือตะลอนมีแต่หมอนกับเสื่อเพื่อมาเมืองไทยหลังจากยอมพ่อยอมแม่กำเนิดกับผมที่กรุงเทพได้ไม่นานครอบครัวเราก็ย้ายไปอยู่ที่จังหวัดชลบุรีกระผมมีทั้งพี่และน้องอีก10คนแต่ว่าเสียชีวิตกันมาตั้งแต่เด็กถึง5คนจนสุดท้ายกระผมได้กลายเป็นคนสุดท้องและมีพี่ๆ5คนที่สามารถเติบโตขึ้นมาเป็นตัวตนได้แต่ปัจจุบันก็เหลือพี่เพียง4คนลดลงไปเรื่อยๆเลยยอมแม่จะป่วยเป็นอาจินใน10ปีสุดท้ายของชีวิตท่านโรคเบาหวานก็เลยงานท่านหนักข้อขึ้นและด้วยความรู้ทางการแพทย์ในต่างจังหวัดไม่เจริญเท่าที่ควรในสุดยอมแม่ก็ลาโลกไปอย่างอ่อนแรงท่ามกลางโรคภัยที่ไม่ยอมเลิกราโดยอายุเพียง48ปีเท่านั้นพี่ชายคนรองเป็นคนเรียนหนังสือเก่งกาจมากในระดับที่1ในอำเภอแต่พอได้ที่1เสร็จก็ยิงตัวตายตอนอายุ28ปีพี่ๆทั้ง4ก็มีครอบครัวกันหมดปรากฏว่าไม่มีใครสักคนที่สมหวังในชีวิตคู่ก็ผมขอใช้คำว่าสะบักสะบอมในการครองเรือนก็ผมก็เดินตามความฝันของตนเองเรื่อยไปเพราะก็ผมไม่เคยเชื่อใครแต่ผมไว้ใจความฝันของผมเสมอในตอนเด็กก็ผมพูดกับพี่สาวคนหนึ่งว่าถ้าจะให้ไปเป็นทหารหรือผมขอไปบวชจะดีกว่าหมายถึงว่าถ้าจะต้องจากบ้านไปเพื่อกิจอื่นใดขอไปเป็นพระบวชตลอดชีวิตดีกว่าดีกว่าไปเป็นทหารทางโลกเพราะอยากจะเป็นทหารทางธรรมแล้วดำเนินในปีพ.ศ.2531กระผมก็ได้อ่านพบสโลแกนครั้งหนึ่งในชีวิตของลูกผู้ชายจึงสมัครมาบวชธรรมทายาทและก็อุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อนอย่างง่ายได้นี่คงเป็นเส้นทางอีกเส้นหนึ่งที่ไม่มีใครเขียนให้เราเดินจากนั้นชีวิตผมก็เริ่มมีการเปรียบเทียบระหว่างซ้ายหรือขวาขาวหรือดำใช่หรือไม่ใช่แต่ผมกลับพบว่าบางครั้งการเดินตามความฝันนั้นมันมีอะไรมาขัดขวางอย่างแน่นหนาแม้ว่าเราจะฝ่าสิ่งนั้นมาได้เราก็ยังคงสงสัยในภายหลังว่าเราผ่านสิ่งนั้นมาได้อย่างไรซึ่งตั้งแต่อบรมธรรมทายาทครั้งนั้นมาผมก็มาเป็นสมาชิกประจำของวันอาทิตย์ต้นเดือนและงานบุญใหญ่ทุกบุญทุกๆเดือนที่ขับรถมาร่วมพิธีบูชาข้าพระกระผมจะตื่นตันเต็มลำคอตื่นเต้นเหมือนได้เดินทางกลับบ้านมาทุกครั้งและปลายปี37

0: ขั้นสุดท้ายในการเดินทางสู่เส้นทางการสร้างบารมีก็มาถึงกับผมได้เดินมาถึงทางแยกจะซ้ายหรือขวากับผมรู้ได้ด้วยสามัญสำนึกว่าจะต้องเลือกเดินสักทางซึ่งสุดท้ายอยู่เพียงสองเรื่องที่ผมจะต้องตัดสินใจว่าจะไปซ้ายหรือขวาดีคือว่าเรื่องที่หนึ่งกับผมมีความรักอยู่หลายครั้งแล้วก็ผิดหวังทุกครั้งจนกระทั่งครั้งสุดท้ายเธอเป็นพนักงานในบริษัทเดียวกันกับผมเราสนิทคุ้นเคยกันอย่างยิ่งจากเพื่อนร่วมงานก็กลายเป็นเพื่อนร่วมใจในสุดเราเริ่มผูกมัดกันและกำหนดจะแต่งงานกันในต้นปีพ.ศ.2538เราไปดูฤกษ์แต่งงานกันแล้วได้แต่งไหม
1: ไม่
0: แล้วยังไม่ถึงขั้นนั้นบังเอิญเป็นช่วงตรุษจีนหมอดูสินแสแถวศาลเจ้าหลวงพ่อเสือยังไม่เปิดปฏิทินของปีถัดไปหมอดูบอกว่าหลังตรุษจีนค่อยมาใหม่เราทั้งสองยังต้องรอไปก่อนเรื่องที่สองยมพ่อก็ใช้ชีวิตของท่านอย่างสมบุกสมบันตั้งแต่เด็กพระปู่ย่าตายายทิ้งไว้แต่เสือกับหมอนจะนอนจะนุนมันก็ไม่อุ่นถึงลูกหลานท่านป่วยหนักเมื่อปลายปี37ผมลางานไปเฝ้าไข้แต่ผมเฝ้าไข้ไม่เหมือนใครผมไปนั่งสมาธิอยู่หน้าห้อง ICUเพราะรู้ดีว่าพ่อต้องการบุญไม่ต้องการสิ่งอื่นเราอธิษฐานว่าถ้าพ่อรอดตายก็จะขอบวชให้สัก2 เดือนผลก็คือท่านรอดครับแต่เรื่องบวชแก้บนผมก็ยังไม่ได้บอกใครในทันทีและแม้ถึงทุกวันนี้สุขภาพยมพ่อก็เสื่อมทรุดไปกับอายุการใช้งานหนักในวัยใกล้75 ปีพอกำหนดการโครงการอบสมบทหมู่รุ่น51พระสุทธรรมยานเถระประกาศออกมาในต้นปี38ผมก็ไปบอกที่บ้านว่าจะบวชแก้บนคราวที่พ่อเกือบตายในคราวนั้นผมพูดห่วนๆว่าจะบวชโยมพ่อตกใจก็ถามว่าบวชแล้วจะสึกไหมผมบอกว่า2 เดือนทุกคนถอนหายใจกันทั้งบ้านเลยก็ไม่ทราบว่าเขากลัวอะไรกันนักขนาจึงได้บารมีพระเดชคุณพระสุทธรรมยานในเถระในครั้งนั้นทำให้กับผมได้เข้ามาสู่ภาคกาสาวพัฒน์อีกครั้งเป็นครูไม่ใหญ่ครับการที่ใครจะได้มาบวชสร้างบารมีสักคนหนึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยนะครับเราจะบุคคลนั้นจะต้องเด็ดเดี่ยวถึงขนาดทิ้งคนที่เขารักไว้เบื้องหลังแล้วยังต้องกล้าเดินไปในเส้นทางที่มองไม่เห็นอนาคตจะเป็นอย่างไรจึงเข้าใจครูใหญ่จะเคยพูดว่ากว่าจะได้พระมาแต่ละรูปแต่ละองค์นั้นใช้บุญมากมหาศาลคำถามยอมแม่ท่านไปดีไหมครับแม่ท่านไม่ได้เรียนหนังสือแต่ท่านก็เป็นคนจิตใจงดงามสูงส่งมีแต่รักแท้ให้แก่ลูกบุญที่อุทิศจากการสร้างองค์พระธรรมกายยำตัวประดิษฐานบนโดมมหาธรรมกายเจดีย์นั้นทำให้ท่านมีความเป็นอยู่ดีขึ้นมากน้อยประการใดครับพี่ชายคนรองที่ยิงตัวตายขณะนี้ลำบากมากไหมครับในภพภูมิของเขาบุญที่ทำไปให้ครับพร้อมจะรับหรือยังครับพี่สาวคนโตเป็นผู้นำบุญผู้นำรถในอำเภอศรีราชามีชีวิตที่สะบักสะบอมพอสมควรแต่ใจสู้ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในการสร้างบารมีพี่สาวเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรครับกระผมและเพื่อนหญิงที่เกือบจะแต่งงานกันเคยเกื้อกูลกันมาอย่างไรในจากวัยเด็กกระผมเกือบตายหลายครั้งหลายหนพอจะสรุปในเบื้องต้นได้หรือไม่ว่าในพุทธนรที่แล้วกระผม ได้เป็นทหารพระราช

าองค์ที่ออกบวชครับจะมั่วกับพี่น้อยกราบความเมตตาครูไม่ใหญ่ช่วยยืนยันให้ใจชื้นสักหน่อยได้ไหมครับมันต้องยันอย่างเดียวเลยใต้แต่กับผมยังเรียนเก่งตั้งแต่เด็กโมน่าดูโดยเฉพาะภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่คลั่งไคล้ที่สุดหลงไหลตลอดเวลาทั้งๆที่ไม่รู้เลยว่าเรียนแล้วจะเอาไปทำมาหากินอะไรเพราะเหตุใดกับผมไม่ผูกพันกับที่บ้านเลยตั้งแต่อายุเพียง12ปีก็พยายามเดินทางไปในที่ต่างๆเช่นเข้ากรุงเทพเปิดหูเปิดตาอายุ15ปีก็เดินทางมาเรียนต่อที่กรุงเทพอายุ18ปีก็สอบชิงทุนไปต่างประเทศเป็นเวลา1ปีและนับแต่อายุ15เป็นต้นมากับผมไม่ค่อยจะคิดถึงบ้านเลยยกเว้นตอนไปอยู่เมืองนอกและเกิดอาการโฮมซิกเท่านั้นไม่คิดอยากจะกลับไปอยู่บ้านเลยมีสาเหตุจากอะไรครับเพราะสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องปกติทั่วไปของเด็กๆจริงหรือไม่ว่าชีวิตและความฝันของผมมีผู้วาดเส้นทางให้เดินอย่างจงใจเพียงแต่ตัวผมไม่รู้เนื้อรู้ตัวจนกระทั่งย้อนกลับไปดูชีวิตที่ผ่านมาจึงพบว่าถนนสายความฝันที่ผมเดินมานั้นเป็นถนนสำเร็จรูปที่มีใครสร้างให้ไว้ก่อนหน้านี้ถึงเขากราบเรียนถามครูไม่ใหญ่ว่าใครเป็นคนสร้างถนนสายนี้ขึ้นมาให้กับผมเดินครับเคยมีบ้างหรือไม่ครับที่แผนกเผยแผ่ได้รับการอัปเกรดขึ้นมาทำวิชาแต่พอเป็นไปได้จะต้องทำอย่างไรบ้างครับหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าฟังเป็นนิยายกันนะจ๊ะยอมแม่ตายแล้วก็วนเวียนอยู่กับครอบครัวอยู่ช่วงหนึ่งต่อมาเมื่อหมดกรรมแล้วถึงเวลาจะต้องไปเกิดรวมทั้งได้รับบุญที่อุทิศไปให้จึงได้ไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วเป็นผู้หญิงในครอบครัวชนชั้นกลางและไม่อาจจะรับบุญโดยตรงได้ในตอนนี้จ้าพี่ชายคนรองยิงตัวตายเพราะความเครียดในปัจจุบันและนิสัยที่ติดข้ามชาติมาโดยในอดีตเวลาเกิดใครมักจะชอบพูดว่าให้ไปตายซะให้ไปตายซะอีกทั้งได้ประสบความผิดหวังเรื่องความรักในชาตินั้นแล้วก็ฆ่าตัวตายผังฆ่าตัวตายจึงติดตัวมาส่งผลในชาตินี้เมื่อรวมกับความเครียดในปัจจุบันนะจ๊ะตายแล้วเจ้าหน้าที่ก็มารับตัวไปยมโลกของมหานรกขุมหนึ่งกำลังถูกเจ้าหน้าที่บังคับให้ยิงตัวตายซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกทรมานมากได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วยมโลกรับบุญได้นะจ๊ะแต่มหานรกรับไม่ได้โดยเฉพาะวันพระใหญ่ขึ้น15ค่ำอย่างนั้นได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ได้รับลดหย่อนผ่อนโทษลงมาแต่ยังไม่หมดกรรมให้ทําบุญอุทิศไปให้อีกเรื่อยๆจ้ะก็จะมีอายุอยู่ในยมโลกน้อยลงไปเรื่อยๆพี่สาวคนโตเป็นผู้นำบุญผู้นำรถอยู่ที่อำเภอศรีราชามีชีวิตสะบักสะบอมเพราะกามกาเมเจ้าชู้ในอดีตสมัยที่เป็นผู้ชายได้มีภรรยาหลายคนและก็ได้เคยทุบตีภรรยาเพราะทะเลาะกันในหลายๆเรื่องนำมาส่งผลจ้ะพี่สาวเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงประเภทตามอารมณ์มีอารมณ์ก็ทำไม่มีอารมณ์ก็ไม่ทำบุญดังนั้นชีวิตบางครั้งก็ดีบางครั้งก็ประสบปัญหาชาตินี้จะต้องตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่อย่าย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆพบชาติต่อไปก็จะได้มีชีวิตที่ดีกว่านี้จ้าอดทนอีกสักนิดหนึ่งเวลาในโลกมันก็ประเดี๋ยวประดาวเท่านั้นแหละพุทธันดรที่ผ่านมาก็เป็นกุลธิดาได้มี

ทุกข์จากการครองเรือนเหมือนชาตินี้แหละได้กลับมาสร้างบารมีกับหมู่คณะอย่างเต็มที่ในช่วงท้ายของชีวิตมาตอนแก่แล้วแต่ก็ทำให้กลับดุสิตบุรีวงบุญพิเศษได้จ้ะตัวลูกและเพื่อนหญิงที่เกิดจะแต่งงานกันนั้นก็เป็นเพียงการเกื้อกูลกันในปัจจุบันเป็นหลักไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษในอดีตนอกจากฟุ้งซ่าน เป็นความฟุ้งซ่านเท่านั้นแหละจ้ะในพุทธันดรที่ผ่านมาก่อนบวชกับหมู่คณะก็มีเพื่อนหญิงที่เกือบจะแต่งงานกันคล้ายชาตินี้เนี่ยแต่ไม่ใช่คนนี้ก็คล้ายๆอย่างนี้แต่ไม่ใช่คนนี้แล้วลูกก็เลือกตัดสินใจออกบวชแทนครั้งนี้ก็เลยติดตัวมาดังนั้นน่ะอย่าไปทึกทักว่าเพื่อนหญิงคนนี้เป็นภรรยาเก่าหรือแฟนเก่าในอดีตเป็นเด็ดขาดให้ตัดใจไปเลยยังมีหน้าไปนึกถึงอีกแล้วบวชไม่ศึกเหมือนพุทธันดรที่ผ่านมาจ้ะพุทธันดรที่ผ่านมาก็บวชไม่ศึกในวัยเด็กลูกเกือบตายหลายครั้งเพราะมีกรรมปานาติบาติดตัวมาพุทธันดรที่ผ่านมาได้เป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชเป็นไปตามสันนิษฐานวิทยาของลูกละจ้ะแล้วก็ได้ทรมานข้าศึกในรูปแบบต่างๆไว้มากวิบากกรรมดังกล่าวนี้เนี่ยมาส่งผลให้เกือบตายหลายครั้งแต่ไม่ตายเพราะบุญที่ได้บวชกับหมู่คณะและบุญที่ได้สร้างไว้ในพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายมาช่วยเอาไว้จ้าบวชแล้วหมู่พุทธันดรที่ผ่านมาก็ทำหน้าที่เผยแผ่แล้วก็มีผลการปฏิบัติธรรมได้กล่าวถึงองค์พระใสๆเอาตัวรอดกับดุสิตบุรีวงวิเศษได้อย่างสบายๆจ้าชาตินี้ก็ให้ประคองตัวให้ดีอย่าประมาทในการดำเนินชีวิตในเพศสมณะเพราะว่ามีผังนักเทศเทเพระสระสวยถ้อยคำเป็นที่ถูกใจของชนเป็นอันมากอย่างมากมายก็อย่าได้ประมาทในการดำเนินชีวิตในเพศสมณะลูกเรียนเก่งในเด็กโดยเฉพาะภาษาอังกฤษคลั่งไคล้ไหลหลงที่สุดทั้งท่านที่ยังไม่รู้เลยว่าเรียนไปเพื่อไปทำมาหากินอะไรนะครับเพราะลูกได้ตั้งความปรารถนามาเมื่อพุทธันดรที่ผ่านมาว่าให้แตกฉานในเรื่องภาษาต่างๆเพื่อที่จะได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกจ้ะชาตินี้ภาษาที่พูดได้คล่องแคล่วในชาตินี้ยังน้อยกว่าพุทธันดรที่ผ่านมาที่ลูกพูดได้หลายภาษาอย่างแตกฉานชาตินี้พูดได้แค่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวอย่าเพิ่งโม้ที่ผ่านมาลูกพูดได้แตกฉานหลายภาษาและสามารถเทศนาธรรมได้ไพเราะสลัดสลวยจะทำให้สามารถเผยแผ่ธรรมะไปยังแคว้นต่างๆได้กว้างไกลจ้านี่เป็นขุนพลเผยแผ่ทีเดียวเนี่ยแตกฉานหลายภาษาทีเดียวลูกไม่ผูกพันกับที่บ้านเลยตั้งแต่อายุ12ปีได้เดินทางไปในที่ต่างๆอายุได้15ปีก็มาเรียนต่อที่กรุงเทพอายุได้18ปีก็สอบชิงทุนไปต่างประเทศอีถ้าไม่เคยคิดถึงบ้านและไม่คิดกลับไปอยู่บ้านเลยเพราะในอดีตพระพุทธันดรที่ผ่านมาได้ออกจากเรือนมาบวชด้วยใจที่เด็ดเดียวแล้วก็เด็ดเดียวดังนี้มาหลายชาติแล้วอัธยาศัยนี้จึงติดตัวมาคือไม่ผูกพันกับบ้านเลยแต่ผูกพันกับการบวชเป็นสมณะและการสร้างบารมีจ้าเส้นทางชีวิตของลูกก็เป็นผังเดิมที่มุ่งจะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมแล้วก็ได้ทำตามผังนี้มาอย่างต่อเนื่องกันโดยเฉพาะหลายชาติหลังๆนี้ผังบวชก็อยู่ในใจลูกตลอดเวลา

แม้ว่าชาตินี้ในบางช่วงของชีวิตอาจจะเผลอใจไปบ้างเหมือนช้างศึกตกลมแต่พอได้ยินกลองลบก็ฮึกเหิมขึ้นจากลมได้แล้วก็เข้าสู่สมรภูมิอย่างองอาจจ้ะพระแนกไว้แผ่จะได้รับอัปเกรดมาเป็นฝ่ายปราบนั้นก็จะต้องตั้งใจมุ่งมั่นอย่างแกร่งกล้าและต้องสร้างบารมีอย่างอุกฤษให้เป็นบารมีพิเศษที่จะให้มาปรับปรุงธาตุธรรมของตนเองให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นนี่สำคัญนะจ๊ะเช่นนั่งสมาธิทุกวันอย่าให้ขาดแล้วไม่ใช่นั่งพอเป็นพิธีไม่ใช่นั่งเป็นดีทีแต่นั่งทุกทีทุกที่ทุกวันนั่งด้วยความสมัครใจอย่างถูกหลักวิชาดังพุทธบุตรที่ได้รับดวงแก้วแห่งความเพียรในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาที่ผ่านมาอย่างนั้นถึงจะได้รับการอัปเกรดได้อีกทั้งยังต้องเจริญศีลสมาธิปัญญาให้เป็นอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปก็สามารถอัปเกรดขึ้นมาเป็นฝ่ายปราบได้จ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานจิตตามติดวิดุสิตบุรีวงบนวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

วันเข้าพรรษาวันที่ภิกษุสงฆ์อธิษฐานจิตว่าจะอยู่ประจำในอารามตลอดฤดูฝนมีกำหนด3เดือนตามพุทธบัญญัติเริ่มวันแรม1ค่ำเดือน8จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน11โดยไม่ไปค้างแรม

หนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์แห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหนึ่งในผู้ร่วมสถาปนาร่วมสร้างวัดพุทธเคสทาวหนึ่งตารางเมตรแห่งศรัทธาเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินผืนสุดท้ายเติมเต็มแผ่นดินแห่งศรัทธาเพื่อปักหลักพระพุทธศาสนาน้อมบูชาคุณพระรัตนตรัยน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยณวัดพุทธเคปทาวเมืองเคปทาวประเทศแอฟริกาใต้ทวีปแอฟริกาเพียง300ตารางเมตรสุดท้ายเจ้าภาพทุกตารางเมตรมีสิทธิ์จารึกชื่อบนป้ายสแตนเลสเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งบุญตลอดไปธนาคารออมสินเลขบัญชี 020-4-77027-716 ชื่อบัญชีวัดพุทธเคสทาวสอบถามเพิ่มเติมพระภูวิทย์วรธรรมโมเจ้าอาวาสวัดพุทธเคสทาวไลน์ ID PUWITCH ผู้ร่วมสร้างแผ่นดินสำหรับพระพุทธศาสนาย่อมมีส่วนในทุกบุญกุศลที่เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินนั้นขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านมาณโอกาสนี้

ลำดับต่อไปเป็นพิธีถวายยารักษาโรคเป็นสังฆทานสำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายยารักษาโรคแด่คณะสงฆ์คือกรมิตรบุษบาดามาพงษ์และกรมิตรรักษพรพิจิตรนรการอันธรรมยัง

0: อิมานิมยังพันเต
1: อิมานิมยังพันเต
0: คิลานะเพสัชชานิ
1: คิลานะเพสัชชานิ
0: สัปปะริวารานิ
1: สัปปะริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: คิลานะเพสัชชานิ
1: คิลานะเพสัชชานิ
0: สัปปะริวารานิ
1: สัปปะริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายัจจะ
1: นิพพานายัจจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
2: ยารักษาโรค
1: ยารักษาโรค
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับ
1: จงรับ
2: ยารักษาโรค
1: ยารักษาโรค
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน
2: ์เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลและนานเทอญ
1: ตลอดกาลและนานเทอญ
3: ลำดับต่อไปเป็นการถวายดอก

หมายแล้วผ้าไตรเตรียธรรมแด่คณะสงฆ์เรียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านได้ถวายดอกไม้และผ้าไตรเตรียธรรมแด่คณะสงฆ์ที่ด้านหน้าตลอดแนวและด้านข้างทั้งสองฝั่งได้ในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ

บดีทุกท่านก่อนที่ทุกท่านจะได้รับพรพระนั้นขอเชิญทุกท่านได้หลับตารวมใจน้อมนำใจมาตั้งไว้ที่ศูนย์กลางกายเพื่อที่จะได้เป็นภาชนะรองรับบุญกุศลที่ได้ตั้งใจกระทำมาในวันนี้ท่านธนบดีทั้งหลายแม่น้ำทุกสายย่อมละไหลรวมที่มหาสมุทรอันกว้างใหญ่ฉันใดท่อทานแห่งบุญกุศลย่อมไหลรวมไปสู่ธนบดีผู้มาสั่งสมทานบารมีในวันนี้ชีวิตมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไปทุกสิ่งในโลกนี้ที่เป็นสมบัติภายนอกยังไม่ใช่ของเราที่แท้จริงไม่อาจติดตามตัวเราไปได้มีแต่ผลบุญกุศลที่เราสั่งสมไว้ดีแล้วเท่านั้นที่จะเป็นประดุจเงาติดตามตัวเราไปดังนั้นผู้ไม่ประมาทจึงแสวงหาที่พึ่งของชีวิตด้วยการสั่งสมบุญให้เต็มที่เพราะเป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่ได้เกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาได้รู้จักหนทางสู่สวรรค์และพระนิพพานบุญที่ได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วย่อมเป็นบ่อเกิดของความสุขความสำเร็จในการจะเข้าถึงความเป็นมหาเศรษฐีพระราชาพระเจ้าจักรพรรดิล้วนต้องอาศัยบุญจะเข้าถึงความเป็นพระอรหันตเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เพราะบุญเท่านั้นท่านธนบดีทั้งหลายที่ได้ตั้งใจมาสั่งสมบุญในวันนี้ชื่อว่าประกอบเหตุอันจะนำตนไปสู่หนทางสวรรค์และพระนิพพานคณะสงฆ์ก็ขออนุโมทนาสาธุการพร้อมกันนี้จะได้ตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้าทั้งหลายบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปักน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตชีโวบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย

0: ทำไว้ดีแล้วในอดีตได้กระทำในวันนี้ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้นจงมาประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยทรงผลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้ท่านธนบดีทั้งหลายจงปราศจากเสียซึ่งสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยอุปาทวะอันตรายใดๆอย่าได้มาพ้องผ่านให้เจริญยิ่งยืนนานภายใต้บวรพระพุทธศาสนาจะปรารถนาสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลแล้วไซก็ขอให้บังเกิดสำเร็จดังสิ่งที่มุ่งมาตรปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพันจงทุกท่านทุกคนเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับและรับพรพระเป็นลำดับสืบไปยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุ

0: เรียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: คณะสงฆ์ก็ขออนุโมทนาบุญกับท่านฐานาบดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะ
0: สาธุ
1: ลำดับต่อไปคณะสงฆ์จะได้ไปบำเพ็ญสมณกิจต่อไปนิมนต์ครับ

0: ันนี้ก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพและคุณผู้ชมทุกๆท่านค่ะที่ได้สั่งสมบุญใหญ่ในวันนี้ไปพร้อมๆกันทั่วโลกค่ะ
1: สาธุค่ะสาธุอนุโมทนาใหม่นะครับบุญที่เกิดจากการที่เราได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับในวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นมหาสังฆทานนะฮะแล้วก็เป็นมหาทานบารมีที่เราสร้างกันได้ในทุกๆวันเลยนะครับรวมในช่วงนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นช่วงของวันเข้าพรรษานั่นเองนะครับก็จะเป็นบุญใหญ่ที่เราสามารถนะครับที่จะถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสามเณรได้หลายรูปพร้อมกันในทีเดียวเลยนะครับแล้วก็ทุกท่านนะครับสามารถที่จะร่วมประกอบพิธีถวายพระทหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับส่วนวันอาทิตย์จะเป็นการถ่ายทอดสดงานบุญวันอาทิตย์นะครับผ่านทางสถานี GBN by DMC ได้ที่เว็บไซต์ www.gbnus.com ที่เดียวจบครบทุกแพลตฟอร์มครับโดยที่ทุกท่านไม่ต้องลงแอปพลิเคชันแต่เพียงอย่างใดเพียงเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์เลือกรับชมรายการได้ตามความต้องการนะครับระบบก็จะลิงก์ไปยังแพลตฟอร์มนั้นโดยอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นทั้งใน YouTube หรือว่าใน Facebook Fanpage นะครับโดยที่ทุกท่านนะครับสามารถที่จะเข้ามากดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือว่าแชร์ภาพกิจกรรมต่างๆนะครับหรือว่าแคปเจอร์หน้าจอกิจกรรมนะครับแล้วก็ส่งตรงไปยังบุคคลที่เรารักนะครับหรือว่าทิศ6ของทุกๆท่านเชิญชวนมาประกอบพิธีกรรมกันได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับ
0: คุณผู้ชมสามารถสอบถามรายละเอียดการร่วมบุญนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์แคปเจอร์หน้าจอตอนนี้เอาไว้ได้เลยนะคะ0971696455และ0944919916หรือจะร่วมบุญออนไลน์ค่ะได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายเลขที่บัญชี 152-1-20208-7 หรือระบบอัตโนมัติค่ะที่ donate.dkcmian.org ซึ่งเป็นระบบอัตโนมัติที่จะมีรายชื่อบุญให้เราได้เลือกสั่งสมบุญทุกๆบุญเลยค่ะสั่งสมบุญเสร็จแล้วนะคะก็จะได้รับใบอนุโมทนาบัตรออนไลน์ทันทีแล้วก็เพิ่มอีกหนึ่งช่องทางของการสั่งสมบุญออนไลน์ค่ะเพียงคุณผู้ชมมีโทรศัพท์มือถือสามารถสั่งสมบุญได้แล้วนะคะทาง LINE Official ID LINE @ดมกายารวมถึงสามารถพิมพ์แชทสอบถามรายละเอียดกับทางเจ้าหน้าที่ได้ด้วยนะคะหากมีข้อสงสัยประการใดและยังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของวัดพระธรรมกายรวมถึงรายการต่างๆของทางสถานี GBN by DMC ได้ด้วยค่ะ
1: ใช่ครับการพิมพ์แชทการพิมพ์ข้อความนะครับคอมเมนต์ก็สามารถจะคอมเมนต์มาได้นะครับยังไงเดี๋ยวนฤพัฒน์จะทบทวนอีกสักนิดนึงนะครับสำหรับคอมเมนต์ที่ทุกท่านจะสามารถคอมเมนต์เข้ามานะครับอย่าลืมติด Hashtag 3 Hashtag ขออภัยครับ4 Hashtag นะครับนั่นก็คือเข้าพรรษา Hashtag เข้าถึงธรรมแล้วก็ Hashtag พิธีถวายพระทหารHashtag พิธีถวายสังฆทานนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับเข้ามาด้วยแล้วก็ทางทีมงานจะได้สุ่มแรนดอมนะครับจับรางวัลให้กับทุกท่านนั่นเองนะครับและในวันพรุ่งนี้ครับวันอาทิตย์ที่

0: 9สิงหาคมนะครับเราจะมีกำหนดงานบุญวันอาทิตย์นะครับมาให้ทุกท่านนะครับณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายครับพิธีในภาคสายเวลา9:30 นเป็นการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาครับเวลา10:45 นเป็นพิธีกล่าวคำถวายอุปกรณ์ระบบสื่อโสตทัศน์ครับอาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยพิธีกล่าวคำถวายพัฒหารเป็นสังฆทานพิธีในภาคบ่ายนะครับเวลา13:30 นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยแล้วก็เป็นการปฏิบัติธรรมนะครับเวลา14:30 นท่านประธานสงฆ์อ่านทบทวนโอวาทและกล่าวให้โอวาทครับและในเวลา15:00 นเป็นอันเสร็จพิธีครับ
1: ค่ะต้องบอกเลยว่าเผลอแป๊บเดียวเองนะคะเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว
0: ใช่ครับแป๊บเดียวก็จะสิ้นปีแล้วนะ
1: ใช่แล้วนะคะนี่เกิดเลยกลางปีมาแล้วด้วยตอนนี้มีบุญที่เรากำลังจะต้องเริ่มต้นกันแล้วนะคะกับการรับบุญปักชำต้นกล้าเบญจทรัพย์ค่ะเพื่อที่จะเตรียมดอกไม้ใช้ต้อนรับคณะพระธรรมยาตราปีพุทธศักราช2570ในวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมพุทธศักราช2569นี้นะคะตั้งแต่เวลา16:00 นเป็นต้นไปณโรงเรือนปักชำฝั่งประตู8ค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0926539122และ0659154616ค่ะ
0: ครับต้องบอกว่านะครับแป๊บเดียวเองนะคร
1: ับ
0: แล้วก็เราต้องเริ่มต้นจากต้นกล้าก่อนต้นอ่อนๆนะครับกว่าจะเติบโตมาเป็นดอกเบญจทรัพย์ที่สวยงามนะครับ
1: ก็ต้องใช้เวลา
0: ต้องใช้เวลาแล้วก็นะครับทุกท่านก็จะได้ใช้ดอกเบญจทรัพย์นี่แหละครับในการที่เราจะได้ต้อนรับพระธรรมยาตราในปีหน้านะครับในป
1: ี
0: 2570นะคร
1: ับ
0: ก็แป๊บเดียวครับคิดว่าอีกแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นเองนะครับส่วนท่านใดที่อยากจะมาร่วมกันเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นกันเลยตั้งแต่ปักต้นกล้ากันเลยก็อย่าลืมนะครับ
1: วันที่16สิงหาคม
0: น
1: ี้
0: นะครับก็มาพร้อมกันได้ที่วัดพระธรรมกายนะครับเอาละครับแล้วก็มีพิธีนะครับตักบาตรพระ 10,000 รูปนานาชาตินะครับสำหรับภาคใต้ของเรานะครับขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ปีที่23ครับตักบาตรพระ 10,000 รูปนานาชาตินะครับหนึ่งในงานบุญแห่งศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของภาคใต้ของเราในวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมเช่นเดียวกันนะครับในเวลาตั้งแต่6:00 นเป็นต้นไปณถนนนิพัทอุทิศ3ใจกลางนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลานั่นเองครับกิจกรรมพิเศษก่อนวันงานในวันที่15สิงหาคมนะครับจะเป็นงานบุญปล่อยชีวิตโคนะครับกว่า100ตัวณโรงแรมแหลมทองหาดใหญ่เวลา16:00 ถึง 18:00 ครับสามารถร่วมทำบุญนะครับตักบาตรได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับเลขที่บัญชี7622296649นะครับชื่อบัญชีโครงการตักบาตรพระ 10,000 รูปนานาชาติร่วมบุญหรือว่าสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มไลน์เพิ่มเพื่อนได้ที่ LINE Official แล้วก็สามารถที่จะทักแชทสอบถามกันได้เลยครับทาง LINE ID @tak_hadyai นะครับสอบถามเพิ่มเติมสามารถโทรได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์มือถือ0816519380 0815999040ครับแล้วก็0907163241นะครับซึ่งรายละเอียดทั้งหมดที่นันพัฒน์พูดตอนนี้ขึ้นอยู่บนหน้าจอบนภาพนี้แล้วนะครับก็สามารถที่จะแคปเจอร์ภาพตรงนี้สอบถามรายละเอียดหรือว่าดูรายละเอียดการร่วมบุญกันได้เลยนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะบุญใหญ่มากๆเลยนะคะ
0: ใช่ครับ10,000 รูป
1: ตั้ง10,000 รูปในวันเดียวกัน
0: ไม่ได้ว่าเกิดขึ้นได้ง่ายๆนะครับแล้วก
1: ็
0: ปีที่เป็นปีที่23ใครที่อยู่ภาคใต
1: ้จัดสรรเวลากันได้แม้ไม่อยู่ภาคใต้
0: ใช่แต่บอกว่าเดินทางไม่ยากนะครับจังหวัดหาดใหญ่ก็มีสนามบินนะครับหลายๆก็สามารถที่จะเดินทางต่างจังหวัดนะครับเดินทางผ่านเครื่องบินได้หรือว่าโดยสารสาธารณะก็ได้นะครับลงไปที่จังหวัดสงขลาได้เลย
1: อำเภอหาดใหญ่นะคะช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะของการถ่ายทอดสดพิธีถวายพระทหารเมนูสวรรค์ในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมนะคะขอบคุณผู้ชมทุกท่านเลยค่ะสำหรับการติดตามรับชมในทุกๆแพลตฟอร์มขอให้คุณผู้ชมมีความสุขเบิกบานในการสั่งสมบุญในทุกๆวันเลยนะคะช่วงนี้นะคะคุณนฤพัฒน์พิโยธรรมกรแล้วก็ดิฉันใสใจวลีพร้อมทีมงานการถ่ายทอดสดลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บุญนิวส์ในข่าวต้นชั่วโมงค่ะในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศมาทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเหมือนเช่นเคยค่ะโดยวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดพิธีบรรพชาในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569พร้อมด้วยโครงการบวชพระนานาชาติ AEC และผู้นำพุทธโลก WAB รุ่นที่10ค่ะเมื่อเร็วๆนี้วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีบรรพชาโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569พร้อมด้วยโครงการบวชพระนานาชาติ AEC และผู้นำพุทธโลก WAB รุ่นที่10ซึ่งมีชาวต่างชาติเข้าร่วมโครงการจากหลากหลายประเทศอาทิเมียนมาลาวกัมพูชาเวียดนามอินเดียเนปาลศรีลังกาบังคลาเทศรวมถึงชาวยุโรปและอเมริกันโดยพิธีกรรมเริ่มด้วยนาคธรรมทายาทพร้อมด้วยท่านเจ้าภาพผู้ปกครองและสาธุชนได้ประคองผ้าไตรร่วมเดินเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ด้วยใจที่สงบนิ่งก้าวเดินอย่างสงบเสงี่ยมสง่างามด้วยความปลื้มปิติในบุญใหญ่ก่อนที่นาคธรรมทายาทประกอบพิธีวันทาเจดีย์ท่ามกลางบรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์และเปี่ยมด้วยความเลื่อมใสศรัทธาภาคสายเป็นพิธีขอขมาผู้ปกครองและมอบผ้าไตรแก่นาคธรรมทายาทซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญอีกช่วงหนึ่งโดยเฉพาะผู้ปกครองที่ต่างรอคอยวันนี้พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ที่บุตรจะได้กล่าววิสุทธิวาจาขออโหสิกรรมที่เคยผิดพลาดล่วงเกินต่อผู้ปกครองเพื่อความ

0: ริสุทธิ์บริบูรณ์ของชีวิตพรหมจรรย์จะเป็นเหมือนการเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ในชีวิตสมณะที่สดใสดีงามสว่างสวยบนหนทางการสร้างบารมีที่มีแต่ความสงบพร้อมกันนี้คณะผู้ปกครองได้มอบผ้าไตรให้แก่นาคธรรมทายาทในช่วงพิธีกรรมบรรยากาศเป็นไปด้วยความปลื้มปิติของนาคธรรมทายาทผู้ปกครองคณะญาติและท่านเจ้าภาพผู้มีบุญที่ได้มาร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ค่ะจากนั้นเป็นพิธีบรรพชาณโบสถ์พระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายโดยได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นพระอุปัชฌาย์โดยนาคธรรมทายาทได้กล่าวคำขอบรรพชาพร้อมทั้งได้เข้ารับการคล้องอังสะจากพระอุปัชฌาย์และเปลี่ยนผ้าครองในการเข้ารับศีลและขอสรณคมเป็นสามเณรผู้สะอาดทั้งกายวาจาใจในโอกาสนี้พระอุปัชฌาย์ได้กล่าวให้โอวาทอันทรงคุณค่าแก่สามเณรธรรมทายาทเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องดีงามจากนั้นเป็นพิธีถวายบาตรแด่สามเณรธรรมทายาทโดยคณะเจ้าภาพผู้ปกครองและสาธุชนได้ร่วมกันน้อมถวายบาตรเพื่อเป็นเครื่องบริคารแก่สามเณรใหม่ด้วยความเคารพและเรื่มใสซึ่งเป็นอีกหนึ่งภาพประวัติศาสตร์อันงดงามในพระพุทธศาสนาและยังความปลาบปลื้มปิติมาสู่ใจของผู้มาร่วมพิธีกรรมทุกท่านค่ะ
1: วันนี้มีโอกาสได้นำลูกชายมาบวชเข้าพรรษารู้สึกปลื้มใจมากเพราะว่าพาเข้าตั้งแต่เด็กก็ลบแล้วหลายครั้งก่อนจะบวชนะครับแต่ก็ตกลงว่าจะมาบวชพ่อก็ดีใจนะครับเป็นความรู้สึกที่ผมไม่ถูกนะครับหลังจากที่ได้ฟังอานิสงส์ที่พระอาจารย์ท่านบอกแล้วยิ่งขึ้นเข้าไปใหญ่นะครับความซาบซึ้งใจมันบอกไม่ถูกนะครับมันตื้นตันใจตั้งแต่ลูกขอเข้ามาตาซึมเลยนะครับตัวเองก็เคยมาบวชที่นี่เมื่อหลายปีก่อนจนกระทั่งมาถึงข้าวลูกมาบวชบ้างดีใจมากนะครับที่บุตรชายจะได้มาเป็นลูกของพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่ออีกคนหนึ่งนะครับเหมือนกับพ่อ
2: ทุกครั้งที่มาร่วมงานบวชนะคะก็จะรู้สึกปลื้มปิติมากๆที่ได้เห็นทั้งคนที่บวชทั้งสาธุชนที่ทั้งสาธุชนเจ้าภาพที่มาร่วมงานนะคะวันนี้คือมาเป็นตัวแทนของผู้ปกครองนานาชาตินะคะเนื่องจากผู้บวชมาจากต่างประเทศนะคะบางครั้งผู้ปกครองก็ไม่ได้มาแต่ว่าเขามีความตั้งใจนะคะบินจากประเทศตัวเองมาเพื่อมาบวชแล้วก็ส่งเสริมสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาอันนี้นะคะคือเป็นสิ่งที่ปลาบปลื้มมากก็ขอกราบขอพระคุณนะคะหลวงพ่อนะคะหลวงพ่อธรรมชโยและก็วัดพระธรรมกายนะคะที่จัดโครงการบวชนะคะอย่างต่อเนื่องทุกปีนะคะแล้วก็หลายโครงการด้วยทำให้ทุกคนทั่วโลกนะคะได้มาบวชสืบทอดอายุพระพุทธศาสนากันนะคะแล้วก็ทำให้ญาติโยมนะคะยังอยู่ในศีลในธรรมทำให้พระพุทธศาสนาของเราเนี่ยมีความต่อเนื่องเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปอีกเนี่ยค่ะก็เวลาเห็นทีไรนะคะปลื้มปีติแบบเหลือล้น
0: ด้านศูนย์ปฏิบัติธรรมบาหลีประเทศอินโดนีเซียได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมและพิธีจุดประทีปรำลึกซึ่งนับเป็นค่ำคืนที่เปี่ยมด้วยความสงบความอบอุ่นและความประทับใจค่ะภายในงานได้จัดซุ้มรำลึกถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้วโดยได้ประดับด้วยแสงเทียนท่ามกลางบรรยากาศอันสงบและงดงามซึ่งผู้ร่วมงานทุกท่านได้มีโอกาสนำภาพและเขียนชื่อของบุคคลอันเป็นที่รักที่ล่วงลับไปแล้วเพื่อนำไปวางไว้ณแท่นรำลึกเพื่อร่วมอุทิศกระแสแห่งความเมตตาและบุญกุศลจากการเจริญสมาธิในค่ำคืนนี้จากนั้นพระอาจารย์ได้กล่าวเปิดงานพร้อมให้ข้อคิดว่าแม้โลกจะเต็มไปด้วยความมืดมนเพียงใดเราทุกคนสามารถร่วมกันเพิ่มแสงสว่างแห่งเมตตาความบริสุทธิ์และสันติสุขให้เกิดขึ้นได้และการมารวมตัวกันในครั้งนี้คือการร่วมกันจุดแสงแห่งความเมตตาให้ส่องสว่างแก่โลกจากนั้นพระอาจารย์ได้แนะนำการเจริญสมาธิก่อนนำผู้ร่วมงานนั่งสมาธิเป็นเวลา30นาทีพ พร้อมทั้งเจริญเมตตาภาวนาแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายอันไม่มีประมาณ

านและอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับไปแล้วอันเป็นที่รักของทุกท่านส่วนช่วงท้ายของงานผู้ร่วมงานทุกท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานอย่างสงบก่อนร่วมกันลอยประทีปดอกบัวลงสู่ผืนน้ำเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการปล่อยวางความโศกเศร้าความอาลัยและส่งต่อความปรารถนาดีแก่ตนเองผู้เป็นที่รักและผู้ที่ล่วงลับทั้งหลายหลังจากเสร็จพิธีทุกท่านยังได้ใช้เวลาแห่งมิตรภาพร่วมกันท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและเปี่ยมด้วยรอยยิ้มด้านผู้เข้าร่วมงานต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าค่ำคืนนี้เป็นช่วงเวลาที่นำมาซึ่งความสงบทางใจการเยียวยาภายในและซาบซึ้งในความเมตตาของคณะสงฆ์เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครทุกท่านที่ร่วมกันดูแลทุกรายละเอียดด้วยความเอาใจใส่ทำให้ทุกคนรู้สึกอบอุ่นเหมือนได้กลับมาสู่บ้านที่แท้จริงอีกครั้งค่ะและในช่วงนี้บุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยด้วยยอดสวด 8,657,585,858 จบตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดสวดได้ที่ forbytheworld.com ค่ะและขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกนะคะรวมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อถวายระบบอุปกรณ์สื่อโสตชัดอาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะขออนุโมทนาบุญกับทุกกิจกรรมงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้ส่งมาให้เราได้ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะซึ่งทุกท่านนะคะสามารถรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมและทบทวนใน zoom072.com และทาง www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN by DMC ด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: บาลีไม่ใช่แค่ภาษาของพระแต่คือรากของธรรมะที่นำใจของผู้คนกลับมาหาความสงบและพบการหลุดพ้นในวัฏฏสงสาร
1: ตราบใดภาษาบาลียังอยู่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังอยู่การบรรลุมรรคผลนิพพานก็มีอยู่ไม่มีพ้นสมัยที่พูดอย่างนี้ไม่ได้ว่าเองแต่เป็นคำตรัสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยว่าคำสอนของพระตถาคตจะเป็นตัวแทนของพระตถาคตเมื่อดับขันธปรินิพพานไปแล้วดังนั้นการที่จะเลือกภาษาได้ภาษาหนึ่งมาเก็บรักษาดีเนี่ยต้องใช้เวลาคัดเลือกยาวนานมากโดยภาษาที่คงที่เหมือนสัจธรรมคงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะผ่านยุคผ่านสมัยแล้วก็คัดได้ภาษาบาลีที่เอามาเก็บคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้เพื่อผู้ที่จะมาเรียนภาษาบาลีนี้ต้องมีบุญมาก
2: บาลีเนี่ยมันเป็นภาษาหลักภาษาหลักของพุทธพจน์เป็นภาษาที่พระพุทธเจ้าท่านใช้ในการแสดงธรรมะในสมัยของพระองค์ดังนั้นภาษาบาลีเนี่ยจึงต้องบอกว่าเป็นภาษาของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงที่จะรักษาคำสอนอันบริสุทธิ์ทรงไว้รักษาไว้ตราบเท่านานไม่ให้เสื่อมหายไปดังนั้นการที่เราได้มาศึกษาภาษาบาลี

0: ได้อย่างแท้จริง
1: สำนักศาสนศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกายคืออีกหนึ่งสถานที่แห่งการสืบทอดภาษาบาลีและพระพุทธธรรมอันบริสุทธิ์ซึ่งเปิดกว้างสำหรับพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาและผู้สนใจทุกคนให้ได้ศึกษาและฝึกฝนภาษาบาลีอย่างเป็นระบบทั้งในห้องเรียนและผ่านระบบออนไลน์สำนักศาสนศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกายไม่เพียงมุ่งสร้างผู้สอบผ่านบาลีแต่ยังสร้างผู้มีปัญญาเข้าใจแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาเพื่อสืบต่อพระศาสนาให้มั่นคงยั่งยืนสมดังมโนปณิธานของหลวงพ่อธรรมชโยที่ตั้งใจให้ธรรมะแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าถึงใจของคนทั้งโลก
0: จากการที่เราเป็นผู้นำบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าแล้วเราสร้างกระแสก็ทำให้ทุกสำนักเรียนเกิดการตื่นตัวพอตื่นตัวเราจะเห็นว่าเกิดสำนักเรียนใหม่ๆที่เป็นแชมป์ต่อมาโตขึ้นมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันก็เกิดจากการที่หลวงพ่อท่านเป็นต้นบุญในการจุดกระแสนี้ขึ้นเพื่อให้ทุกองค์ได้เห็นความสำคัญของการศึกษาบาลี
1: ปีพุทธศักราช2568วัดพระธรรมกายได้จัดสนามสอบบาลีสนามหลวงขึ้นภายในวัดเป็นครั้งแรกนับเป็นก้าวสำคัญของการสืบสานพระพุทธศาสนาสนามสอบแห่งนี้เปิดโอกาสให้พระภิกษุสามเณรและผู้เรียนบาลีได้ทดสอบความรู้ในบรรยากาศที่สงบสะอาดและเอื้อต่อการใช้สมาธิในการทำข้อสอบทุกขั้นตอนเป็นไปตามมาตรฐานของคณะสงฆ์เพื่อสร้างนักเรียนบาลีที่มีคุณภาพ
0: จะบอกว่าห้องแก้สารพัดนึกของเราสร้างขึ้นมานี่ไม่เคยเป็นสนามสอบวัดพระธรรมกายสร้างมา55ปีไม่เคยเป็นสนามสอบ 1,800 ที่เป็นพระเนรบวกญาติโยมบาลีสายอีก500ก็เป็น 2,300 หลวงพ่อหรือพระผู้ใหญ่ในสายการปกครองแล้วท่านก็เห็นว่าเรามียอดสอบขนาดนี้สนามสอบเดิมจะพอไหมมาดูว่าทำอย่างไรจึงจะทำให้การสอบนี้มันประสบความสำเร็จท่านก็แบ่งกันอ่ะประโยค4ก็ไปสอบวัดเขียงเขตที่เหลือเอามาสอบที่วัดธรรมกายจะบอกว่าการไปสนามสอบไม่ใช่เรื่องง่ายที่ผ่านมาการที่เป็นสนามสอบในแต่ละจังหวัดเนี่ยโดยมากก็จะเน้นไปที่วัดเจ้าคณะจังหวัดจะเป็นศูนย์กลางของสนามสอบแต่ละแห่งที่มีอยู่แล้วที่ซึ่งใช้สอบมาเป็น10ปีมาเป็นสนามสอบ

0: าสนาไว้กับพระกับเนรอย่างเดียวนี่ท่านฝากไว้กับอุบาสกอุบาสิกาด้วยนั่นหมายความว่าพระศาสนาอยู่ได้ด้วยสี่เสาภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาฉะนั้นเสาใดเสาหนึ่งถ้ามันผุก่อนไปมันก็คือความไม่มั่นคงของพระศาสนาฉะนั้นถ้าทั้งสี่เสาเนี่ยรู้ธรรมะพระเจ้าได้เท่าเทียมหรือไม่ด้อยไปกว่ากันมากมันก็ทำให้พระศาสนาเข้มแข็งเมื่อปริยัติศึกษาถูกต้องปฏิบัติมันก็ถูกต้องปฏิบัติถูกต้องผลการปฏิบัติก็คือปฏิเวทมันก็ถูกต้องฉะนั้นเนี่ยพระอรหันต์ก็จะไม่สิ้นไปจากโลกนี้เพราะการที่เรียนรู้มาจากคำสอนที่ถูกต้องตรงนี้ต่างหาก
1: ภาษาบาลีคือภาษาที่พระพุทธเจ้าทรงใช้แสดงธรรมเป็นประตูที่เปิดสู่พระไตรปิฎกต้นฉบับของคำสอนอันบริสุทธิ์

0: นแสงนำทางให้เรารู้จักชีวิตเข้าใจทุกข์และพ้นทุกข์ได้จริงบาลีจึงไม่ใช่เพียงภาษาเก่าแก่แต่คือภาษาที่ปลุกปัญญาและความสงบในใจเรา
1: บางองค์เรียน20ปีทุ่มเทแล้วก็สามารถสอบได้หลวงพ่อท่านก็จัดงานมุทิตาประโยค9คือหลวงพ่อท่านต้องการที่จะยกย่องแล้วก็จัดงานนี้ให้ดีที่สุดให้เกียรติอย่างเต็มที่ท่ามกลางมหาสมาคมให้ญาติโยมมาร่วมงานกันแล้วก็ได้เห็นเป็นความตั้งใจของพุทธบริษัทที่อยากจะยกย่องเป็นความสำเร็จว่าท่านเป็นวีรบุรุษของพระธรรมเมื่อจบไปแล้วไม่ใช่ว่าจบไปเฉยยังมีหน้าที่ต่อในการที่ต้องขยายงานพระศาสนาทำให้พระศาสนาเนี่ยเข้มแข็ง
0: ทุกความพยายามของนักศึกษาภาษาบาลีไม่ว่าจะเป็นการท่องจำทุกตัวอักษรการฝึกแปลหรือทำความเข้าใจพระธรรมล้วนเป็นการเดินตามเส้นทางแห่งความเพียรและศรัทธาการสอบผ่านจึงไม่ใช่เพียงวุฒิบัตรหรือความสำเร็จส่วนตัวแต่เป็นการร่วมสืบต่อพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนตามมโนปณิธาน

สภาธรรมกายสากลพุทธบริษัทรวมใจให้การต้อนรับริ้วขบวนอัญเชิญโลกิติยศสำนักเรียนบาลีดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2568ที่เคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความสง่างามด้วยปรารถนาจะถวายมุทิตาสการะแด่พระมหาเถระเจ้าสำนักเรียนผู้มีคุณูปการในการสนับสนุนการศึกษาพระบาลีเสมอมาจวบกระทั่งปัจจุบัน

พระสัทธรรมแห่งพระชินสีห์ได้รับการอภิบาลทำรงไว้ในพระบาลีที่เหล่าพุทธชิโนรสสายโลหิตแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ภาคเพียรศึกษาพร้อมสืบทอดยาวนานมาจากอดีตจวบจนกระทั่งปัจจุบันและบัดนี้คือช่วงเวลาที่เหล่ามนุษย์และเทวาจะได้ทอดทัศนาพุทธบุตรผู้เป็นดั่งเพชรน้ำเอกแห่งพระพุทธศาสนาที่ได้ทุ่มกายใจศึกษาเล่าเรียนพระบาลีด้วยความอุตสาหะจนได้คว้าธงชัยแห่งพระปริยัติธรรมมาครองอย่างสมศักดิ์ศรีและพร้อมที่จะนำพาชาวโลกสู่เส้นทางแห่งธรรมก้าวตามคำสอนแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ันแห่งเกียรติยศได้รับความเมตตาอย่างสูงจากพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรปัญญาจารย์เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหารที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวงราชบัณฑิตหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่8เมตตาเป็นประธานมอบพัดรองและท่าไตรแก่พระภิกษุสามเณรผู้สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคทั่วประเทศโดยในปีพุทธศักราช2568นี้มีพระภิกษุสามเณรจากทั่วประเทศสอบผ่านปริญญาธรรม9ประโยคจำนวน72รูปภาษาบาลีคือภาษาที่ใช้เก็บรักษาพระพุทธวจนะตราบใดภาษาบาลียังคงอยู่ตราบนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะยังคงส่องสว่างเพื่อนำทางชาวโลกสู่หนทางที่ถูกต้อง

0: และในวาระโอกาสอันเป็นมงคลพระภิกษุนาคหลวงพระมหาพนาวัตรธรรมันตะคามีผู้แทนพระภิกษุผู้สอบได้เรียนธรรม9ประโยคประจำปีพุทธศักราช2568ได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ระดับโลก
1: ท่ามกลางสถานการณ์พระพุทธศาสนาในปัจจุบันท่านทั้งหลายคงทราบดีถึงภัยทั้งภายนอกคือการรุกรานและทำลายล้างของเหล่าชนผู้ไม่ได้เลื่อมใสและภัยภายในคือความไม่สามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพุทธบริษัท4เมื่อภัยภายในภายนอกรุมเร้าอยู่เช่นนี้พระพุทธศาสนาคงจะไปไม่รอดสุดท้ายพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์

0: อันตรธานหายไปในที่สุดท่านทั้งหลายคงไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นการที่จะรักษาสืบทอดและเผยแผ่ธรรมะของพระพุทธองค์ให้มั่นคงและมีประสิทธิภาพพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว
1: สาธุ
2: กลางความโสมนัสยินดีของพุทธบริษัท4สามเณรเนติพลแลดีและสามเณรพานุวัตโตยิ่งผู้แทนสามเณรวัดพระธรรมกายได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์

0: คำพระพิชิตมารการสอบบาลีจึงสำคัญเหมือนรากฐานของบ้านคืออิฐรากฐานของชีวิตคือการศึกษารากฐานของพระพุทธศาสนาก็คือภาษาบาลีร้องหันไปดูหลวงพี่ประโยคเก้าทั้ง72รูปดูสิครับเท่ด้วยพระธรรมสมคำร่ำลือเป็นผู้มีกุญแจคือความรู้ที่จะไขประตูพระไตรปิฎกบานต่อๆไปแล้วนำความรู้จริงมาขจัดสิ่งที่เรียกว่าอวิชชาด้วยการหลับตาสมกับเป็นลูกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: เรียนพระไตรปิฎกในตัวเรียนพระไตรปิฎกในตัวเรียนพระไตรปิฎกเรียนพระไตรปิฎก

0: วยตระหนักถึงคุณูปการด้วยซาบซึ้งในอุดมการณ์ของยอดปูชนียาจารย์และเจ้าสำนักเรียนที่อุทิศตนส่งเสริมสนับสนุนการประสิทธิประสาทวิชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำนักเรียนวัดพระธรรมกายโดยหลวงพ่อธรรมชโยมีความปรารถนาที่จะแสดงมุทิตาสักการะยกย่องเชิดชูพร้อมมอบโล่เกียรติยศและทุนการศึกษาแด่เจ้าคณะภาคและเจ้าสำนักเรียนบาลีดีเด่นพร้อมถวายอุปกรณ์การศึกษาแก่สำนักเรียนบาลีที่มียอดผู้สอบผ่าน10รูปขึ้นไปโดยในปีพุทธศักราช2568นี้มีจำนวน83สำนักเรียนเพื่อส่งเสริมการศึกษาภาษาบาลีให้มีประสิทธิภาพสร้างบัณฑิตในทางธรรมเพื่อยังพระพุทธศาสนาให้สืบทอดสืบไป
1: ภาษาบาลีภาษาเพื่อสันติภาพโลกภาษาบาลีภาษาบาลีภาษาเพื่อสันติภาพโลก
0: เนื่องในวันสมาธิโลกวันแห่งการรวมใจสรรสร้างสันติสุขภายในด้วยคำสอนของพระพุทธศาสนาพุทธบริษัทได้รวมใจสั่งสมมหาทานด้วยการถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้และคณะสงฆ์ 2,000 กว่าวัดทั่วประเทศเพื่อการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา
2: อิมานิมยังพันเต
3: อิมานิมยังพันเต
2: จตุปัจจยาทีนิ
3: จตุปัจจยาทีนิ
2: สัพปะนิวาลานิ

ซึ้งที่ท่านได้วางชีวิตเป็นเดิมพันปกปักรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่ด้ามขวานทองของไทยจากนั้นคณะเจ้าภาพและพุทธศาสนิกชนได้พร้อมใจน้อมนำจตุปัจจัยทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ 2,000 กว่าวัดที่เดินทางมาจากทั่วประเทศภาพอันงดงามทางพระพุทธศาสนาที่บังเกิดขึ้นในวันสมาธิโลกสร้างมหาปีติสะท้อนถึงกุศลเจตนาอันงดงามของพุทธบริษัท4ที่จะรักษาพระพุทธศาสนาและสืบทอดคำสอนอันล้ำค่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้เป็นหลักชัยของชาวโลกไปตราบนานเท่านาน

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเกิดแก่เจ็บตายเป็นกฎแห่งไตรลักษณ์ที่ทุกสรรพชีวิตต้องประสบพบเจอและต้องวนเวียนอยู่ในวัฏจักรนี้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดและเพราะความตายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแต่เมื่อถึงเวลาที่เราต้องเผชิญกับมรณะภัยเข้าจริงๆก็ถือได้ว่าเป็นวิกฤตของชีวิตเลยทีเดียวที่หลายคนประหวั่นท่านพึงและหวาดกลัวไม่อยากจะให้เวลานี้มาถึงเลยจริงๆค่ะในเรื่องนี้ครูไม่ใหญ่ได้เมตตาให้หลักวิชาสำคัญในยามที่ลมหายใจของเรานั้นเดินทางมาถึงวาระสุดท้ายของชีวิตแล้วเราควรจะทำอย่างไรไปฟังกันค่ะ
1: ในวาระสุดท้ายของชีวิตครั้งหนึ่งในชีวิตเราจะต้องพบต้องเจอคือการเจ็บไข้ได้ป่วยจะต้องไปนอนอยู่บนเตียงคนป่วยในยามนั้นหมอก็ดีพยาบาลก็ดีหมู่ญาติมิตรก็ดีได้แต่คอยเป็นกำลังใจคอยช่วยเหลือเราได้แต่เพียงภายนอกเท่านั้นถึงตอนนั้นเราจะต้องช่วยตัวของเราเองไม่มีใครช่วยเราได้ในยามนั้นธรรมะจะเป็นที่พึ่งให้เรามีความจำเป็นสำหรับชีวิตของเราอย่างยิ่งถ้าใจเรามีธรรมะเป็นที่พึ่งใจหยุดใจนิ่งมีธรรมกายเป็นที่พึ่งมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเราจะปราศจากความกลัวต่อมรณะภัยต่อทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเราเราจะเป็นคนป่วยที่มีความเข้มแข็งที่มีความเบิกบานองอาจสง่าป่วยอย่างสง่าบนเตียงคนป่วยที่ใกล้ต่อมรณะภัยดังนั้นสิ่งที่เรากำลังฝึกอยู่นี้มันเป็นวิชาของชีวิตวิชาช่วยชีวิตของเราให้มีหลักให้อบอุ่นให้ปลอดจากกังวลปลอดจากภัยทั้งหลายทั้งปวงเพราะฉะนั้นอย่าดูเบาในการฝึกฝนอบรมใจของเราเราจะต้องพยายามปฏิบัติให้เข้าถึงพระธรรมกายให้ได้เพราะพระธรรมกายนั้นจะเป็นสรณะเป็นทั้งที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นยิ่งกว่านี้หรือเท่านี้ไม่มีแล้วธรรมกายเป็นของเลิศเป็นของประเสริฐสำหรับพวกเราทุกท่าน
0: คุณผู้ชมคะหยาดน้ำค้างบนปลายยอดหญ้ายามต้องแสงอาทิตย์อุทัยย่อมแห้งเหือดหายไปฉันใดชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายย่อมถูกความแก่ความเจ็บและความตายเผาผลาญให้แตกดับไปทุกเมื่อฉันนั้นดังนั้นเราต้องหมั่นปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงทั้งในโลกนี้และโลกหน้าและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้เราทุกคนตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาตรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายแต่คล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับพอสบายสบายแค่ขนตาชนกันนะจ๊ะหลับตาพริ้มพริ้มพอสบายสบายไม่ถึงก็ปิดสนิทนักนะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของเชิงธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเราเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราเกิดตรงนี้ตายตรงนี้หลับตรงนี้ตื่นตรงนี้นะจ๊ะเกิดดับหลับตื่นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็ไปต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายมาตัดทิ้งทุกอย่างเพราะเห็นภายในวัฏสงสารภายจากการเวียนว่ายแต่เกิดในภพสามกามภพรูปภพอรูปภพว่ามันมีความทุกข์เกิดบ่อยๆก็แก่บ่อยๆเจ็บบ่อยๆตายบ่อยๆพัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักบ่อยๆประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักบ่อยๆปรารถนาสิ่งใดก็ไม่ได้ดังใจบ่อยๆโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำวิไลลำบัน

าลัยอาวรณ์กันบ่อยๆซ้ำๆซักๆแต่ดำเนินชีวิตผิดพลาดก็ไปอบายภูมิบ่อยๆถ้าไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตละชั่วทำดีทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก็ไปสู่สุคติภพบ่อยๆแต่ก็ยังไม่ยั่งยืนจะเวียนตายเวียนเกิดกันไปอย่างนี้ท่านก็เบื่อหน่ายชีวิตในสังสารวัฏอยากจะพ้นจากชีวิตที่อยู่ในวังวนนี้เมื่อท่านเบื่อหน่ายท่านก็คลายความผูกพันในทุกสิ่งแม้กระทั่งชีวิตท่านก็ทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งตามใจหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่มีอะไรเหนี่ยวรั้งเลยที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะโดยธรรมชาติของใจเมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วมันจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนิ่งแล้วก็หยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ทั้งหลายหยุดนิ่งอย่างเดียวอย่างนี้แหละคือปล่อยวางหมดทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่มีอะไรเหนี่ยวรั้งนิ่งจนกระทั่งนิ่งในนิ่งนิ่งนั่นใจก็นุ่มนวลก็ตกศูนย์ก็ไปสู่ภายในเราก็จะเห็นดวงธรรมลอยเกิดขึ้นมาเป็นดวงใสใสอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นและแต่กำลังบารมีที่ไม่เท่าเทียมกันจะปรากฏเกิดขึ้นที่ฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวใสอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆเหมือนน้ำแข็งใสๆหรือเหมือนกระจกใสๆหรือเหมือนเพชรใสๆหรือใสเกินความใสใดๆในโลกนั่นคือความบริสุทธิ์เบื้องต้นและก็สว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันมันจะสว่างเจิดจ้าไม่แสบตาใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญปรากฏเกิดขึ้นในกลางกายตรงนี้นะจ๊ะตรงนี้จะเกิดขึ้นเป็นดวงนี้พระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพบุญสดจันทสโรบุคคลพบปิชาธรรมกายท่านเรียกว่าดวงปฐมมรรคเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานเลยเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานท่านเคยกล่าวเอาไว้ว่าจะปฏิบัติแบบไหนก็ปฏิบัติไปเถอะที่มีอยู่ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคและนอกคัมภีร์นั่นแหละกรรมฐาน40หรือนอกเหนือจากนี้นะขัสสิน10อสุภะ10อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นถ้าปฏิบัติแล้วไม่ได้ดวงใสติดที่กลางกาย

ไปนิพพานไม่ถูกเพราะนั้นดวงปฐมมรรคนี่เนี่ยสำคัญมากทีเดียวจะเกิดขึ้นตรงนี้ที่เดียวที่ฐานที่จัดตรงนี้และเมื่อเราเบื่อหน่ายในความทุกข์ทรมานชีวิตคลายความกำหนัดความผูกพันนิพพิทาวิลาคะวิมุตติก็คลายกันหลุดจิตก็บริสุทธิ์สงบนิ่งก็เห็นปฐมมรรคจะเกิดขึ้นคือเห็นหนทางเบื้องต้นละไปสู่นิพพานซึ่งจะเกิดจากใจหยุดนิ่งกลางปฐมมรรคนี้

เป็นแนวดิ่งเป็นเส้นทางสายกลางดวงปฐมมรรคกลางของทุกสิ่งที่ผุดผ่านขึ้นมาตรงนี้เป็นแนวดิ่งจะขยายไปรอบตัวทุกทิศทุกทางอย่างเนี้ยเบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์เห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็น

ส่วนเวทนาจิตธรรมมันอยู่ข้างในเป็นดวงซ้อนๆกันอยู่ภายในตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพกายอรูปภพกายธรรมโกฏภูกายธรรมโสดากายธรรมสกิทาคามีกายธรรมพระอนาคามีและกายธรรมพระอรหันต์จะซ่อนๆกันอยู่ภายในเป็นชีวิตที่ซ่อนๆกันอยู่ภายในเธอมีจุดเริ่มต้นที่ดวงปฐมมรรคนี่แหละจะก้าวเข้าไปให้เห็นเข้าถึงแล้วก็เห็นชัดใสแจ่มทีเดียวของกายในกายจะเห็นชีวิตภายในซ่อนๆกันไปตามลำดับเมื่อใจเราหยุดนิ่งแต่ละกายก็จะเชื่อมโยงด้วยดวงธรรมหกดวงคือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติแล้วก็ดวงวิมุตติญาณทัสสนะจะเป็นดวงซ้อนๆกันอยู่ที่มีอยู่แล้วในตัวของมนุษย์ทุกเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ต่างแต่ว่าไม่ทราบว่ามีอยู่ไม่ได้ไปปรุงแต่งเกิดขึ้นมามีอยู่เราแค่ไปเข้าถึงเท่านั้น

างที่ดีขึ้นคือเข้าใจอะไรมากขึ้นแต่เดิมเราก็คิดว่ากายมนุษย์แบบนี้คือตัวเราคือของเราแต่พอเข้าถึงการละเอียดภายในความรู้สึกก็จะเปลี่ยนไปว่ากายมนุษย์หยาบข้างนอกเหมือนบ้านบ้านเรือนที่เราอาศัยชั่วคราวมาหมดเวลาก็ผุพังไปสู่จุดสลายหมดกายมนุษย์ละเอียดนั้นต่างหากที่เป็น

จะชักเงียบไปใจพอหยุดนิ่งมันก็จะล่อนไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงกายตัสรู้ธรรมของเราคือกายธรรมตั้งแต่กายธรรมโคตรภูลักษณะของท่านจะสวยงามมากครอบด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการแต่ว่ามีเกศเป็นดอกบัวตูมอยู่บนจอมกระหม่อมที่เป็นลักษณะพิเศษของลักษณะมหาบุรุษ

รอบทิศในเวลาเดียวกันทุกทิศทุกทางเห็นผ่าไปทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตก็เรียกว่าธรรมจักขุเห็นถึงไหนก็รู้ถึงนั่นก็เรียกว่าญาณทัศนะเมื่อรู้รอบก็เรียกว่าปัญญาจนกระทั่งแจ่มแจ้งเป็นวิชาจะมาพร้อมกับแสงสว่างจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างจะเกิดขึ้นประชุมอยู่ในกายธรรมนี้นะจ๊ะตั้งแต่การทำโคตรภูขึ้นไปนี่แหละจ๊ะที่เราจำลองถ่ายทอดออกมาเป็นพระพุทธรูปยุคแรกๆก็จะมีเกศดอกบัวตูมเพราะยังมีผู้บรรลุธรรมอยู่ต่อมาเมื่อมีนักปฏิบัติก็ไม่มีผู้บรรลุธรรมไม่มีประสบการณ์ภายในก็จะเป็นนักคิดจินตนาการเอาเชื่อมโยงหลักธรรมก็มาแปลเปลี่ยนดอกบัวตูมเป็นเปลวเพลิงมึงเป็นนู่นเป็นนี่เป็นสารพัดไปหมดก็แปรปรวนไปเพราะนั้นพุทธรัตนะที่ถอดแบบออกมาเป็นพุทธปฏิมากรหรือพระพุทธรูปหมายเอาตรงนี้นะจ๊ะหมายธรรมกรในตัวนี้ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ที่ธรรมกายแต่ว่าเป็นกายธรรมอรหัตตผลอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นกายที่หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะที่อยู่ภายในกายมหาบุรุษข้างนอกกายข้างนอกไม่มีเขตดาวโบตูมกายเนื้อท่านแต่ก็มีลักษณะมหาบุรุษเหมือนกับกายธรรมนี่แหละเพราะฉะนั้นเวลามีใครไปถามท่านว่าท่านเป็นมนุษย์หรือท่านก็บอกไม่ใช่อะมนุษย์หรือไม่ใช่เทวดาหรือไม่ใช่ลมหรือไม่ใช่ท่านบอกท่านคือธรรมกายหมายเอาตรงนั้นเลยคือกายต่างๆท่านดับไปหมดแล้วหรือแต่กายมนุษย์อยากว่ากายธรรมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ซ่อนๆกันอยู่ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือกายธรรมที่อยู่ในองค์ท่านท่านคือธรรมกายเห็นธรรมก็เห็นท่านแหละเห็นดวงตั้งแต่ดวงใสๆเรื่อยมาก็จะเข้าถึงธรรมกายอย่างนี้แหละในตัวเมื่อท่านเข้าถึงอย่างนี้แล้วท่านทราบว่ามนุษย์ทุกคนในโลกก็มีอย่างนี้ดังนั้นท่านก็สอนให้ทุกคนเข้าถึงตรงนี้แหละแบบเดียวกับท่านจะได้หลุดพ้นจากกิเลสอสวะเช่นเดียวกับท่านตามกำลังบารมีของแต่ละบุคคลจะได้มีความสุขหลุดพ้นจากกิเลสอสวะอย่างน้อยก็เป็นพระอนาคามีเป็นพระสกิทาคามีเป็นพระโสดาบันหรือเป็นขบวนตระพูบุคคลคือมีเชื้อสายธรรมกายแต่ว่ายังมีกิเลสหนักเบาตามลำดับไปลูกทุกคนจะต้องหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละเพื่อเราจะเข้าถึงพระธรรมกายให้ได้ได้เบื้องต้นแล้วก็เอาใจมาหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วก็ตรึกนึกถึงดวงใสๆหรือเพชรสักเม็ดหนึ่งใสๆอย่างสบายๆนะจ๊ะเบาๆสบายๆพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งได้บริกรรม

าวนาในใจเมาได้เสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเราอย่างสม่ำเสมอไม่เร็วไม่ช้านักสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสอย่างสบายสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรและยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยาย

ออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพกรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงาศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัด

ส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายๆใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมแต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าและก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทพอถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและคติฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

ัพเพพุทธาพลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธาเมสัพพโสมเตทรัทธาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีปรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บุญนิวส์ในข่าวต้นชั่วโมงค่ะในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศมาทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเหมือนเช่นเคยค่ะโดยจังหวัดปทุมธานีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีร่วมกับสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดปทุมธานีและเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีลงพื้นที่สำรวจสถานที่และประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการเด็กไทยสายตาดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณอาคารปลูกศรัทธาวัดพระธรรมกายค่ะซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้นำโดยนางปิยพรโชคเหรียญสุขชัยประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยนางสาวนารีรัตน์จันทะหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีและคณะร่วมสำรวจพื้นที่วางผังจุดให้บริการวางแผนเส้นทางเข้าออกของนักเรียนระบบลงทะเบียนจุดตรวจคัดกรองสายตาจุดพักคอยและการอำนวยความสะดวกในทุกด้านเพื่อรองรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6จากทั้ง7อำเภอของจังหวัดปทุมธานีซึ่งมีกำหนดเข้ารับการคัดกรองสายตาระหว่างวันที่24ถึง25สิงหาคมรวมทั้งสิ้น 2,063 คนในโอกาสนี้นางสาวอภิสราเกตอินในอำเภอคลองหลวงพร้อมด้วยนางสาวสุภาพรวรรณเมธีปลัดอำเภอคลองหลวงได้เข้าร่วมหารือและประสานการดำเนินงานในส่วนของฝ่ายปกครองในนามจังหวัดปทุมธานีเพื่อสนับสนุนการอำนวยความสะดวกการรักษาความคือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพในกรณีพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้มอบหมายให้นายองค์อาจนฏธรรมนิธาที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีในฐานะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์วัดพระธรรมกายพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการมูลนิธิธรรมกายเข้าร่วมหารือและวางแผนเตรียมความพร้อมโดยวัดพระธรรมกายให้ความอนุเคราะห์

ร้อมสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานสดทัศนูปกรณ์อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับนักเรียนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตลอดจนจัดเจ้าหน้าที่ร่วมอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการภายหลังการสำรวจพื้นที่และประชุมเตรียมความพร้อมแล้วคณะผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆได้เข้ากราบนมัสการพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเพื่อกราบขอบพระคุณที่เมตตาให้ความอนุเคราะห์สถานที่และสนับสนุนการดำเนินโครงการอันสะท้อนถึงความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐภาคสาธารณสุขเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีฝ่ายปกครองคณะสงฆ์และภาคประชาสังคมในการร่วมกันขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติเพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้รับการตรวจคัดกรองสายตาอย่างทั่วถึงเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแว่นสายตาและการรักษาที่เหมาะสมอันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานีอย่างยั่งยืนค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียได้จัดพิธีบูชาข้าวพระพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดประจำเดือนและพิธีทอดผ้าป่าสร้างอาคารปฏิบัติธรรมท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติโดยมีสาธุชนกว่า50ท่านเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะแม้พิธีกรรมในครั้งนี้จะจัดขึ้นบริเวณชานคาอาคารอเนกประสงค์ท่ามกลางฤดูหนาวของนครซิดนีย์แต่ความหนาวเย็นไม่อาจลดทอนความเลื่อมใสและความเบิกบานในบุญของสาธุชนได้ทุกท่านต่างมาร่วมพิธีด้วยหัวใจที่ผ่องใสโดยได้รับความเมตตาจากพระสมุอาทรธรรมจันโทเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรและนั่งสมาธิตามเสียงหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรสมหมายบำรุงและกัลยาณมิตรจตุพงศ์ขายของเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์อย่างพร้อมเพรียงกันส่วนในช่วงพิธีบูชาข้าวพระสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาและประกอบพิธีกรรมอันเป็นมงคลอย่างพร้อมเพรียงกันท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสงบเรียบร้อยและเปี่ยมด้วยความศักดิ์สิทธิ์แห่งการสั่งสมบุญสร้างบารมีค่ะจากนั้นคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ตั้งริ้วขบวนผ้าป่าและอัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีซึ่งเจ้าภาพทอดผ้าป่าบำรุงวัดประจำเดือนสิงหาคมมี2คณะประกอบด้วยกัลยาณมิตรกนกสอนเขื่อนเพชรและกัลยาณมิตรจิดาภาชัยธรรมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่ารวมถึงเจ้าภาพทอดผ้าป่าสร้างอาคารปฏิบัติธรรมจำนวน2คณะประกอบด้วยกัลยาณมิตรสุวรรณีอเนกวิสุทธิ์วงศ์และกัลยาณมิตรร่มธรรมจันทนันเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรก่อนพระสอนนาราชรุณทรัพย์นำกล่าวคำอธิษฐานจิตในการนี้คณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่าก่อนที่จะได้รับชมประมวลภาพงานบุญตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาด้วยความปลื้มปิติและในการนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนได้น้อมถวายปัจจัยบำรุงวัดแด่คณะสงฆ์ซึ่งอาคารปฏิบัติธรรมแก้วกลางกายคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงก็จะก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์โดยอาคารหลังนี้เกิดขึ้นจากแรงศรัทธาและการสั่งสมบูรณ์ของสาธุชนทุกท่านตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเพื่อเป็นสถานที่ศึกษาและปฏิบัติธรรมของผู้คนอีกนานเท่านานเมื่ออาคารสร้างแล้วเสร็จการประกอบศาสนาพิธีต่างๆจะมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้นสามารถรองรับผู้มาศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรมได้มากขึ้นเป็นศูนย์รวมใจของผู้มีบุญและเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองในประเทศออสเตรเลียสืบไปค่ะและในช่วงนี้บุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่อง

ในวันธรรมชัยด้วยยอดสวด 8,657,585,858 จบตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดสวดได้ที่ forbytheworld.com ค่ะและขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกนะคะรวมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อถวายระบบอุปกรณ์สื่อโสตชัดอาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะและขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะขออนุโมทนาบุญกับทุกกิจกรรมงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้ส่งมาให้เราได้ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะซึ่งทุกท่านนะคะสามารถรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมและทบทวนใน zoom072.com และทาง www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN by DMC ด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดก

0: ในพุทธกาลสมัยนั้นยังมีสตรีที่มีคุณยิ่งต่อการกำเนิดเป็นพุทธะอันแปลว่ารู้สิริมหามายาปชาบดียโสธราพิมพาหรือวิสาขาล้วนเป็นที่บูชานับเนื่องมากว่า 2,500 ปีแต่ยังมีอีกสตรีหนึ่งที่ชาวพุทธเราเชื่อกันว่าแม้วันนี้นางยังตกนรกหมกไหม้อยู่หญิงนางนี้ก่อบาปมหันต์ต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจินยจมานวิกานางนี้เคยบังอาจกล่าวอ้างยกความสัมพันธ์เป็นเท็จใส่ร้ายพระพุทธองค์ต่อหน้าพุทธบริษัทแล้วณเวลานั้นจินยจมานวิกาก็ลงโลกันตกนรกด้วยพระแม่ธรณีสูบหายไปจากโลกมนุษย์เหลือไว้แต่มหันตบาปที่ก่อไว้เป็นข้อปรารภเตือนสติสืบมาแต่นั้น
1: ร้อนเหลือเกินอ่ะโอ้ยโอ้ยร้อนร้อนมากเลยอ่ะ
0: ดังในพระธรรมเทศนาครั้งหนึ่งณพระเชตวันมหาวิหารกลางสังฆมณฑลคราวนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปรารภนางบาปผู้นี้เป็นข้อธรรมขึ้นด้วยพันธนะโมกขชาดกดังนี้อดีตการอันไกลออกไป

0: ยังมีอัครมเหสีผู้สมบูรณ์พร้อมในอิทธิลักษณ์ชวนหลงไหลบำรุงบำเรอสุขแก่พระเจ้ากาสีอยู่ในพาราณสีนครหลวง
1: หญิงสวยอย่างเราแม้แต่พระเจ้ากาสีก็ยังหลงไหลแล้วมีหรือชายหนุ่มอื่นใดจะไม่ต้องการ
0: เมื่อถึงคราวสวามีผู้เฒ่าจะต้องออกทัพไปปราบกบฏยังปัจจันตคามห่างไกลก็ถูกนางนั้นบังคับมิให้ข้องแวะสตรีอื่น
2: แม้พี่จะมีใจให้กับหญิงอื่นได้อย่างไรกันในเมื่อพี่มีอัครมเหสีที่สวยงามอย่างเจ้าอยู่แล้วรอพี่อยู่ที่วังเถิดนกหญิงอย่าวุ่นวายใจไปเลยพี่นี้รักเจ้าเพียงคนเดียวเท่านั้น
0: อัครมเหสีขอให้พระเจ้ากาสีพระสวามีบอกกล่าวรายงานทุกสุขมาเป็นระยะมิให้ขาด
1: เสด็จพี่ต้องส่งทหารนำสารส่งข่าวมาทุกระยะหนึ่งโยนนะเพคะหม่อมฉันจึงจะคลายคิดถึงพระองค์ได้บ้าง
2: จ้าจ้าจ้าจ้าพี่จะส่งม้าเร็วกลับมาทั้งขาไปและขากลับทุกๆโยนตามที่น้องต้องการเลยละจ้า
0: ครั้นได้เวลาเมื่อโยธาทัพรอพร้อมอยู่นอกกำแพงพระนครและทรงฝากราชกิจต่างๆให้ปุโรหิตหนุ่มดูแลต่างพระเนตรพระกันแล้วพระเจ้ากรุงพาราณสีก็อำลามเหสีไปศึกด้วยความอาลัย
1: รักษาพระวรกายด้วยนะเพคะน้องจะรอเสด็จพี่กลับมาไปให้นานๆเลยนะคราวนี้ก็จะถึงเวลาที่เราจะมีความสุขอย่างเต็มที่สักที
0: ปุโรหิตหนุ่มผู้สำเร็จราชการเป็นบัณฑิตรักษาทานศีลภาวนาอยู่เมืองนิดรู้จิตสตรีเช่นมเหสีด้วยยานสัมผัสก็ปลีกตัวออกห่างมิข้องแวะข้องราชการด้วย
3: ใจหญิงนี่ยากแท้จะยังถึงทางที่ดีเราควรอยู่ห่างจากอัครมเหสีไว้เป็นดี
0: สองราตรีผ่านไปพระราชาเดินทัพได้ครบทางไกลหนึ่งโยชน์ก็ส่งม้าเร็วนำข่าวมาส่งแก่มเหสีตามนัดหมาย
4: อิจฉาพระเจ้ากาสีจริงๆที่อัครมเหสีที่ทั้งสวยและสาวอย่างนั้นดีใจจริงๆที่ครั้งนี้เราจะได้มีโอกาสทอดพระเนตรพระนางใกล้ๆอย่างนี
0: ้เมื่อถึงวังทหารผู้นำสารก็รีบเข้าเฝ้าอัครมเหสี
4: ทุกสุขของมหาราชตัดให้กระหม่อมถวายให้ถึงพระหัตถ์มเหสีขอถวายสารนี้พะยะค่ะ
1: ดีแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นเจ้าก็ตามเราละกันเราไม่สะดวกที่จะรับสารที่นี่มาสิจ๊ะเข้ามายังห้องข้างในโน้นเถอะ
4: อ๋อนี่เราจะมีวาสนาถึงเพียงนี้เชียวหรือเนี่ยไม่ไปก็โง่แล้ว
0: ความจริงก็คือการให้ทหารกลับมาส่งข่าวเป็นเพียงแผนการความต้องการล่วงละเมิดข้อกาเมของอัครมเหสีนั่นเอง
1: คลังกลมกองของเจ้าไปได้แล้วล่ะเจ้าหมดหน้าที่แล้วและหากไม่อยากตายก็จงหุบปากให้เงียบไว
4: ้ผู้หญิงอะไรได้แล้วก็ไล่กลับช่างน่ากลัวจริงๆ
0: ในทุกๆโยธที่ทัพกษัตริย์เดินทางไปก็จะมีผู้ชายล่ำสันมาเป็นเหยื่อแก่พระมเหสีหนึ่งคน
1: กลับไปได้แล้วล่ะแล้วอย่าปากโป้งล่ะไม่งั้นน่ะหัวเจ้าไม่ได้วางอยู่บนบ่าเหมือนเดิมแน่ๆมีความสุขจังเลยอ่ะผ่านมาตั้ง32คนแล้วสินะเนี่ยถ้าพระเจ้ากาสีเป็นนานๆแบบเนี้ยก็ดีสินะช่วยมิได้ผู้หญิงสาวสวยอย่างเราอ่ะให้มีความสุขอยู่แค่ผู้ชายแก่ๆได้ยังไงกัน
0: พระเจ้ากรุงพาราณสีเมื่อทรงปราบกบฏได้ชัยชนะแล้วก็เสด็จกลับพระนครและในระหว่างทางกลับทัพนั้นพระองค์ก็ทรงส่งทหารไปส่งสารให้อัครมเหสีดังเดิมเหมือนตอน

0: ตอนขาไปทหารสื่อสารเจ้าจงนำความรักของเราในขากลับหนึ่งโยชน์แรกไปส่งแก่ยอดดวงใจของเราด้วยอย่าช้าล่ะเดี๋ยวนางจะคิดถึงเราจนขาดใจเสียก่อน
1: เมื่อราชสารแสดงความรักมาถึงพระมเหสีผู้มักมากกามคุณก็เริ่มนับระยะทางกลับเช่นเดียวกับที่กระทำไปแล้ว
2: รีบเข้ามาเร็วเข้าหากขัดขืนข้าจะทูลเท็จว่าเจ้าเนี่ยปลุกปล้ำทำร้ายร่างกายเรา
3: โอ้ถึงตายเชียวนะพะยะค่ะ
1: อีก32คนอันเป็นระยะทางโยชน์สุดท้ายผ่านไปข่าวการกลับมาของพระราชาก็แพร่ออกไป
2: หมดกันผู้ชายคนที่64เป็นคนสุดท้ายของเราแล้วหรือเนี่ยโหยแย่จริงๆเนี่ยจะหมดเวลาแห่งความสุขของเราแล้วเหรอเมื่อไหร่กันนะที่พระเจ้ากาสีจะออกไปทำศึกสงครามอีก
1: ในวันที่ต้องตกแต่งปราสาทเป็นพระราชนิเวศรอรับเสด็จนั้นปุโรหิตหนุ่มต้องเข้าไปตรวจตราความเรียบร้อย
2: ปุโรหิตเข้ามารับใช้เราสักเรื่องหนึ่งเถอะมาสิเข้ามาข้างในนี้หน่อยทหารทั้ง64นายจะหารูปงามล่ำสันสู้ท่านสักคนไม่ได้รีบเข้ามาเถอะก่อนที่พระสวามีของเราจะมาถึง
4: หยุดก่อนพระเทวีหม่อมฉันไม่อาจทำตามพระประสงค์ของพระเทวีได้หรอกทหารทั้ง64นายนั้นอาจจะกลัวพระนางแต่พวกเขาช่างไม่กลัวอกุศลกรรมเลย
2: เจ้าพูดอย่างนี้แสดงว่าเจ้าไม่กลัวเราอย่างนั้นหรอถ้าอย่างนั้นก็ลองดูหากเจ้าไม่ทำตามประสงค์ของเราเราก็จะให้พระเจ้ากาสีตัดหัวเจ้าเสีย
4: กระหม่อมไม่ยอมทำผิดแม้ว่าจะถูกตัดหัวก็เพียงชาติเดียวดีกว่าก่อกรรมแล้วถูกตัดหัวชดใช้ไปพันชาติ
2: เจ้าปุโรหิตโง่บังอาจมาปฏิเสธหญิงงามอย่างเราดีละแล้วเจ้าจะรู้พิษสงของเราบ้าง
1: อัครมเหสีโกรธมากเมื่อถูกขัดใจพระนางกรีดร้องแล้วโผล่เข้าฝากรอยเล็บไว้บนร่างกายปุโรหิตคนดีก่อนปล่อยให้กลับไปและเมื่อพระเจ้ากาสีกลับมายังพระที่บรรทมความเท็จเพชรทูลก็พรั่งพรูออกมาพร้อมน้ำตาของนางผู้งดงาม
2: เสด็จพี่กลับมาก็ดีแล้วเพคะเจ้าปุโรหิตนั่นน่ะมันทำร้ายน้องมันย่ำยีน้องอ่ะ
5: บังอาจมากเจ้าปุโรหิตตัวดีข้าอุตส่าห์ไว้ใจมันบังอาจมาทำลายดวงใจของข้าเพียงนี้เชียวหรือทหารนำตัวมันมาเดี๋ยวนี้ข้าจะตัดหัวมันเอง
1: ดังกล่าวไว้ปุโรหิตหนุ่มนั้นเป็นบัณฑิตตระกูลพราหมณ์โสธิยะอันซื่อสัตย์คู่พระราชวงศ์เมื่อยกข้อนี้ขึ้นถวายพระสติความขับขันถึงชีวิตก็บรรเทาลง
5: ในเมื่อเจ้าเป็นผู้อยู่ในศีลธรรมหากเจ้าไม่ได้เป็นผู้ผิดฉะนั้นเจ้าจงกล่าวมาว่าอัครมเหสีของเราผิดอย่างไร
4: ข้าพระองค์เพราะไม่อาจตามพระทัยนางผู้ประพฤติกรรมเป็นนิจได้

0: แล้วการไต่สวนดำเนินขึ้นเมื่อจบสิ้นปากคำของชายชะกันทั้ง64คนที่ยอมสารภาพตรงกันพระมเหสีผู้ร้อนแรงก็มิอาจปฏิเสธได้โทษนางนั้นถึงขั้นประหารชีวิต
1: ขอทรงโปรดอภัยโทษ

0: ิฐบุตรย่อมไม่อิ่มเมถุนเป็นธรรมดา
1: ปุโรหิตบัณฑิตแห่งเราไม่เอาโทษประหารแก่นางผู้นี้ก็จริงแต่จะงดโทษทั้งหมดเหมือนอภัยโทษแก่เจ้าทั้ง64คนนั้นคงไม่ได
2: ้พระมเหสีเหนือจักรนั้นถูกบดพยศเป็นสามัญส่วนทหารทั้งปวงได้คืนกลมกองกินเบี้ยหวัดต่อไปสำหรับปุโรหิตบัณฑิตหนุ่มนั้นเบื่อหน่ายต่อชีวิตคราวาจึงออกบวชถึงเพศบรรพชิตอำลาราชสำนักพาราณสีมุ่งสู่ป่าหิมวัน
1: ขอจงสำเร็จในยานสู่พมโลกเถิดท่านบัณฑิต
2: ในพระชาตินั้นบัณฑิตโพธิสัตว์บำเพ็ญเพียรสั่งสมพระบารมีเพื่อการตรัสรู้ในอนาคตการอยู่ในสัปปายะสถานอันสงบจนถึงได้ยานสมาบัติถึงกาละแล้วก็สู่พมโลกดังปวารณาถึงพระพุทธกาลสมัยทรงประชุมชาดกว่าพระมเหสีกำเนิดเป็นนางจินจมานวิกาพระเจ้าพาราณสีกำเนิดเป็นพระอานนท์ปุโรหิตเสวยพระชาติเป็นพระพุทธ

เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเสียงกล้าวขอกราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยความเคารพยิ่งแล้วก็เจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านนะวันนี้วันที่7สิงหาคมนะก็เราเข้าพรรษามาตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมก็เท่ากับผ่านเทศกาลเข้าพรรษามาได้9วันก็ถือว่าบรรยากาศของบุญเข้าพรรษาก็ยังไม่จางหายไปเท่าไหร่วันนี้หลวงพี่ก็เลยถือโอกาสมาพูดในหัวข้อเรื่องเทียนธรรมนำสันติสุขนะเทียนธรรมในที่นี้ก็หมายถึงเทียนพรรษานั่นเองนะส่วนคำว่าเทียนพรรษาการถวายที่พรรษาหรือเทียนธรรมเนี่ยจะนำสันติสุขมาสู่พวกเราอย่างไรเดี๋ยวค่อยรับฟังติดตามกันนะตอนนี้ก็อยากจะให้พวกเราได้มาถึงเวลาสำคัญที่จะมารับฟังทบทวนโอวาทของคุณครูไม่ใหญ่ในวันนี้จะเป็นตอน

0: ที่ชื่อว่าหนุ่มศรีราชามาบุกเบิกอยุธยาจนรุ่งเรืองโอ้หลวงพี่ก็อยากทราบเหมือนกันนะหนุ่มศรีราชหนุ่มศรีราชาท่านใดเนาะที่มีความเก่งกาจสามารถจนบุกเบิกอยุธยาจนรุ่งเรืองได้นะขอเชิญติดตามรับฟังทบทวนทบทวนว่าของคุณครูไม่ใหญ่นะเชิญจ้ะ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วคร
1: ับ ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วคร
1: ับใครยิ้มขอให้รวยจ้า

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำ
0: จ้า Do you love me, boy?

0: แต่เธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สร้างสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุไข
0: เพื่อที่ว่าบุญนี
1: ้จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้บ้านไม้นะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: โรคสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นพระยังกรายก็จะตั้ง
1: ว่าตามกันครับ
0: เรามาว่าคาถาโรยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 072แม่นี่มันนี่มานี่แม่นี่มานี่มานี่แม่นี่มันนี่มานี
0: ่มาอย่าง
1: รอรับอยู่ครับ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวยจงรวย
1: สาธุ
0: ดีไหม
1: ดีครับ
0: เดี๋ยวเรามาว่าคาถาที่รวยกับเศรษฐีกันดีกว่า
1: ครับ
0: คือคาถา
1: ส่วนทีจ้า072ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
0: ้ทำอย่างนี้จ้ะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็น
1: สวรรค์ที
0: สวรรค์ทีรวยกันไปทุกชาติเลยจ้ะ
1: สาธุ
0: ขอให้พระทุกรูปบวชกันให้ได้ทุกกายเลยนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: แล้วก็เราทุกคนให้ได้กระทึงพระในตัวทุกกายทุกคนเลยนะจ๊ะ
1: สา

0: นักเรียนอนุบาลใครชอบไปเที่ยวหาความสุขจากการไปภูเขาทะเลน้ำตกกันบ้างจ๊ะหาความสุขจากการดูหนังดูซีรีส์บ้างล่ะดีใจอย่าไปเสียเวลากันอย่างนั้นเลยนะเพราะอย่างนั้นมันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงนี่จ้ะความสุขแท้จริงอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นคลังแห่งความสุขที่เข้ารหัส072โดยวิธีการแตะเบาๆเราก็หาความสุขได้ง่ายๆอย่างนี้เองก่อนหนึ่งเราจะต้องรู้จักแหล่งความสุขก่อนแล้วรู้ว่าจะเข้าถึงด้วยวิธีการอย่างไรถ้ารู้วิธีก็ง่ายถ้าไม่รู้วิธีก
1: ็
0: ยากมนุษย์มัวจะไปหาความสุขนอกตัวหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอแล้วสิ่งที่เขาเจอคืออะไร
1: ความเพลินความเสียแล้วก็ปล่อยไปเลย
0: แล้วเวลาชีวิตก็หมดไปวันๆ
1: ใช่ครับ
0: แต่ความสุขภายในความสุขที่ไร้กังวลไม่มีห่วงหาอะไรเลย
1: ครับ
0: สิ่งที่มนุษย์อยากได้มากที่สุดคือความสุขแล้วแหล่งความสุขก็อยู่ที่ศูนย์กลางกาย
1: ฐานที่

0: คือ2นิ้วมือค่ะ
1: จ้ะซึ่งเป็นจุดที่ทำให้เรานั่งนอนยืนได้อย่างมีความสุขเพียงแค่แตะเบาๆแบบโอลิทัสชาวโลกรู้แต่อยากให้มีสันติภาพโลกบังเกิดขึ้นแต่เขาไม่รู้จะทำไงเนี่ยมีวิธีการที่ดีสุดที่จะทำให้โลกเกิดสันติสุขได้ก็คือมนุษย์ต้องเอาสิ่งที่เรามีอยู่นำมารวมกันกายเรามีไหม
0: มี
1: มีใจไหม
0: มี
1: นี่เอากายกับใจมารวมกันเท่านั้นง่ายแค่นี
0: ้
1: ไม่ต้องไปสิงเงินสีทองแสวงหาเลยวันใดที่กายกับใจมารวมกันได้วันนั้นความสุขยิ่งใหญ่ก็จะเกิดขึ้น
0: สาธุ
1: เป็นความสุขที่มนุษย์โหยหามากนะจ๊ะเพราะฉะนั้นถ้าเราได้เจอแล้วต้องรักษาไว้ต้องหวงแหนไว
0: ้
1: มนุษย์มัวแต่ไปโหยหาความสุขจากแหล่งที่ไม่มีทั้งที่แหล่งแห่งความสุขล้วนมีอยู่ในตัวของเราทั้งหมดแต่ไปหานอกตัวมันก็เหลือเชื่อเหลือเกินนะจ๊ะสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายแสวงหาอยู
0: ่
1: คือความสุขที่แท้จริงไปหาสักไกลเลยแต่ปรากฏว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ใกล้ที่สุด
0: ค
1: ืออยู่ในตัวของเรานั่นเองสิ่งที่เราหรือมนุษย์ทั้งหลายไปแสวงหาจริงๆแล้วก็อยู่ในตัวของเรามีทุกอย่างพร้อมอยู่แล้วแต่เราไม่รู้กันทั้งนั้นเองแล้ววิธีการก็มีมาสั่งสอนกันมาตั้งยาวนานนี่จะรุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นลงมาเรื่องของเราล่าสุดก็หลวงปู่ท่านก็สอนมานานแล้วนี่เนาะก็แค่นั้นเองแต่ทำไมเรายังไม่เจอเพราะเรายังไม่ได้ทำหรือทำก็ทำไปงั้นๆน่ะ
0: กระ
1: ด
0: อกกระ
1: เดกระดอกกระเดกระดอเดียวฮะมันก็ไม่ได้ถึงสักทีมันก็ต้องทำกันอย่างจริงจังอย่างถูกหลักวิชาสบายนะหยุดนิ่งเฉยเดี๋ยวเราก็เจอสุขที่แท้จริงในตัวของเราเองเนาะเพราะสิ่งที่แสวงหาจริงๆแล้วอยู่ในตัวของเรานี่ความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่นอกโลกนอกจักรวาลหรือนอกตัวอยู่ใกล้แค่นี้เองซึ่งเราจะไม่ต้องศึกษาเรียนรู้ไว้นะจ๊ะถ้าใครเกิดมาไม่รู้ตรงนี้หรือรู้แล้วไม่ทำเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วไม่ได้อย่างนี้ก็เสียชาติเพราะฉะนั้นอย่ามัวไปหาสิ่งที่มันไม่สำคัญนอกตัวนะจ๊ะเพราะสิ่งที่สำคัญนั้นอยู่ในตัวและต้องหยุดอย่างเดียวจึงจะเจอหยุดเป็นตัวถ้าไม่หยุดเด็ดไปอีกหลายชาติเลยเนี่ยดังนั้นถ้าเราอยากเข้าถึงความสุขอย่างง่ายๆก็ต้องทำอย่างง่ายๆอย่าไปทำแบบลำเข็นลำเข็นไม่ได้เลยนะจ๊ะเมื่อใจเรามีความสุขก็จะพบแหล่งความสุขคือนิพพานังปรมังสุขังเข้าถึงนิพพานเป็นบรมสุขสุขดีที่หนึ่งเลย

0: วันนี้ก็มีเรื่องจากหนุ่มศรีราชาหมอบุกเบิดอยุธยาจนรุ่งเรือง
1: โอ้โ
0: หเปิดรายการด้วยเพลงอ๋อแต่ก่อนมีอยุธยาเมืองเก่านะวันนี้ฟังอยุธยาเมืองธรรม

0: กราบพระว่าหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงครับกระผมพระครูสมุธีรพงศ์ธีระวังโสประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประธานโซนกลางหนึ่งและเป็นเจ้าวาดวัดป่าโคครับ
1: สาธ
0: ุไหนยกมือหน่อยสิจ๊ะองค์นี้เนาะ

0: อ๋อเป็นสมภารวัดป่าโคเหรอจ๊ะ
1: ครับหลวงพ่อครับ
0: มันเป็นไงวัดป่าโค
1: ครับเป็นวัดเก่าแก่ในสมัยอยุธยาครับหลวงพ่อครับแล้วก็ที่ชื่อวัดป่าโคเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นสถานที่ที่เขาเอาโคมารวมกันค้าขายครับตลาดสมัยก่อนก็จะเรียกป่าครับ
0: อ๋อตลาดสมัยก่อนเรียกป่าป่าโ
2: ค
0: ก็ผมก็วัดครั้งแรกปีพุทธศักราช2538โดยการชักชวนของเพื่อนชมรมพุทธแห่งมอบุรพาการมาวัดในยุคนั้นต้องนั่งรถอาศัยสถานที่กี่ต่อ5ต่อใช่จ้ะรวมแล้วกี่ชั่วโมง5ชั่วโมงพกพาหัวใจสีขาวผ่านถนนลูกรังสีแดงเมื่อมาถึงวัดก็จะผ่านซุ้มโค้งแห่งคำตอบและเป้าหมายชีวิตนั่นคือซุ้มโค้งที่เขียนว่าเรา
3: เกิดมาสร้างบารม
0: ีและอีกซุ้มหนึ่ง
3: ทำความด
0: ีเป้าหมายชีวิตถูกต้องจ้ะผมน่ะมารับบุญเป็นอาสาสมัครคอยต้อนรับสาธุชนตรงซุ้มโค้งนั้นทุกวันอาทิตย์เลยครับดูสิผมอยู่ตรงไหนนะผมครับผมครับอยู่ตรงไหนเนาะเดี๋ยวจะให้นักเรียนสันนิษฐานนี่จ้ะ
2: คนแรกเลยคร
0: ับ อ๋อผมครับนั่นนะอ๋อแม่

0: ต้องเขียนงั้นเลยไม่ได้สันนิษฐานเลย
1: บอกก็บอกแล้วครับ
0: พอปิดเทอมภาคฤดูร้อนผมยังได้มาบวชธรรมทายาทในรุ่น24พอบวชแล้วก็ซึ้งติดตรึงใจอยากอยู่แต่ในผ้าเหลือง
1: สาธุ
0: ตอนได้โครงการทำราชการก็ได้แจ้งว่าเปิดโอกาสให้ผู้ที่ยังเรียนไม่จบสามารถดับเรียนและบวชต่อได
1: ้
0: แล้วจะไปเรียนทันเขาเหรอ
1: ไม่เป็นไรครับเรียนทางธรรมก่อนเรียนทางธรรมก่อนคร
0: ับ เรียนทางธรรมก่อนนะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ก็ผมตั้งใจอยากจะบวชต่อไปเรื่อยๆเป็นอย่างมาแต่อนิจจังอนิจจาองค์มารดา
1: องค์มารดาองค์มารดา
0: ผู้บังคับบัญชาสูงสุดประจำบ้านไม่อนุมัติแม้จะอนุโมทนา
1: แต
0: ่
1: ไม่อน
0: ุ
1: ม
0: ั
1: ติ
0: เพราะมีคำสั่งว่าจงไปเรียนต่อให้จบซะก่อนนี่เนาะถ้าก็มีเหตุผลเนาะเรียนยังไม่จบแล้วบวชทำไมไปเรียนให้จบซะก่อนตอนนั้นก็ผมก็ยังไม่รู้จะหาคำคมใดมาทัดทานจึงจำใจต้องพกพาความเสียใจออกไปเรียนต่อไม่เสียใจไม่เสียและบอกกับตัวเองว่าบุญเรายังน้อยไม่น้อยไม่น้อยบุญกำลังช่วยให้ประสบความสำเร็จในวันเวลาต่อมาเนาะแต่ตอนนั้นลำพึงกับตัวเองบุญเรายังน้อยอุปสรรคจึงมาขัดขวางอุปสรรคแปลว่าใกล้สวรรค
1: ์
0: ต้องสั่งสมบุญให้มากๆอะก็ดีนี่สอนตัวเองได้จ้ะเพื่อจะพิชิตใจมารดาให้ได
1: ้
0: โอ้จะสั่งสมบุญนี่นะให้มารดาท่านเข้าใจจริงๆท่านเข้าใจแต่ท่านยังไม่อยากจะเข้าใจอยากให้ไปเรียนให้มันจบๆซะก่อนโอ้นี่หัวใจมารดานับจากวันนั้นก็ผมก็ตั้งใจสั่งสมบุญยิ่งๆขึ้นไปแล้วและฐานจิตตอกย้ำทุกวันเราสันนิษฐานที่ว่าท่านอธิษฐานวันละกี่รอบห้ารอบจ้าอาศัยนิษฐานรอบที่หนึ่งอธิษฐานตอนไหนหลังสวดมนต์เช้ารอบที่สองอธิษฐานตอนไหนก่อนทานข้าวเช้านี่นะหลังนึกหลับตาบูชาคำพระรอบที่สามอธิษฐานตอนไหนอาจารย์ก่อนอาหารกลางวันรอบที่สี่อธิษฐานตรงไหนนี่จะหลังทำวัดเย็นเนาะแล้วรอบที่ห้าล่ะถูกต้องจ้ะก็ผมอธิษฐานอย่างนี้ทุกวันเลยอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาถึง2ปีเต็มตั้งเป้าหมายเดียวคือขอได้กลับมาบวชอีกครับแล้วได้กลับมาไหม
1: ได้กลับมา
0: ได้กลับมาบวชเนาะ
1: ใช
0: ่โอ้จ้ะพอเรียนปี4ก็ผมได้เป็นประธานชมรมพุทธทำกิจการอย่างลุยหนักจัดเต็มเพื่อเสริมแต้มบุญให้เข้มข้นผมจริงจังงานชมรมมากจริงๆงานมากจนเครียดแคเรียแคเรียเอียดนี่นะและเปลี่ยนโหมดไปเป็นพี่เลี้ยงยุวะกัลยาณมิตรได้ซึมซับความใสซื่อบริสุทธิ์ของเด็กๆเหมือนได้ล้างพิษจากความเครียดออกจากสมองจะหมดเลยครับโอ้ดีอย่างความใสของเด็กนะทำให้ความเครียดละลายสูญพันไปเลยจนกระทั่งเรียนจบก็ผมจึงวางแผนเตรียมเข้าวัดแต่ก็ยังเป็นสิ่งที่ขัดใจแม่อยู่เหมือนเดิมคือขัดใจแม่ใสนี่นะหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะเพื่อนๆจึงได้เล่าเรื่องย้อมใจให้ฟังว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องไม้เธอนั้นไม่ใช่คนแรกที่โดนขัดขวาง มันเป็นเพียงแค่บ

บททดสอบประจำเส้นทางเท่านั้นดูสิจะผ่านบททดสอบไหมในอดีตการนานมาแล้วโอ้พูดถึงวินูเลยนะได้มีรุ่นพี่คนหนึ่งโอ้โหซึ่งเป็นหนุ่มชลบุรีที่มีกึ๋นถามว่าก็ไปสนับสนุนที่เขาวัดเหมือนกันนี่นะดูที่มีกึ๋นนี่เป็นไงเนอะท่านชื่อหลวงพี่ชูพงธรรมิโกไหนๆยกมือสิองค์นี้เนาะปัจจุบันท่านบวชได้3พรรษาแล้วเอ้ย30พรรษาแล้วท่านมีวิธีให้กำลังใจตนเองอย่างนี้คือดูนะวิธีการให้กำลังใจของท่านนะท่านจะไปยืนอยู่หน้ากระจกอย่างองอาจและยิ้มให้กับตัวเองให้สดชื่นแล้วก็บอกตัวเองว่าเราน่ะเกิดมาสร้างบารมีนี่เนาะแค่นั้นยังไม่พอดูกระจกไปก็เอามือเสยผมท่านเอามือเสยผมดูซิว่าเมื่อไม่มีผมแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างไรก็จะรออย่างเงี้ยแหละนี่เนาะฟังแล้วผมก็เอาบ้างส่องก็จอกแล้วก็เคลิ้มเลยครับก็นี่มันทรงผมที่หล่อที่สุดในโลกชัดๆ ยิ่งทรงยิ่งหล่อนี่เนาะยิ่งหล่อยิ่งอยากบวชอ๋อที่อยากบวชเพราะเราเกิดมา

มีอยู่วันหนึ่งผมได้ไปยืนที่ดาดฟ้าฮะโหนี่จะโดดเลยเหรอไม่ใช่อ่ะมองลงมาเห็นผู้คนเดินขวักไขว่ไปมาดูวุ่นวายผมรู้สึกเบื่อหน่ายชีวิตทางโลกแบบสุดขีดนี่นะจึงปักใจมั่นว่าเป็นไงเป็นกันรวยเป็นรวยเฮ้ยบวชเป็นบวชเพราะวันรุ่งขึ้นเป็นวันที่จะต้องเข้าวัดรายงานตัวแล้วผมจัดอารวาสรวบตั้งแต่เด็กจนโตค่อยๆย่องไปวางไว้ที่หัวเตียงคุณแม่นี่จ้ะคงกลัวท่านตื่นมั้งคืนนั้นจังหวะท่านกำลังหลับปุ๋ยอยู่อ๋อใช่เลยกลัวท่านตื่นผมนึกขอในใจว่านะครับขออนุญาตไปบวชก่อนนะครับโอ้โหน่าฉลาดเนาะโอ้โหพอท่านเงียบในความเงียบถือว่าได้ขออนุญาตแล้วแต่ท่านก็เงียบในความเงียบผมเลยตีความว่าถูกต้องจ้ะท่านอนุญาตแล้วโดยดุษฎีโอ้โหเล่นฉลาดเนี่ยจากนั้นจึงย่องเข้าไปกราบเท้าท่าน

0: กราบต้นทางสวรรค์ที่ฝ่าเท้าท่านแล้วก็ที่กระเป๋าเดินทางครับว่าประสบการณ์ทันทีเลยครับถือว่าได้ขออนุญาตเรียบร้อยแล้วพอเดินทางมาถึงวัดรุ่นพี่ที่เป็นพระอาจารย์ยุวะกัลยาณมิตรก็โทรมาเรียกให้เข้ามากราบหลวงพ่อแล้วก็ความเมตตาตัดปลอยผมให้ wow. มือสั่น ช่วงวินาทีนะหัวใจกับผมพองโต ทั้งเปลื้มไปติดใจและตื่นเต้นมากครับ ตอนที่ก้มหัวหลวงพ่อตัดปลอยผมในใจก็นึกว่าหวานจังเลย ไม่กล้าอ่าน มันหวานมากฮะโอ้โหนี่เนาะนับแต่บัดนี้ชีวิตของผมได้เป็นของหลวงพ่อหมดแล้วครับหวานเนี่ยนะฮะโอ้โหบวชพรรษาแรกกระผมก็ได้รับบุญกองปฏิสันถานแผนกต้อนรับส่วนหน้าจากนั้นก็ไปลุยแผนกริ้วเขาแผนกริ้วขบวนงานบุญใหญ่แทบทุกงานบุญเลยกลาทำไมบุญเป็นแผนกริ้วอยู่โอ้เดี๋ยวเราดูก็แล้วกันเนี่ยเนี่ย
1: ใช่ครับแผนกริ้วกระบวน
0: ครับกระบวนงานบุญใหญ่แทบทุกงานบุญเลยที่จริงแผนกริ้วกระบวนแผนกริ้วกระบวนงานบุญใหญ่แทบทุกงานบุญเลยครับสาธุจ้างานที่ปลื้มที่สุดคืองานสลายร่างคุณชายได้ดูแลสาวสมัครเกือบ 1,000 ชีวิตไม่ได้นอนเลยครับโอ้โหนอนบ้างเถอะเพราะความปลื้มมันกรบความง่วงจนหมดเลยเออก็มีเหตุผลเนาะก็ผมรับบุญจัดเลี้ยงกระบวนมาตลอดสิบห้าปีเต็มสาธุจ้าโอ้นี่จะจัดเลี้ยวขบวนดูแลสาวสมัครเลี้ยวขบวนงานสลายร่างคุณยายเป็นบุญที่ผมปลื้มใจจนลืมความเหนื่อยไปเลยครับในช่วงซ้อมเลี้ยวขบวนครูผู้ใหญ่ที่ไม่ทำให้เยี่ยมชมดูการซ้อมเดินด้วยครับสาธุจ้าเดี๋ยวเรามาทบทวนบุญจากเพลงเหงื่อแก้วกันนะจ๊ะ

โอ้ปีพุทธศักราช2557สำนักสัทธาภิบาลมอบหมายผมไปสร้างศูนย์ที่อยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนโดยได้รับถวายที่ดินมาจากกรมวิทย์อธิราชพันธเสนจะภาพใหญ่นี่เนาะผมเลือกที่ดินที่ใกล้เมืองที่สุดแม้ที่ดินจะต่ำแต่คิดว่าอนาคตค่อยถมเอาโอ้เล่นฉลาดนะโอ้ฉลาดนะ58ถวาย33ไร่60ถวาย65ไร่33ไร่ที่สุดเกิดน้ำท่วมจึงถวายเพิ่มอีก65โอ้ก็เตรียมสร้างเจดีย์นะรวมทั้งหมด98ไร่ขอให้เจ้าภาพชงเจริญอย่างในช่วงเราปรับได้ดีในเสมอกันหลวงพ่อตาตาชิวเมตตาเยี่ยมสูงครับและท่านก็ของผู้กนุ้งกนิ้งนะท่านจะพูดขนมกันเองเนี่ยเช่นอาจจะพูดว่ามึงทำให้มันเสร็จเร็วๆฮะท่านจะขนมกันเองเนี่ยสไตล์ท่านแม้ที่ดินจะต่ำแต่คิดว่าอนาคตค่อยถมเอาอยู่ได้เพียงเดือนเดียวก็เจอแจ็คพอตบุญใหญ่งานเชิญพระบรมธาตุไปยังพุทธอุทยานนานาชาติจังหวัดหนองคายครับนี่ธรรมญาตรากว่าพระรูปเดินผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นภาพแห่งศรัทธาที่งดงามยิ่งครับขนาดช้างมาต้อนรับเห็นพระเดินมามันก็กราบคารวะเลยน่าช้างพอเห็นพระเดินมาคุกเข่ากราบคารวะเลยโอ้นี่จ้ะซึ่งพระธรรมญาตาพันกรูปจะมาพักค้างที่ศูนย์ตอนนั้นศูนย์ก็เป็นศูนย์คือเป็นแค่ที่โล่งแถมฝนถล่มจนนิ่งกลายเป็นเลนผมเลยปิ๊งไอเดียเอาฟางข้าวมาปูพื้นกลายเป็นห้องนอนระดับ5ดาวโอ้ได้กลิ่นหอมฟางแบบธรรมชาติและที่มาพักบอกว่าตื่นมาแล้วสดชื่นสดชื่นมากเลยคือว่าผ่านวิกฤตไปได้แบบสวยหรูครับโอ้โหมีหลักฐานนี่นี่จ้า

เจอศึกหนักอีกรอบหลังกับจะงานกฐินว่าวัดพระธรรมกายเช้ามาผมเดินตรวจพื้นที่ได้ยินเสียงน้ำดังสนั่นปรากฏคันดินแตกน้ำทะลักท่วมสูงพุ่งไปถึง2เมตรมีคนบอกปิดศูนย์ลอยน้ำลดก่อนแต่ผมคิดว่าน้ำท่วมจะแค่คายแต่ท่วมใจเราไม่ได้แล้วจากการทำแพไม้ไผ่เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสจะทอดผ้าป่ากลางน้ำกลายเป็นไงวอดสาธุคนแห่มากันจนล้นศาลาครับสาธุเจ้าโอ้ผมและทีมงานสร้างแพไม้ไผ่เตรียมใจงานถ้าป่ากลางน้ำก็น้ำท่วมถนนได้แต่ท่วมศรัทธาไม่ได้สายโยและชาวบ้านยังคงเดินทางมาร่วมทอดประป่าครับภายในศาลาพุทธศาสนิกชนจำนวนมากมาร่วมประกอบพิธีทอดผ้าป่ากลางน้ำครับนี่จ้ะควรได้รับมอบหมายมาปฏิบัติหน้าที่เจ้าอาวาสณวัด

ปาโควัดโบราณเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานย้อนไปถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายแล้วพ่อครับชื่อป่าโคเนี่ยไม่ได้หมายถึงป่าที่เป็นต้นไม้นะครับแต่ในภาษาโบราณคำว่าป่านั่นนะหมายถึงตลาดหรือชุมชนการค้าในอดีตเป็นจุดพักและค้าขายของเหล่านายห้อยหรือพ่อค้าวัวควายจะเป็นแหล่งรวมโคจำนวนมากผู้คนยังเรียกพื้นที่อย่างนี้ว่าป่าโคและกลายเป็นชื่อวัดสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันครับซึ่งพอมาถึงวัดป่าโคปุ๊บก็ไม่ได้เจอโคแต่อย่างใดนะครับแต่เจอด่านเจ้าที่วัยรุ่นมาแว้นป่วนวัดสารพัดปัญหายาเสพติดและที่สำคัญคือชาวบ้านยังระแวงพระใหม่จากวัดพระธรรมกายส่วนวิหารเก่าของวัดก็เต็มไปด้วยความลี้ลับทั้งเสียงสวดสารพัญญปริศนาที่ลอยเย็นเยี่ยมมาจากภายในวิหารโอ้คราวหนึ่งมีฤาษีมาพักค้างคืนที่วัดพอตื่นมามหาฤาษีบอกว่านอนไม่หลับเลยเจ้าที่แรงสุดๆแต่สำหรับผมหลวงพ่อครับหลับสบายดีเจ้าที่แบบนี้ไม่มีผลใดๆกับชีวิตโอ้โหขนาดมหาฤาษีนี่นะนอนไม่หลับสำหรับผมหลับสบายถนัดเรื่องการหลับส่วนเจ้าที่ที่เป็นมนุษย์ผมใช้กลยุทธ์อดทนและจริงใจเป็นเกราะป้องกันภัยประสานตำรวจให้เฝ้าระวังเปลี่ยนวัดให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยผมเริ่มค่อยๆปรับกิจกรรมจากที่ชาวบ้านคุ้นกับความรื่นเริงบันเทิงศิลป์ปรับสู่โหมดการปฏิบัติธรรมชาวบ้านก็เริ่มเปิดใจรับดีจังวัยรุ่นขาแว้นเริ่มกลับใจมาบวชจนปัจจุบันวัดป่าโคกลายเป็นแหล่งผลิตพระภิกษุรุ่นใหม่ที่เติบโตขึ้นทุกปีสาธุเจ้าโอ้สุดยอดบางครั้งที่หลวงพ่อได้ทราบว่ากับผมมาปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่วัดป่าโคหลวงพ่อได้บอกว่าพื้นที่กว้างดีนะน่าจะมีพระสัก100รูปคำพูดสั้นๆนั้นก็เป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้กับผมเร่งสร้างคนและสร้างพระอย่างจริงจังนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาวัดป่าโคยังจัดโครงการบรรพชาสมบทอย่างต่อเนื่องทุกปีปัจจุบันมีพระภิกษุจำพรรษาเกือบร้อยคือประมาณ20องค์หาอีก80ลูกก็ถึง100และยังทรงพระไปช่วยดูแลวัดต่างๆที่ขาดแคลนพระสงฆ์ครับโอ้สุดยอดสุดยอดนี่จะมีหลักฐานวัดป่าโคสร้างพระเป็นพระแท้สร้างคนให้เป็นคนดีจัดโครงการพระเจ้าสมบัติอย่างต่อเนื่องทุกปีนี่จ้า

0: สำหรับปีนี้เพียงช่วงเปิดรับสมัครบวชเข้าพรรษาก็มีผู้สมัครบวชแล้วกว่า30คน
1: ส
0: าธุจ้านับเป็นสัญญาที่ดีว่าเมล็ดพันธุ์แห่งพระพุทธศาสนากำลังเติบโตงอกงามบนผืนแผ่นดินแห่งนี้อย่างต่อเนื่องครับสุดยอดสุดยอดหลวงพ่อครับครับตอนนี้วัดป่าโคก็กลายเปลี่ยนแปลงจากวัดที่เต็มไปด้วยปัญหากลายเป็นศูนย์กลางแห่งศรัทธา

และการสร้างคนดีให้กับชุมชนนั่นคือความภาคภูมิใจของชีวิตนักบวชที่ได้รับโอกาสมารับใช้พุทธศาสนาในวัดแห่งนี้ครับผมค่อยๆเริ่มเปลี่ยนบรรยากาศให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสร้างบุญและเน้นการปฏิบัติธรรมครับ

0: 萨图萨图萨图
1: 哦，老婆ครับครับวันนี้กับผมได้มีโอกาสเข้าโรงเรียนอนุบาลได้เจอหน้าหลวงพ่ออีกครั้งผมนั่งตื่นเต้นดีใจและปลื้มใจ

0: มากเลยครับ
1: ความ
0: ปลื้มนั้นส่งผลให้น้ำใสๆไหลออกจากตาทั้งสองข้างโอ้เนาะสุดท้ายก็ผมอยากจะบอกหลวงพ่อว่ารักหลวงพ่อที่สุดในโลกเลยครับ

สาธุสาธุสาธุหลวงพี่ก็รักหลวงพ่อที่สุดเหมือนกันนะขอที่บวชมานี่ตั้งใจทำงานมีหลวงพ่อเป็นต้นบุญต้นแบบนะวันนี้เรามาเข้าเรื่องกันว่าเทียนธรรมนำสันติสุขอย่างไรนะ เทียนธรรมที่ว่านี้ก็คือเทียนพรรษาการถวายเทียนพรรษาเนี่ยมันควบคู่การเข้าพรรษานะก็ได้รับความเป็นบุญนิยมอ่ะเพราะคนแต่โบราณนะคนแต่โบราณก็นักปราชญ์ก็ถือว่าการถวายเทียนพรรษาคือการถวายแสงสว่างนะจะมีอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทำให้มีรัศมีกายสว่างสวยถ้าตายเป็นเทวดาก็มีรัศมีกายสว่างสวยถ้าปฏิบัติธรรมเข้าถึงธรรมก็จะได้มีที่ประจักษ์สุขแบบพระอนุรุตนะแล้วก็เป็นบุญนิยมอ่ะมาดูสิเรานิยมกันมากเลยนะช่วงข้าพรรษาเนี่ยมาดูหลายแห่งจัดงานใหญ่เลยนะมาดูภาพจ้ะนี่เทียนพรรษานี่ทำเป็นพุทธบูชาเลยนะนี่บางเมืองนี่จัดยิ่งใหญ่งดงามมากเลยน่าจะเป็นอุบลราชธานีนะเนี่ยจัดเป็นงานใหญ่นี่อานิสงส์ยังไงนี่นะเทียนพรรษาเนี่ยปกติเขาจะไปใช้จุดบูชาต่อหน้าพระประธานในพระอุโบสถหรือบางทีก็ที่สมัยก่อนนี้ไม่มีไฟฟ้าอะไรก็ได้ใช้พระเนนได้อ่านหนังสือนะจ้ะนี่โอ้อานิสงส์เยอะนะให้เกิดปัญญาทั้งชาตินี้ชาติหน้าเปรียบเหมือนแสงสว่างแห่งเทียนให้สว่างไสวรุ่งเรืองผู้ถวายย่อมมีความรุ่งเรืองด้วยลาภยศสรรเสริญทำให้คลี่คลายเรื่องราวต่างๆทำปัญหาเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีเห็นไหมเนี่ยอู้ยอันนี้สงเยอะเลยนะนี่จะเลยไม่ได้มิตรบริวารย่อมเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเมื่อละจากโลกนี้ไปก็มีกายทิพย์สว่างไสวเวลารับโลกไปย่อมไปสู่สุคติโลกสวรรค์หากมีบารมีมากพอก็ให้มีดวงตาเกิดธรรมจักสุทิพจักสุนะเนี่ยนะเพราะว่าทางเทวดานางฟ้าเนี่ยเขาวัดความสูงต่ำความรุ่งเรืองด้วยรัศมีกายนะใครทำบุญมากรัศมีกายสว่างไสวเขาไม่ได้วัดด้วย

ไอ้ของแบทไอ้ของแบรนด์เนมนะโอ้ต้องมีกระเป๋ายี่ห้อนี้อะไรนี้ไม่ใช่เทวดานางฟ้าหรืออีกอย่างหนึ่งเห็นไหมพอเรารู้อานิสงส์ว่าเทียนพรรษามีอานิสงส์อย่างไรนะทำให้เกิดเป็นเทียนธรรมนำสันติสุขอย่างไรเดี๋ยวหลวงพี่จะพาไปถวายเทียนพรรษาเพราะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก่อนเข้าพรรษาเนี่ยหลวงพี่ไปสองรอบไปทางด้านเชียงตุงไปถวายมา41วัดแล้วก็กลับมาได้สัปดาห์หนึ่งก็ไปถวายที่ย่างกุ้งรวบรวมพระหลายๆภาคมาจัดรวมกันทั้งหมด55วัดนะเห็นไหมเดี๋ยวสนใจไหมเดี๋ยวไปเอาไปหลวงพี่พาไปถวายเทียนพรรษากันนะจ้ะนี่ถวายเทียนพรรษาที่เชียงตุงนะไปเมื่อวันที่5 6 7นะ8 9ก็กลับนะนี่มาดูปุ๊บไปถึงชายแดนแล้วนะชายแดนแม่สายนี่ข้ามฝั่งพม่าท่าขี้เหล็กนี่เกือบจะถึงเชียงตุงแล้วไปมีแวะที่พุทธการ์เด้นงดงามนะทำเป็นพุทธอุทยานพุทธการ์เด้นนี่มีนี่พื้นที่แถวตรัสรู้มายาเดวีนี่นี่ตรัสรู้ที่ประสูติตรัสรู้งดงามนะก็ทำได้นี่ทำเหมือนที่พุทธกยานี่ทำเมฆสถูปปฐมเทศนานี่สารวโนทยานที่ปฐมที่ปรินิพพานนี่ที่ก่อนจะถึงแหละนะนี่มีพระหินอดองค์ใหญ่เลยเนี่ยโอ้งดงามมากหลวงพี่ไปเร็วเลยนะอาจารย์นี่ข้างในวิจิตรพิสดารมากเลยจ้ะนี่ถวายเป็นพุทธบูชาเลยเดี๋ยวผมหลวงพี่พาไปถึง

ถึงเชียงตุงนี่ก็ไปกราบพระมหาไมมุนีนี่หอเขาเรียกหอพระมหาไมมุนีนี่แต่นี่วัดอินบุพารามวัดโบราณเลยตรงนี้งดงามมากเลยซุ้มประตูวิจิตรอย่างยิ่งเลยนะนี่เป็นมุมที่ใครไปก็ขอถ่ายภาพนี่หอคำที่สร้างใหม่แทนที่ทางเมียนมาลื้อไปสามจอมจอมคำจอมศักดิ์จอมมนหนองตุงนี่หนองตุงนี่ถามจอมเจ็ดเชียงเก้าหนองสิบสองประตูโอ้นี่ประตูวัดป่าแดงเราไปครั้งแรกไปถึงก็คิดถึงเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จอายาธรรมไปถวายเทียนพรรษาท่านนะอายุ102ปีเนี่ยดูท่านเมตานะพอรู้ว่าเป็นลูกศิษย์พระครูบาชัยบูรณ์นี่โอ้โหมาเลยมาเลยท่านเมตตาหมู่คณะเรามากเลยพูดถึงหลวงพ่อลำอันนี้นี่วันที่7ก็ประกอบพิ

ณดินแดนเขมรัตนครเชียงตุงเมืองแห่งวัฒนธรรมและศูนย์รวมจิตใจพุทธบริษัท4แห่งรัฐฉานสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาแม้หนทางไปสู่ดินแดนแห่งนี้จะเต็มไปด้วยความยากลำบากแต่ด้วยหัวใจของยอดกัลยาณมิตรผู้มีบุญกลับไม่มีคำว่าย่อท้อมีใจจดจ่อในบุญใหญ่นำโดยกัลยาณมิตรสถาพรมหัตถโนดมกุลและกัลยาณมิตรจิราพรมหัตถโนดมกุลผู้เป็นดั่งขุนพลแก้วร่วมใจรับบุญด้วยความปิติเบิกบาน

เมื่อวันที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2569ได้เริ่มพิธีถวายเทียนพรรษาที่วัดราชฐานหลวงเชียงยืนแด่สมเด็จอาชญาธรรมพระเจ้าพระสังฆราชแห่งเขมรัฐนครเชียงตุงจากนั้นคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายได้ประกอบพิธีถวายเทียนพรรษา40วัดที่วัดราชฐานหลวงหัวขวงโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระครูบาสามโชติโกเจ้าอาวาสและพระสังฆนายกแห่งเชียงตุงประธานสงฆ์ฝ่ายเมียนมาร่วมใจกับคณะสงฆ์เมืองเชียงตุงประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นั่นคือพิธีสืบชะตาหลวงพระครูบาชัยบูรณ์ธรรมชโยเพื่อน้อมบูชาธรรมและกตัญญูกตเวทิตาแด่หลวงพ่อผู้เป็นที่รักยิ่งของศิษยานุศิษย์ทั่วโลก

0: ประทับใจแล้วก็ปลื้มใจมากนะครับในการที่มาครั้งนี้ครับเพราะว่าได้เป็นตัวแทนของหลวงพ่อที่มาทำบุญในครั้งนี้นะครับก็คือมาถวายเทียนพรรษาแล้วก็ผ้าอาบน้ำฝนแล้วก็อังสะกับสัมมาเนรและพระภิกษุสงฆ์ที่ทางเชียงตุงนะครับแล้วทางเชียงตุงเขาก็ได้สืบชะตาหลวงครับส่วนให้กับทางหลวงพ่อแล้วก็ทางผู้ที่มาร่วมงานของเชียงตุงนี้นะครับมีความรู้สึกว่าปลื้มมากครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าสิ่งที่ออกมาจากใจของชาวเชียงตุงนะครับก็คือเหมือนกับเขาใส่ซื่อมากเลยนะครับแล้วก็มีความจริงใจมากผมก็เลยได้รับความรักความจริงใจและความเอ็นดูจากชาวเชียงตุงก็รู้สึกปลื้มมากครับและทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับโครงการนี้ถ้าไม่ได้พระเดชพระคุณหลวงพ่อคอยสั่งสอนให้พวกเราทุกคนรู้จักรักบุญรักในบุญก็จะไม่เกิดโครงการนี้ขึ้นมานะครับก็ขอขอบคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงนะครับรักหลวงพ่อมากครับ
1: ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้มาเชียงตุงครั้งนี้รู้สึกว่าลืมไม่ลงคงไม่ลืมค่ะเพราะว่ามีความสุขจริงๆค่ะที่ได้เป็นตัวแทนพระเดชพระคุณหลวงพ่อแล้วก็ได้นำความรักที่หลวงพ่อมีต่อลูกๆชาวเชียงตุงแล้วก็ความรักปรารถนาดีกับพระภิกษุสงฆ์ที่เชียงตุงประเทศพม่าค่ะลูกๆไม่สงสัยเลยว่าทำไมหลวงพ่อถึงเป็นห่วงแล้วก็รักทุกคนพอมาแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่หลวงพ่ออยากให้มันสำเร็จลูกก็จะเป็นส่วนหนึ่งค่ะที่อยากจะทำให้ความหวังและความปรารถนาของหลวงพ่อที่อยากจะให้โลกมีสันติสุขลูกๆก็จะเป็นส่วนหนึ่งค่ะที่จะทำให้เต็มที่และเต็มกำลังพระเดชพระคุณท่านเจ้าอาวาสค่ะยังบอกเลยตอนที่ภูบาสามใช่ไหมคะท่านกล่าวถึงหลวงพ่อลูกก็ปลื้มมากเลยค่ะท่านบอกว่าทุกอย่างที่อยู่ตรงนี้มันอยู่ในใจมันอยู่ในสมองท่านไม่เคยลืมความสัมพันธ์หรือความปรารถนาดีที่ทางประเทศไทยหรือพระเดชพระคุณหลวงพ่อมีให้เป็นกำลังใจที่ทำให้ท่านสร้างบารมีและลูกๆก็รู้สึกว่าการมาครั้งนี้มันเป็นการที่เราได้มาเติมกำลังใจในการสร้างบารมีกับนักสร้างบารมีที่เชียงตุงและมันก็เป็นกำลังบุญเป็นผลงานบุญที่พวกเราจะเอาไปถึงที่สุดแห่งธรรมติดตามพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรมค่ะ
2: วันนี้นะคะปลื้มมากเลยที่คณะสงฆ์ที่เชียงตุงนะคะทำพิธีสืบชะตาถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อค่ะนะคะรู้สึกปลื้มมากนะคะในพิธีก็รู้สึกถึงความศักดิ์สิทธิ์มากๆค่ะนี่ก็เป็นครั้งแรกของพวกเรานะคะที่ได้มาที่เชียงตุงนะคะรู้สึกประทับใจมากๆนะคะแล้วก็มีความปลื้มใจมากๆนะคะที่ได้เป็นตัวแทนนะคะมาถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนอังสะสบงผ้าไตรจีวรรวมถึงปัจจัยเทธรรมนะคะรู้สึกประทับใจมากๆค่ะอยากจะให้มีนะคะทุกปีเลยนะคะการถวายเทียนพรรษานะคะเป็นการเชื่อมนะคะระหว่างวัดพระธรรมกายเราแล้วก็ที่เชียงตุงนะคะขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะลูกพระธรรมทั่วโลกนะคะปีหน้าเจอกันนะคะที่เชียงตุงนะคะ
3: ภาพความเข้มแข็งของพุทธศาสนาในแผ่นดินเมียนมาและความวิจิตรการตาของวัดวาอารามที่งดงามราวกับเมืองสวรรค์ได้จารึกเล่าขานเป็นภาพประวัติศาสตร์แห่งบุญที่งดงามที่สุดซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้เกิดขึ้นจากดวงใจอันยิ่งใหญ่ของคณะเจ้าภาพผู้มีบุญที่ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจและกำลังทรัพย์เพื่อน้อมบูชาธรรมแด่หลวงพ่อพระครูบาชัยบูรณ์ธรรมชโยแม้ว่าหนทางข้ามขุนเขาจะยากลำบากเส้นทางจะทุรกันดารเพียงใดแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อหัวใจที่เปี่ยมไปด้วยความกตัญญูเพราะความลำบากในวันนั้นเทียบไม่ได้เลยกับความปลื้มปิติอัศจรรย์ใจที่ได้เห็นพระพุทธศาสนาเบ่งบานในวันนี้ ภาพศรัทธาของพุทธบริษัท4

0: ในเมืองเชียงตุงจะยังคงงดงามตราตึงและประทับอยู่ในใจของทุกคนตลอดไปประหนึ่งสายใยธรรมที่ไม่มีวันเสื่อมสลายและจะเฝ้ารอคอยวันเวลาที่จะได้กลับไปเยือนดินแดนแห่งนี้อีกครั้ง
1: สาธุนะสาธุโอ้สุดยอดเลยกลับจากเชียงตุงมาพักได้อาทิตย์หนึ่งหลวงพี่ก็เดินทางต่อไปย่างกุ้งมีพิธีถวายเทียนพรรษาที่ย่างกุ้งอีก55วัดนะโอ้ปลื้มมากเลยเดี๋ยวพาพวกเราไปถวายเทียนพรรษาที่ย่างกุ้งกันนะที่ย่างกุ้งเนี่ยดูที่ขอขึ้นภาพหน่อยจ้ะขึ้นภาพสมเด็จพระสังฆราชท่านเมตตารับเป็นประธานนะแล้วก็ถวายเทียนพรรษาในวาระโอกาส82ปีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะเขาขึ้นป้ายใหญ่เลยที่วัดจัดที่วัดกลางเมืองเนี่ยวัดสำคัญคือวัดโบตทาววัดบูชาเท้าที่คนไทยจะรู้จักคือวัดที่มีเทพทันใจคนไทยนิยมไปมากเลยเนี่ยพอไปถึงเห็นไหมไปถึงได้รับการต้อนรับจากพุทธบริษัทชาวเมียนมาทั้งพระทั้งโยมมารอดอกไม้มารอเห็นไหมเสร็จแล้วเราก็ต้องไปวันที่17นะวันถวายเทพรรษาคือวันที่19เราก็ได้มีโอกาสไปพระธาตุอินแขวนไปหงสาวดีก่อนแล้วนี่กลับมานะกลับมาวันที่ประกอบพิธีวันที่19นะมาดูที่นี่มาละที่วัดโบตทาววัดโบตทาวโบแบบว่าในพลหรือแม่ไอ้ขุนพลตทาวเวน 1,000 ตอนที่ดับุสะพลิกานี่อัญเชิญพระเกศาธาตุเป็นอุบาสกคู่แรกเนี่ยตอนพระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นชาวมอญก็อัญเชิญมาแล้วก็มาขึ้นที่ตรงจุดเนี้ยเขาเป็นที่สำหรับพักพระเกศาธาตุไว้ระหว่างที่สร้างพระเจดีย์ชวิรากรที่เนินสิงห์กุตระใช้นายทหาร 1,000 อารักขาวัดนี้จึงที่วัดโบตทาวทหาร 1,000จัดที่นี่ได้ยิ่งใหญ่มากแล้วคนไทยนิยมไปมากเลยนี่หมู่คณะเราไปขึ้นไปภาพหลวงพ่อเราขึ้นเด่นอยู่ที่คนพม่ารู้จักเกียรติคุณของคุณไม่ใหญ่ในลุ่มน้ำอิราวดีไม่ธรรมดาเลยนะนี่เห็นอันเชิญมีพระเจดีย์โบตทาวก็คล้ายๆจำลองเจดีย์ชวิดากองมานะนี่ญาติโยมมารอกราบไหว้นะนี่คุณสานิชคุณจิตนาทองมอนี่เป็นผู้นำบุญไปนะนี่อธิบดีกรมการศาสนาเก่าพม่ามาวัดธรรมกายมาตลอดเลยนี่เป็นนักร้องนักแสดงเป็นซูเปอร์สตาร์นะของเมียนมาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่ออินเป็นคนถวายไปทำบุญก็เจอกันเรื่อยนะนี่ญาติโยมเป็นความร่วมมือนะทั้งไทยทั้งเมียนมานี่มาร่วมมือกันเต็มที่เลยนี่พระผู้ใหญ่ท่านคุ้นเคยอยู่นั่นมานี่หลวงพี่อุนากิตะนี่เคยมาอยู่วัดธรรมกายจนพูดไทยได้ภาพนี่คนพม่ามาจองทำบุญกับหลวงพี่เป็น10วัดเลยนะเนี่ยเป็นความร่วมมือเนี่ยระหว่างไทยเมียนมาหลวงพี่ถือว่าเราไปที่ไหนถ้าได้รับการเขามีส่วนร่วมกับเราเนี่ยจองกฐินหลวงพ่อนี่ก็ประมาณ20วัดแล้วนะจองกฐินนี่พระป่านี่ไอ้นี่มหาเศรษฐีอันดับต้นๆของพม่าเป็นเจ้าของธนาคารเจ้าของโทรทัศน์เจ้าของสื่อนะนี่วันนั้นปรากฏว่าเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชท่านเกิดอาพาธก็เลยให้รองพระสังฆราชพระพัฒนตะสุจิตตะนะสยดอรองพระสังฆราชอันดับหนึ่งมาเป็นประธานแทนนะนี่จ้ะ ามาดูสกู๊ปกันเลยนะมาแบบคึกคักหน่อยนะที่นี่ไม่เหมือนเชียงตุง

ที่คนไทยคนเมียนมาในร่วมมือกันมันเป็นความร่วมมือของพุทธบริษัททั้งสองแผ่นดินลองสมเด็จพระสังฆราชนะหลวงพ่อสุจิตตะสยดอกที่คุณสามิตรคุณจิตนาคุณญาติโยมจากพระสงฆ์กายไปประมาณ10ท่านนะ10ท่านนอกนั้นเป็นชาวเมียนมาทั้งนั้นเลยถือว่าเราได้รับความร่วมมือจากพุทธบริษัทเมียนมาให้ความเคารพศรัทธาคุณครูไม่ใหญ่เรามากเลยนะมาจากหลายภูมิภาคนะทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้นี่มากันครบเลยทั้งหมด55วัดมีเป็นห้องหอพระที่คนไทยจะไปมากเหลือเกินที่วัดนี้นิยมมากมีพระเกศาธาตุญาติโยมคุ้นหน้ากันปลื้มมากเลยจ้ะ

พุทธศาสนาศีลังพิตตุขอพระพุทธศาสนาเจริญยั่งยืนสาธุสาธุหนูน่าปลื้มนะโอ้ดีหลวงพี่รวมสรุปแล้วนี่ไปเชียงตุงประมาณ41วัดถังยางกงอีก56วัดก็ประมาณ

0: ฝันในฝันเคสตัดดี้ตอนอนุภาพพระผงหลวงปู่วัดปากน้ำ
1: ตวงลูกเข้าวัดมาสร้างบารมีตั้งแต่ยังเป็นนิสิตนักศึกษาจากการเข้าอบรมธรรมทาญาติหญิงเมื่อปีพุทธศักราช2537หลังจากนั้นได้สร้างบารมีอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องไม่เคยขาดในทุกๆบุญในปลายปี2542ลูกประสบอุบัติเหตุถูกรถชนขณะเดินข้ามถนนทำให้ศีรษะลูกฟาดกับกระจกรถตู้และด้วยแรงกระแทกทำให้กระเด็นไปไกล3เมตรลูกนอนนิ่งๆไม่โวยวายนึกถึงองค์พระติดอยู่กลางท้องอย่างมีสติเพื่อจะได้รู้ว่าตัวเองเจ็บหรือเป็นอะไรมากหรือไม่อย่างนี้ถูกหลักวิจัยไหมจ๊ะผลเอ็กซเรย์ปรากฏว่าสมองไม่กระทบกระเทือนและไม่มีเลือดคั่งกระดูกเชิงกรานหักแต่ไม่ต้องเข้าเฝือกทำให้บุรุษพยาบาลถึงกับงงและถามลูกว่าลูกแขวนพระอะไรลูกจึงบอกไปว่าแขวนพระผงถูกต้องจ้ะพระผงหลวงปู่วัดปากน้ำคำถามลูกทำกรรมอะไรมาจึงโดนรถชนอย่างแรงและเป็นเพราะบุญอะไรทำให้ลูกรอดชีวิตลูกมีอาการเหมือนมีลมอยู่ในท้องหรือทำให้ปวดท้องเป็นประจำซึ่งทรมานมากไปหาหมอเอ็กซเรย์และอุลตราซาวด์ก็ไม่พบสาเหตุเป็นเพราะกรรมอะไรทำอย่างไรจึงจะหายคะเอามาฟังฝันในฝันกันเลยหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา
2: หาวหนึ่งที
1: แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปราจาโลกมีกรรมทะเลาะตบตีกันอย่างรุนแรงและกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารในอดีตตามมาส่งผลเรื่องมีอยู่ว่าชาติหนึ่งลูกจะเป็นผู้หญิงและก็มีนิสัยนักเลงชอบตบตีทะเลาะกันแบบผู้หญิงกับผู้หญิงต่างกรรมต่างวาระหลายๆครั้งนำมารวมกันส่วนในชาตินั้นไม่มีนิสัยที่ดีเหมือนชาตินี้ละจ้ะชาติที่ผ่านมาชอบทะเลาะตบตีชอบความรุนแรงอ่ะชาตินี้นิสัยดีด้วยบุญที่ทำกับหมู่คณะมาในชาตินี้และอนุภาพของพระของขวัญจึงทำให้รอดชีวิตมาจ้ะกรรมในชาติที่ทะเลาะตบตีกันด้วยความหมั่นไส้ระหว่างผู้หญิงกับผู้หญิงก็ยังส่งผลให้มาเป็นโรคลมในท้องด้วยลูกก็ต้องปรับเรื่องอาหารที่มีกากเยอะๆย่อยง่ายดื่มน้ำจะให้ท้องผูกขับถ่ายให้เป็นเวลาExercise ออกกำลังกายและรักษาใจใสๆจะก็จะดีขึ้น

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บุญนิวประจำวันเสาร์ที่8สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะซึ่งทุกท่านนะคะสามารถรับชมบุญนิวได้ทาง Facebook บุญนิว YouTube ข่าวบุญนิวและยังสามารถรับชมและทบทวนใน Zoom 072.com และทาง www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN by DMC ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเราไปทบทวนโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าทุกครั้งที่เราสร้างความดีไม่ว่าจะเป็นการทำบุญทำทานนั่งสมาธิเจริญภาวนาหรือช่วยงานพระศาสนาบุญก็จะเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นกระแสที่ใสสว่างสะอาดและบริสุทธิ์เหมือนเพชรลูกที่เจรไนแล้วยามต้องแสงสว่างจากพระอาทิตย์ตอนเที่ยงวันอย่างนั้นแต่ต่างกันที่บุญจะมีความละเอียดยิ่งกว่ากระแสบุญเมื่อหลั่งไหลเข้าสู่ศูนย์กลางกายก็จะรวมเป็นดวงเรียกว่าดวงบุญติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายของเราทุกคนดวงบุญนี้แหละเป็นต้นเหตุแห่งความสุขความสำเร็จเมื่อเราปรารถนาสิ่งใดก็ให้อธิษฐานจิตอยู่ที่กลางดวงบุญนั้นในช่วงนี้เราไปรับชมข่าวที่น่าสนใจกันค่ะเครือข่ายโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขทั่วประเทศได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะณวัดเขียนเขตพระอารามหลวงจังหวัดปทุมธานีคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคมได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2569โดยในช่วงแรกได้มีการจัดให้มีกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สอ Big Cleaning Day ซึ่งได้ร่วมกันพัฒนาบริเวณโดยรอบวัดเพื่อรองรับการประพฤติปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนเพื่อพัฒนาศักยภาพของวัดให้เป็นสถานที่สัปปายะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาและเป็นโรมณียสถานอันเป็นความสงบทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนสืบไปทั้งนี้เครือข่ายองค์กรภาคีความร่วมมือดำเนินงานโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขทั่วประเทศและปวงพระสงฆ์นิกรชาวไทยได้เข้าร่วมพิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ระบบ Zoom Facebook และ YouTube จากทั่วประเทศค่ะจากนั้นเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์และบำเพ็ญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2569พร้อมเพรียงกับเครือข่ายองค์กรภาคีความร่วมมือการดำเนินงานโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขทั่วประเทศที่เข้าร่วมพิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ในส่วนศูนย์กลางการถ่ายทอดสดพิธีณวัดเขียนเขตพระอารามหลวงได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่งเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงประธานกรรมการบริหารกลางขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคมเป็นประธานสงฆ์

0: ถาบันหลักของชาติคือชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยมาช้านานค่ะ
1: พุทธศาสตร์มั่นคงดำรงศีลธรรมนำสันติสุขสู่สังคมท่านสาธุชนญาติโยมทั้งหลายการทำกิจกรรมที่สำคัญในทางพุทธศาสนาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งของคณะสงฆ์ซึ่งอยู่ในแผนปฏิรูปกิจการพุทธศาสนาโครงการหนึ่งคือโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขโดยเฉพาะโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขนั้นสามารถที่จะบูรณาการกับกิจการอื่นๆได้อย่างสมบูรณ์แบบหากว่าพวกเราทั้งหลายทั้งคณะสงฆ์ทั้งญาติโยมสาธุชนทั้งหลายพร้อมใช้การทำกิจกรรมเพื่อให้เกิดเป็นผลดีกับศาสนสถานวัดวาอารามต่างๆทั่วราชอาณาจักรทำให้วัดนั้นมีความสะอาดมีความร่มรื่นเป็นสัปปายะด้วยวิถี5สคือสะสางสะดวกสะอาดสร้างมาตรฐานและสร้างวินัยก็จะทำให้วัดดังกล่าวนั้นมีความสะอาดยิ่งขึ้นโดยอาศัยสังคมที่อยู่รอบวัดภาคีเครือข่ายทั้งหลายทั้งปวงช่วยกันทำกิจกรรมภายในวัดหรือตามสาธารณสถานต่างๆหากว่าเราจะรวมไปถึงส่วนราชการเช่นโรงเรียนก็สามารถที่จะทำได้สามารถทำให้เป็นโรงเรียนต้นแบบได้การทำกิจกรรมดังกล่าวนี้โดยเฉพาะในปีพุทธศักราช2570โครงการวัดประชารัฐสร้างสุขก็จะทำกิจกรรมที่สำคัญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชที่พระองค์จะทรงมีพระชนมายุครบ100ปีกับทั้งฉลองพระชนมายุของสมเด็จพระอริยวงศากตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก100ปีเช่นเดียวกันโดยเราจะทำหรือให้วัดต่างๆที่มีความพร้อมมีความตั้งใจมีความเต็มใจที่จะเป็นวัดต้นแบบในการที่จะสร้างวัดให้เป็นวัดต้นแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือทำสิ่งที่ดีที่งามให้เกิดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้เป็นวัดต้นแบบของวัดอื่นๆทั่วๆไป
0: คุณผู้ชมคะในวันนี้บุญนิวส์มีรายงานสัมภาษณ์พระมหาธีรพัฒน์ยานธีโรปเรียนธรรม9ประโยควัดสะเกดซึ่งกว่าที่ท่านจะสอบผ่านปเรียนธรรม9ประโยคได้นั้นต้องมีความภาคเพียรความพยายามและความอุตสาหะเราไปรับชมรายละเอียดทั้งหมดได้ในรายงานค่ะ
2: กว่าที่เราจะมาถึงจุดนี้ได้ก็ต้องมีความเพียรมีความพยายามอาจจะสอบตกบ้างสอบผ่านบ้างมันก็เป็นวิถีของนักเรียนบาลีสิ่งสำคัญในการเรียนพระบาลีนี้ก็เพื่อเป็นการรักษาพระพุทธพจน์

มาถึงวันนี้ได้นะครับตั้งแต่เรียนประโยค 1-2 จนถึงจบประโยค 9 ก็ใช้เวลามาประมาณ13ปีครับอาจจะมีสอบผ่านบ้างแล้วก็มีสอบตกบ้างครับก็เกิดมีความท้อมีความท้อแท้ที่สอบตกแต่ก็สู้มาจนถึงประโยค 9 กว่าที่เราจะมาถึงจุดนี้ได้ก็ต้องมีความเพียรมีความพยายามแล้วก็ต้องมีความอุตสาหะต้องตื่นเช้าอดหลับอดนอนแรมปีกว่าจะถึงวันสอบสิ่งสำคัญในการเรียนพระบาลีนี้ก็เพื่อเป็นการรักษาพระพุทธพจน์และเพื่อเป็นการดำรงสืบทอดพระพุทธศาสนาและก็อยากจะเป็นกำลังใจให้แก่พระภิกษุสามเณรที่กำลังเรียนพระบาลีอยู่เพราะว่าต่อให้เราอาจจะสอบตกบ้างสอบผ่านบ้างมันก็เป็นวิถีของนักเรียนบาลีครับผมถ้าหากว่าเราไม่พบกับความผิดหวังเลยมันก็ไม่รู้สึกไม่รู้จักรสชาตินะครับรสชาติของพระบาลีและสิ่งสำคัญนะครับ

อาตมาภาพก็ได้มาร่วมกิจกรรมคือรับทุนมุทิตาจิตที่วัดพระธรรมกายเมื่อก่อนก็ได้เห็นพระภิกษุรูปอื่นนะครับมารับแล้วเดินแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยก็มีความฝันมีความใฝ่ฝันว่าถ้าหากว่าเรามาถึงจุดนี้แล้วอาจจะมีความรู้สึกยังไงมีความปีติยังไงและวันนี้ก็ได้มาถึงวันของเราแล้วก็ได้มีความซาบซึ้งยินดีและก็มีปีติเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ขอเจริญพรขออนุโมทนาญาติโยมที่ได้มาร่วมกันแสดงมุทิตาจิตให้แก่พระภิกษุสามเณรผู้สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคในปีนี้และปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีประวัติศาสตร์เพราะว่ามีพระภิกษุสามเณรสอบได้เยอะสุดเป็นประวัติศาสตร์ก็คือจำนวน121รูปและในครั้งนี้อาตมาภาพก็ขอกราบขอบพระคุณแด่หลวงพ่อธรรมชโยนะครับที่ได้เมตตาได้อุปถัมภ์พระภิกษุสามเณรในการเรียนพระบาลีและเมื่อสอบพระบาลีจบจนถึงประโยค9ได้แล้วหลวงพ่อท่านก็ได้มีเมตตาจัดมุทิตาแล้วก็แสดงความยินดีเพื่อให้รู้ว่าปริญญาธรรม9ประโยคนี้มีคุณค่าขนาดไหนเมื่อจบมาแล้วก็เป็นที่พึ่งเป็นเสาหลักและก็ได้นำสิ่งที่ตัวเองได้เล่าเรียนมาจนจบประโยค9นี้ไปเผยแผ่แล้วก็ไปสืบต่อแล้วก็ได้สั่งสอนพระภิกษุสามเณรรุ่นหลังแล้วก็ได้รักษาศรัทธาให้แก่ญาติโยมที่ได้สนับสนุนแล้วก็เพื่อเป็นการสืบทอดสืบต่อพระพุทธศาสนาเป็นลำดับ

ไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อที่จังหวัดปทุมธานีโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีร่วมกับสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดปทุมธานีและเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีลงพื้นที่สำรวจสถานที่และประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการเด็กไทยสายตาดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณอาคารปลูกศรัทธาวัดพระธรรมกายค่ะซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้นำโดยนางปิยพรโชคเหรียญสุขชัยประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยนางสาวนารีรัตน์จันทะหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีและคณะร่วมสำรวจพื้นที่วางผังจุดให้บริการวางแผนเส้นทางเข้าออกของนักเรียนระบบลงทะเบียนจุดตรวจคัดกรองสายตาจุดพักคอยและการอำนวยความสะดวกในทุกด้านเพื่อรองรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6จากทั้ง7อำเภอของจังหวัดปทุมธานีซึ่งมีกำหนดเข้ารับการคัดกรองสายตาระหว่างวันที่24ถึง25สิงหาคมรวมทั้งสิ้น 2,063 คนในโอกาสนี้นางสาวอภิสราเกตอินในอำเภอคลองหลวงพร้อมด้วยนางสาวสุภาพรวรรณเมธีปลัดอำเภอคลองหลวงได้เข้าร่วมหารือและประสานการดำเนินงานในส่วนของฝ่ายปกครองในนามจังหวัดปทุมธานีเพื่อสนับสนุนการอำนวยความสะดวกการรักษาความเรียบร้อยการบริหารจัดการพื้นที่และการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพในการนี้พระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้มอบหมายให้นายองค์อาจนศธรรมนิธาที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีในฐานะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์วัดพระธรรมกายพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการมูลนิธิธรรมกายเข้าร่วมหา

ารือและวางแผนเตรียมความพร้อมโดยวัดพระธรรมกายให้ความอนุเคราะห์อาคารปลูกศรัทธา1และอาคารปลูกศรัทธา2เป็นสถานที่ดำเนินโครงการพร้อมสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานสดทัศนูปกรณ์อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับนักเรียนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตลอดจนจัดเจ้าหน้าที่ร่วมอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการภายหลังการสำรวจพื้นที่และประชุมเตรียมความพร้อมแล้วคณะผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆได้เข้ากราบนมัสการพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเพื่อกราบขอบพระคุณที่เมตตาให้ความอนุเคราะห์สถานที่และสนับสนุนการดำเนินโครงการอันสะท้อนถึงความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐภาคสาธารณสุขเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีฝ่ายปกครองคณะสงฆ์และภาคประชาสังคมในการร่วมกันขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติเพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้รับการตรวจคัดกรองสายตาอย่างทั่วถึงเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแว่นสายตาและการรักษาที่เหมาะสมอันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานีอย่างยั่งยืนค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับที่ต่างประเทศกันบ้างนะคะโดยวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียได้จัดพิธีบูชาข้าวพระพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดประจำเดือนและพิธีทอดผ้าป่าสร้างอาคารปฏิบัติธรรมท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติโดยมีสาธุชนกว่า50ท่านเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะแม้พิธีกรรมในครั้งนี้จะจัดขึ้นบริเวณชานคาอาคารอเนกประสงค์ท่ามกลางฤดูหนาวของนครซิดนีย์แต่ความหนาวเย็นไม่อาจลดทอนความเลื่อมใสและความเบิกบานในบุญของสาธุชนได้ทุกท่านต่างมาร่วมพิธีด้วยหัวใจที่ผ่องใสโดยได้รับความเมตตาจากพระสมุอาทรธรรมจันโทเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรและนั่งสมาธิตามเสียงหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรสมหมายบำรุงและกัลยาณมิตรจตุพงษ์ขายของเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์อย่างพร้อมเพรียงกันส่วนในช่วงพิธีบูชาข้าวพระสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาและประกอบพิธีกรรมอันเป็นมงคลอย่างพร้อมเพรียงกันท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสงบเรียบร้อยและเปี่ยมด้วยความศักดิ์สิทธิ์แห่งการสั่งสมบุญสร้างบารมีค่ะจากนั้นคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ตั้งริ้วขบวนผ้าป่าและอัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีซึ่งเจ้าภาพทอดผ้าป่าบำรุงวัดประจำเดือนสิงหาคมมี2คณะประกอบด้วยกัลยาณมิตรกนกสอนเขื่อนเพชรและกัลยาณมิตรจิดาภาชัยธรรมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่ารวมถึงเจ้าภาพทอดผ้าป่าสร้างอาคารปฏิบัติธรรมจำนวน2คณะประกอบด้วยกัลยาณมิตรสุวรรณีอเนกวิสุทธิ์วงศ์และกัลยาณมิตรร่มธรรมจันทนันเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรก่อนพระสอนนาราชรุณทรัพย์นำกล่าวคำอธิษฐานจิตในการนี้คณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่าก่อนที่จะได้รับชมประมวลภาพงานบุญตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาด้วยความปลื้มปิติและในการนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนได้น้อมถวายปัจจัยบำรุงวัดแด่คณะสงฆ์ซึ่งอาคารปฏิบัติธรรมแก้วกลางกายคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงก็จะก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์โดยอาคารหลังนี้เกิดขึ้นจากแรงศรัทธาและการสั่งสมบูรณ์ของสาธุชนทุกท่านตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเพื่อเป็นสถานที่ศึกษาและปฏิบัติธรรมของผู้คนอีกนานเท่านานเมื่ออาคารสร้างแล้วเสร็จการประกอบศาสนาพิธีต่างๆจะมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้นสามารถรองรับผู้มาศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรมได้มากขึ้นเป็นศูนย์รวมใจของผู้มีบุญและเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญ

ในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองในประเทศออสเตรเลียสืบไปค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายมินเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระและพิธีบวชอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วรุ่นที่18ค่ะโดยกิจกรรมเริ่มต้นในช่วงเช้าด้วยพิธีบวชอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วรุ่นที่18ซึ่งตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติธรรมรักษาศีลบริสุทธิ์และศึกษาพุทธวิธีเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันบรรยากาศเป็นไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และอบอุ่นโดยได้รับความเมตตาจากพระสมุรวีธรรมธีโตเป็นประธานสงฆ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล8โดยตลอดระยะเวลาอบรมทุกท่านจะได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อเข้าถึงความสุขที่แท้จริงภายในจากนั้นประธานสงฆ์ได้นำสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรและอาราธนาศีล5ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษานอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีถวายเครื่องอัฐบริขารโดยมีกัลยาณมิตรโอวิทกัลยาณมิตรมวลและกัลยาณมิตรจัสมินลูเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายผ้าวัสสิกสาโดกโดยมีกัลยาณมิตรนทนันมันจินและครอบครัวพร้อมด้วยร้านตุ๊กตุ๊ก98และกัลยาณมิตรชัยธนโชตทวิชานุรักษ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีกัลยาณมิตรหวานธรรมและกัลยาณมิตรสุจินดาบริหารเป็นประธานผ้าป่าพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนได้อัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีก่อนที่ประธานสงฆ์จะได้กล่าวเชิญประธานผ้าป่านำกล่าวคำถวายผ้าป่าในการนี้ประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่าจากนั้นเป็นพิธีอัญเชิญอาหารบูชาข้าวพระมาวางยังแท่นประกอบพิธีในโอกาสนี้พระสมุรวีธรรมธิโตได้เกริ่นนำก่อนอัญเชิญทั้งยังได้นำสวดชยันโตพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ประธานสงฆ์ซึ่งประธานสงฆ์ได้อนุโมทนาบุญกับประธานบุญพิธีและเจ้าภาพกองบุญต่างๆที่ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ก่อนที่จะได้ร่วมการรับชมสื่อประมวลภาพสหวาระเดือนเกิดและแนะนำเจ้าหน้าที่ใหม่ที่มาปฏิบัติหน้าที่ณวัดพระธรรมกายมินเนโซตาทั้งยังได้ร่วมบูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญละเอียดที่กระทำบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาค่ะส่วนที่วัดมัชชิมารามนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดคอร์สปฏิบัติธรรม1วันสำหรับชาวท้องถิ่นเมืองนิวยอร์กและผู้ที่สนใจต่อเนื่องเป็นรุ่นที่3แล้วค่ะณวัดมัชชิมารามนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม1วันในหัวข้อสูตรสำเร็จของนักปฏิบัติธรรมให้กับชาวท้องถิ่นในเมืองนิวยอร์กและผู้ที่สนใจเพื่อส่งเสริมการฝึกสมาธิและการนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการยืดเหยียดร่างกายเบาๆนำโดยอุบาสิกาสิริเพนก่อนเข้าสู่การนั่งสมาธิและรับฟังการแนะนำการปฏิบัติธรรมจากพระอาจารย์บุรินทร์ถิตากุสโลในเนื้อหาครึ่งแรกของสูตรสำเร็จของนักปฏิบัติธรรมจากนั้นพระอาจารย์ได้ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการฝึกสมาธิเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ชาวท้องถิ่นทุกท่านได้ฝึกเดินจงกรมณสวนสาธารณะเซ็นทรัลพาร์คก่อนกลับมานั่งสมาธิที่สวนไผ่ภายในวัดอีกครั้งซึ่งภายหลังนั่งสมาธิเสร็จแล้วพระอาจารย์ได้ให้คำแนะนำเนื้อหาครึ่งหลังของสูตรสำเร็จของนักปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องและปิดท้ายด้วยการแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์และรับฟังคำแนะนำจากพระอาจารย์ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เข้าใจการปฏิบัติธรรมมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งได้กล่าวว่ามีความประทับใจในบรรยากาศที่สงบร่มรื่นและเป็นกันเองหลายคนกล่าวว่ารู้สึกผ่อนคลายมีแรงบันดาลใจและตั้งใจจะกลับมาร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมของวัดอีกในอนาคตค่ะ

คุณผู้ชมคะในวันนี้บุญนิวส์มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับประวัตินาสูตรจากทั่วประเทศและได้ต่างประเทศเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนบ้างที่ติดอันดับท็อป10ค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับประวัตินาสูตรจากทั่วประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับที่1จังหวัดน้องคายอันดับที่2จังหวัดมหาสารคามอันดับที่3จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่4จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่5จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่6จังหวัดชลบุรีอันดับที่7จังหวัดกำแพงเพชรอันดับที่8จังหวัดอุดรธานีอันดับที่9จังหวัดนครพนมและอันดับที่10จังหวัดยะโสธรค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับประวัตินาสูตรในต่างประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับที่1วัดพระธรรมกายฟลอริดาอันดับที่2วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับที่3วัดพระธรรมกายไต้หวันอันดับที่4วัดภาวนานางาโนอันดับที่5วัดพระธรรมกายบิสเบนอันดับที่6วัดพระธรรมกายโอซาก้าอันดับที่7วัดพระธรรมกายบล็อกโดอันดับที่8วัดพุทธนอตไรเวสฟาเรนอันดับที่9วัดพระธรรมกายจอร์เจียและอันดับที่10วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ค่ะและในช่วงนี้บุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับประวัตินสูตรเนื่องในวันธรรมชัยด้วยยอดสวด 8,657,585,858 จบตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดสวดได้ที่ forbytheworld.com ค่ะและขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกนะคะรวมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อถวายระบบอุปกรณ์สื่อโสตชัดอาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะและขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่เรารวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้กันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่ากาลคตัญจะนะหาเปติอัตถังคนขยันพึงไม่

จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์น้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายระลึกนึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกับเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายหยุดนิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์หยุดลงไปในกลางของกลางดงกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้าขยายกว้างออกไปเรื่อยจนกระทั่งเต็มฝาคร่องเราอยู่ในกลางของกลางฝาคร่องกลางดงกลางพระบรมพุทธเจ้ากระดานเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กระดานดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ

ามิสุปันติปันโนภะคะวันโตสาวกะสังโฆสังฆังนะมามิหันธมัยยังพุทธัสสะภะคะวันโตอุปภานคณมกะเรืองกะโรมะเส

สะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

มิตุนติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุนติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุนติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตุนติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิเรื่องทุกท่านผู้มีจิตที่เลื่อมใสได้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์นอบน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตกาลมีจำนวนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่คือนับอสงไขยจำนวนพระองค์ไม่ถ้วนนอบน้อมผ่านไปถึงมหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารด้วยจิตที่เริ่มใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลสูงสุดมงคลเรียกว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสร้างสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระคุณต่อโลกและต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างมากมายไม่มีประมาณตั้งแต่เริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ากำลังเป็นพระพุทธเจ้าแม้ดับขันธปรินิพพานแล้วถ้าบุคคลใดมีจิตเลื่อมใสกระทำการบูชาพระองค์ย่อมไปสู่สุคติเมื่อเริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าทรงให้ทานอย่างไม่มีส่วนเหลือให้เหมือนหม้อน้ำที่คว่ำหม้อน้ำที่คว่ำย่อมไม่มีน้ำเหลืออยู่เลยฉันใดพระองค์ก็ฉันนั้นให้จนหมดจนสิ้นให้เลื่อนเป็นทานมากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่ให้เนื้อเป็นทานมากกว่าพื้นแผ่นดินบนโลกนี้ให้ในตาเป็นทานมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้าตัดศีรษะบูชาพระพุทธเจ้ามากกว่าผลมะพร้าวในชมพูทวีปรู้ทุกข์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยปัญญาช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายข้ามทุกข์ได้ด้วยกรุณาเบื่อหน่ายในวัฏสงสารทุกข์เป็นความเกิดแก่เจ็บทุกข์ทรมานมากแล้วก็ตายเวียนว่ายตายเกิดน้ำตามากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่ต้องเป็นแพะแก่สุกรไก่ใช้หนี้เขาเลือดมากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่กระดูก
ที่ตายแล้วเราเฉพาะเป็นมนุษย์รวมกันแล้วกับเดียวนี้สูงกว่าภูเขาหนึ่งกับสูงกว่าภูเขาเบื่อหน่ายในวัฏสงสารทุกข์ด้วยปัญญารับทุกข์ในวัฏสงสารด้วยกรุณากรุณาที่จะให้วัตถุทานคือข้าวน้ำผ่านยานผ่านะดอกไม้ของหอมเครื่องลูบไล่ที่นั่งที่นอนเรือนที่โคมไฟที่อยู่อาศัยสิบประการแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างมากมายให้อภัยทานทำลายข่ายหรือใส่ปลาเปิดกงนกเป่าร้องเชิญชวนให้เลิกฆ่าสัตว์เลิกเบียดเบียนสัตว์ป้องกันจรภัยอัคคีภัยวาตภัยอุทกภัยโรคภัยภัยจากสัตว์ร้ายอันตรายทั้งหลายยกโทษให้คนที่มาเบียดเบียนมาข่มเหงมาทำร้ายแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายมากมายให้ธรรมทานแสดงธรรมให้มนุษย์สรรพสัตว์รู้เรื่องโลกนี้โลกหน้าผลของกรรมดีกรรมชั่วให้เป็นสัมมาทิฏฐิให้เกิดหิริความละอายโอตตัปปะความสะดุ้งกลัวต่อบาปทำให้ไม่พูดชั่วไม่คิดชั่วไม่ทำชั่วทำให้พูดดีทำให้คิดดีพูดดีทำดีให้สำรวมระวังให้ปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงธรรมละโลกแล้วนำพาสรรพสัตว์ทั้งหลายไปสู่สุคติมุ่งตรงต่อพระนิพพานอันเป็นบรมสุขด้วยปัญญารู้ว่านิพพานเป็นอมตะธาตุคือไม่ตายธาตุที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนิพพานแจ้งก็จะไม่แจ้งซึ่งนิพพานนิพพานปราณีตนิพพานเป็นที่ระงับสังขารทั้งปวงสละคืนอุปเทคือสละคืนเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในทุกข์

เป็นที่สิ้นตัณหาไม่มีแล้วซึ่งตัณหาทั้งหลายเป็นที่คลายความกำหนัดคลายออกหมดเหมือนเทน้ำออกจากหม้อความมอนเป็นที่ดับเพลิงดับร้อนดับกระหายดับทุกข์นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานเป็นแดนเกษมจากโยคะพ้นแล้วจากห่วงน้ำทั้งหลายการเวียนว่ายตายเกิดนิพพานจึงเป็นเยี่ยมพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่าพระนิพพานเป็นเยี่ยมรู้ว่านิพพานเป็นเยี่ยมด้วยปัญญามุ่งตรงต่อวัฏฏะสงสารด้วยกรุณากรุณาที่จะให้วัตถุทานให้อภัยทานให้ธรรมทานและสร้างบารมีประกอบกุศลกรรมที่ทำให้ได้กายมหาบุรุษมุ่งตรงต่อวัฏฏะสงสารด้วยกรุณาสองอย่างก็คือหนึ่งบำเพ็ญบารมีและทำบุญกุศลให้ได้ลักษณะมหาบุรุษสองกรุณาต่อสัตว์ทั้งหลายด้วยวัตถุทานด้วยอภัยทานด้วยธรรมทานมุ่งตรงต่อวัฏฏะสงสารอย่างนี้ด้วยกรุณาไม่ติดไม่คล้องบุคคลสัตว์สิ่งของในวัฏฏะสงสารด้วยปัญญาเห็นว่าสังขารทั้งหลายทั้งที่มีวิญญาณครองไม่มีวิญญาณครองทั้งหมดเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนมีเป็นวัตถุในการสร้างบารมีไม่ติดไม่คล้องเป็นสิ่งที่เสื่อมสลายหายสูญเกิดขึ้นชั่วคราวและเสื่อมสลายหายสิ้นไปอาศัยสร้างบารมีเท่านั้นด้วยปัญญาเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจรณะสัมปันโนถึงพร้อมด้วยวิชาสามวิชาแปดจรณะสิบห้าสุขโตเสด็จไปดีโลกวิทูรู้แจ้งโลกอนุตโรปุริสธรรมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบุรุษอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยพระธรรมกายภควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีพระคุณมากเสมอพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระภิกษุที่คุณแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองผู้มีพระญาณนั้นไม่สิ้นสุดใช้เวลายาวนานมากตลอดหนึ่งกับก็ยังไม่อาจไม่สามารถที่จะสรรเสริญพระคุณนั้นให้หมดสิ้นไปได้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าพระองค์จะดำรงพระชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานแล้วก็ตามเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันพระธรรมพาโลภกาลเถระครั้งนั้นพระโลกกนาถพระนามว่าธรรมทัสสีผู้ประเสริฐกว่านรชนคนดีทั้งหลายดับขันธปรินิพพานแล้วเขาได้ยกเสาธงขึ้นไว้ที่พระเจดีย์แห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประเสริฐนั้น

ให้ในช่างสร้างบันไดสำหรับประชาชนได้ขึ้นสู่พระเจดีย์อันประเสริฐได้ถือเอาดอกมะลิไปโปรยบูชาที่พระเจดีย์นั้นคิดว่าโอ้พระพุทธเจ้าโอ้พระธรรมโอ้ความถึงพร้อมแห่งพระศาสดาหนอเขาไม่รู้จักคำว่าทุคติเลยนี่เป็นผลแห่งการบูชาพระเจดีย์ในกัปที่98ตะกัปนี้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ10ครั้งมีพระนามว่าถูปัสสิกะมีกำลังมากชาติสุดท้ายได้ออกบวชบรรลุมรรคผลนิพพานพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณ4และวิโมกข์8การบูชาใช้เวลาเพียงนิดอานิสงส์ปิดประตูบายตลอดการยาวนานมากเครื่องสังฆาราบูชาแม่เล็กน้อยอานิสงส์มหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญกริยมิตรทุกท่านเมื่อถึงเวลา 17:30 นเวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกันชักชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีด้วยชวาลบุญคือไฟส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีไฟส่องสว่างมหาวิหารคุณใหญ่อาจารย์และปฏิมากรรมประจำวันเสาร์ที่8สิงหาคมพุทธศักราช2569ได้แก่คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาติกาอาจารย์ขนนกยุงพระมหาโสภณสุภโลพระสุวรรณกิติรัตโนพระภูวนันทรุธรรมโมพระอนุชัยอนันตชโยพระสุนทรเขมพันโทพระมหาอนุสรตรนังกะโรพระอาจารย์และกริมิตรสมศักดิ์เขมีกาวันจีวรสิทธิ์ปรียาพรพรหมภักดีและกริมิตรทั่วโลกพร้อมแจ้งกันตบุญอุทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนโกนจักรวาลตลอดอนันตจักรวาลอันไม่มีประมาณลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์กริมิตอันนันอัศวาโภคินกริมิตไพศาลทวีชัยถาวรกริมิตสาวนีหิรัญญสิริดร.กฤษดาทัศนีจางใจมนกริมิตสองวัชรศิริโรจน์สุประสิทธิ์มโนทิพย์นัทเรือพันจักรวรรณธรรมพ่อเสรีสุริยาพจน์แม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองรักลิขิตเกมิสุรีพรชายาจุนตลาดและครอบครัวโตกะรัญญเสนเกมิสุริยาตุริสาสาตนันจึงรุ่งเรืองกิจเกมิกิติวัฒนาพรกาตาพลปีชนาพรสุขสว่างเกมิสมาลีพนมชัยนิตยามะนีการกาญจนสุภักพ่อเสียงกิมแม่เฉียงแท่ตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวธนสมานโชคกริมิกิติชัยดร.เพ็ญจันทร์ชวินล้อนจากชัยทีมเดอะพาวเวอร์ออนแมริตนายแพทย์สิริพงษ์พัฒนันธนาวิสุทธิ์เกมิสุทธิ์ยันเนอร์วรุษบริษาพิจารณาบิลัดเกมิตวีรศักดิ์สุภาพรครอบครัวประดุงตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากรุ่งแจ้งเกมิตมาดูวรรณพรครอบครัวไตรเนตรเกมิตสุวรรณาธุปัตราธุรชัยตันตีนิรมัยทีมอาจารย์มรุมจักรพัฒน์สมบัติอจินไตไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้แม่อิงที่ดินแม่จินดารัตนาโภคาทันตแพทย์หญิงดร.กุติดารักศิลขันเกมิตรมงคลลาวันจิรัพัฒนากุลและครอบครัวเกมิตรสรัญพันประภาปุริปัจจยาแม่เสียศิลักษ์พ่อมั่นและครอบครัวทองเจือเกมิตรสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยสกุลเกมิตรประพันธ์สวรรณีสุเชษพี่น้องพงพิพัฒนาเกมิตรชัชชนียาชัญญาสิริเจริญเกมิตรศรีวรรณาลาหันติ

รานนท์กมิตรอภิชาติเทพหัสดินณอยุธยากมิตรปิยานันท์บุญสูงกมิตรสุวภีพงสุวรรณคณะกระมิตรศูนย์ปฏิบัติธรรมบางแพราชบุรีกมิตรแพงอินทรักษากมิตรวิภารัตสาขากรกมิตรนันทภักดิ์กนกพรธัญมนต์กมิตรปราณีกิติเวกมิตรเต็ดเรเมนกมิตรจตุพันธ์ตั้งสะสมวงกมิตรสุธามาศสิงโตทองกมิตรวิรวันวรรถกมิตรพัชรินอังวราวงกมิตรสุนทรสายันสิอุดมพงศ์คุณตาหย่อยกุตนันกมิตรสุเทพกิมรวนธีระวสันติวงศ์อีชาดลนิมกมิตรทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่ได้กล่าวรายนามไปแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อทำการบูชา

0: ทะหิเนด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายมาตามระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยคุณของพระธรรมกายอันนับอสงไขยพระองค์ไม่ท้วนคุณของมหาปูชนียาจารย
1: ์
0: พระเดชพระคุณ
1: พระ
0: มงคลเทพ
1: ม
0: ุ
1: นี
0: พระผู้
1: ปรามาส
0: นอบน้อมกราบไหว
1: ้
0: บูชาด้วยดวงประทีปและดอกไม้
1: ของหอม
0: พร้อมขอถึงพระรัตนตรัย
1: ว
0: ่
1: าเป
0: ็
1: นที
0: ่
1: พ
0: ึ่
1: ง
0: และสวดสรรเสริญคุณของพระธรรมกาย
1: ค
0: ุณของมหาปูชนียาจารย
1: ์
0: ผ่านหน้ามหาธรรมกายเจดีย
1: ์
0: ด้วยอนิสงส์แห่งบุญนี
1: ้
0: ขอให้ข้าพเจ้าเข้าถึงพระธรรมกาย
1: ที
0: ่
1: สว
0: ่
1: างสว
0: ั
1: ย
0: รู้
1: แจ
0: ้
1: งแทนตลอด
0: ทั้งทางโลกและทางธรรม
1: สมบ
0: ู
1: รณ์ท
0: ั้
1: งว
0: ิ
1: ชาและจรณะ
0: ถึงพร้อมด้วยศีล
1: สมาธ
0: ิ
1: ปั
0: ญญา
1: ว
0: ิ
1: ม
0: ุ
1: ตติ
0: วิมุตติญาณทัศนะ
1: ม
0: ี
1: ดวงป
0: ั
1: ญญาสว
0: ่
1: างสว
0: ั
1: ย
0: มีญาณทัศนะกว้างไกล
1: ม
0: ี
1: ดวงตาแจ
0: ่
1: มใส
0: ทั้งมังสาจักษุ
1: ทิพย
0: าน
1: จ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: ป
0: ั
1: ญญาจ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: ธรรมจ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: สัมม
0: ัน
1: ตจ
0: ัก
1: ษ
0: ุให้ถึงพร้อมด้
1: วย
0: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
1: ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดแห
0: ่
1: งทร
0: ั
1: พย์สมบ
0: ั
1: ติ ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดแห
0: ่
1: งค
0: ุ
1: ณสมบ
0: ั
1: ติ ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดแห
0: ่
1: งลา
0: ภ
1: ยศส
0: ร
1: รเสริญส
0: ู
1: ง
0: มรรคผลนิพพานม
1: ี
0: สมบัติมหาศาล

0: บารมี
1: เอาไว้ใช้สร้างบารมี
0: มีสมบัติอจินไตย
1: สมบัติอจินไตย
0: ท่านใช้ในวันนี้
1: ท่านใช้ในวันนี
0: ้มั่งคั่งมั่งมี
1: มั่งคั่งมั่งมี
0: สร้างบารมีทุกวินาที
1: ว
0: ันคืนล่วงไปมากมายเพียงใดขอให้บริสุทธิ์กายวาจาใจ
1: ขอให้บริสุทธิ์กายวาจาใจ
0: มากมายเพียงนั้น
1: มากมายเพียงนั
0: ้
1: น
0: วันคืนล่วงไป
1: วันคืนล่วงไป
0: มากมายเพียงใด
1: มากมายเพียงใด
0: ขอให้พระธรรมกายภายใน
1: ขอให้พระธรรมกายภายใน
0: สว่างสวัย
1: สว่างสวัย
0: มากมายเพียงนั้น
1: มากมายเพียงนั
0: ้
1: น
0: ไม่มีความโลภ
1: ไม่มีความโลภ
0: ไม่มีความโกรธ
1: ไม่ม
0: ี
1: ความหลง
0: วันคืนล่
1: วงไป
0: มากมายเพียงใด
1: ขอให
0: ้
1: ได
0: ้
1: สร้างบารม
0: ี
1: มากมายเพ
0: ีย
1: งน
0: ั้
1: น
0: ถึงคราวละโล
1: ก
0: ขอให้บังเกิดด้
1: วย
0: ทิพยังกายที่รุ่งโรจน์สว่างสวัย
1: ด้
0: วยสาหัสรังสีให้ได้ไปดุสิตบุ
1: ร
0: ี
1: ว
0: งบุญพิ
1: เศษ
0: เขตบรมโพธิ
1: สัตว
0: ์ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรร
1: ม
0: ขอความปรารถนา
1: ของข้าพเจ้าท
0: ั
1: ้งปวงน
0: ี
1: ้
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป
0: ็
1: นผลสำเร
0: ็
1: จ
0: จงเป
1: ็
0: นผลสำเร
1: ็
0: จ
1: จงเป
0: ็
1: นผลสำเร
0: ็
1: จ
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ทุก
0: ๆพระอง
1: ค
0: ์ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของพระผ
0: ู
1: ้ปรา
0: โม
1: ท
0: จงทุกประการเทอญนิพพานปัจจะโยโหตุขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญสวรรค์ถวายพันเทินสาธุตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตะอาภิวาเทมิพุทโธเมนานโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: ามิธัมโมเมนานโถเรือนธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปันติปันโนภะคะวันโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสังโฆเมนานโถเรือสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียน

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะอันมยังมุตสะภะคะวะโตอุปภาคะนะมะ

0: namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa
1: บุญใด
2: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้

0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
0: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ทำให้แจ้ง
0: ทำให้แจ้ง
1: โลกุตระธรรม9
0: โลกุตระธรรม9
1: ในทันที
0: ในทันที
1: ข้าพเจ้า
0: ข้าพเจ้า
1: เป็นผู้อาภัพอยู่
0: เป็นผู้อาภัพอยู
1: ่ยังต้อง

0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากรณ
1: ์ได้รับพยากรณ
0: ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: ความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่คล้องขาด
0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คนที่ข้าพเจ้า
0: คนที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: เมื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: ได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระ

0: การปฏิบัติทำได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู
0: ้เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเถ
0: ออันสูงสุดเถิน
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จะได้มีเวร

0: ย
1: แก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อัพยาปัชชา
1: อัพยาปัชชา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
0: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อนิคา
1: อนิคา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธออ
0: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถ
0: อให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไป
0: ขอให้

0: เป็นสังเสทชะ
1: นี่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกาน
1: ี่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: ให้ทั่วทุกตัวเธอ
1: ให้ทั่วทุกตัวเธอ

คนดีขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมพิธีถวายมหาสังฆทาน120วัดฉลองครบรอบ10ปีศูนย์อบรมเยาวชนแม่แตงและร่วมพิธีทอดผ้าป่ากลั่นแผ่นดินโปรยรัตนชาติสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกวันอาทิตย์ที่27กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 14:00 น.ณศูนย์อบรมเยาวชนแม่แตงตำบลแม่หอพระอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์089-430-1786ร่วมสถาปนาเจดีย์พระรัตนตรัยเพื่อสร้างสันติสุขภายในใจนำไปสู่สันติภาพของโลก

เราก็เกิดมาประสบพบพระพุทธศาสนาพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะนี่แก่นศาสนามีตัวจริงศาสนาอยู่ในตัวของเราเป็นลำดับของกายเข้าไปอย่าไปทางอื่นนะต้องไปทางหยุดอย่างเดียวหยุดให้ถูกส่วนหยุดให้เข้ากลางหยุดให้ถูกเป้าหมายใจดำของพระพุทธศาสนาทำตามที่พระองค์รับสั่งไว้ในปฐมเทศนาให้แน่นอนอย่างนี้จะได้เข้าถึงตัวจริงเช่นนี้เดินตามมัชฌิมาปฏิปทาไปทางศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะไปเป็นลำดับนั้นจึงเข้าถึงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นตถาคตเจ้าแท้พระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร

วันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ทั้งหมดนี้แค่1นาทีนะครับทั้งวันนั้นให้เราทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระก็อยู่ในตัวเราตัวเราก็เป็นพระพระก็เป็นเราและประภาสดชื่นเบิกบานของชีวิตทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆ

เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทํานองสรพัญญะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

สองแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีเป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อ1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่

0: แทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายด้วยความเคารพอย่างสูงเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยามหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายทั่วโลกทุกท่านนะวันนี้ก็จะเป็นเทปทบทวนโอวาทของคุณครูแม่ใหญ่ที่สุดแห่งความเคารพรักและนับถือของพวกเราทุกคนนะก็จะมีความยาวประมาณ1ชั่วโมง20นาทีนะจ๊ะเป็นหัวข้อเรื่องจากผีสู่เป้าหมายขยายธรรมอำนาจเจริญ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วครับ
1: ใครยิ้มขอให้รวยยิ้มแล้วรวยจ้า

0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้ะ Do you love me boy
1: I love you หลายเ
2: ชิญรับชมแบทเทิลน้องดาวจิ๋วพลังเย็นโลกและเจ๊เขียวสายสี

0: ียงบุญเดียว
1: ไปจนกระทั่ง
0: หมดอายุขัย
1: เพื่อที่ว่าบุญนี้
0: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
1: ที่จะทำให้เธอมี
0: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
1: ได้ดีกว่าชาตินี
0: ้มากมายนะ
1: เช่นอุดมไปด้วย
0: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
1: เหมือน
0: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
1: ไปทุกภพทุกชาติ
0: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
1: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
0: ว่าตามกันครับ
1: เรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
0: 072แม่นี่มันนี่มานีแมนีมันนีมานีแมนีมันนีมานี
1: หมายอย่างจ๊ะ
0: รออยู่ครับ
1: จงรวย
0: สาธุ
1: จงรวย
0: สาธุ
1: จงรวย
0: สาธุ
1: เรามาว่าคาถาที่รวยกับเศรษฐีนะจ๊ะเรียกว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
0: 072ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
1: ้ทำไมเก่งๆเนาะทำอย่างนี้เราก็จะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐี
0: สาธ
1: ุรวยยิ่งกว่าเศรษฐีก็คือเราจะเป็นส่วนถีกันไปทุกภพทุกชาติจ้า
0: สาธุ
1: ขอให้พระทุกรูปบวชกันได้ทุกทุกกายเลยนะจ๊ะ
0: สาธ
1: ุแล้วก็ให้ลูกๆทุกคนได้เข้าถึงพระในตัวทุกทุกกายทุกทุกคนเลยนะจ๊ะ
0: สาธ
1: ุเดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนถีกันจ้ะ

วันนี้ใครนั่งสมาธิเกินกว่า1ชั่วโมงบ้างจ๊ะใครนั่งครบ2ชั่วโมงบ้างจ๊ะหลายคนเคยคิดว่าใครก็ถึงทำน้ำมันสี่อย่างมันก็ยากพอสู้นะจ๊ะคือไม่ยากมากอย่างที่คิดแค่หยุดเท่านั้นเองแต่เราสามารถหยุดแรกได้เดี๋ยวหยุดที่2 3 4หรือหยุดต่อไปก็จะง่ายมันจะยากนิดหน่อยตรงหยุดแรกแต่ยากไปมากคือยากพอสู้แต่ทำถูกหลักวิชาได้แน่จ๊ะก็จะทำได้นะนอกจากฟุ้งตึงเครียดอย่างนี้แล้วจ๊ะเรามักจะมาติดตรงนี้รอคอยไม่เป็นใจเย็นไม่พอทั้งที่เพียงแค่หลับตาเฉยๆเห็น

อะไรก็ให้เราพึงพอใจสิ่งนั้นไปก่อนแต่เรามักทำไม่ค่อยเป็นเรามักจะคึดทัดกับการรอคอยสิ่งที่มีอยู่แล้วภายในตัวไม่เป็นต้องเอาคึดทัดออกก่อนอื่นเราต้องทำความรู้สึกว่าเราเนี่ยไม่ใช่เทวดาเพราะเราเป็นคนธรรมดาที่บางอย่างเราก็ควบคุมได้บางอย่างก็ควบคุมไม่ได้จะได้ช่วงแรกๆที่ประสบการณ์ภายในเรายังควบคุมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราก็จะไม่ต้องรอคอยด้วยใจที่เยือกเย็นคือแค่เรานั่งหลับตาเฉยๆแบบมีอะไรให้ดูเราก็ดูไปพึงพอใจทุกสิ่งที่มีให้เราดูตั้งแต่ความมืดภาพคนสัตว์สิ่งของก็ดูไปเรื่อยๆพอถึงจุดหนึ่งหลังจากผ่านภาพต่างๆไปแล้วจะมีภาพสุดท้ายคือภาพดวงหรือองค์พระมาให้เราดูเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่ไปถึงภาพดวงภาพองค์พระแล้วก็ดูไปเรื่อยๆอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าเรายังไปไม่ถึงภาพสุดท้ายถ้าเราเห็นภาพอื่นที่ยังไม่ใช่ภาพดวงแสดงว่าเรากำลังเดินทางอยู่เพราะฉะนั้นพึงทำใจให้สบายอย่าไปหงุดหงิดงุนแค่ฟุ้งซ่านลำคาญใจเพราะภาพสุดท้ายรอคอยเราอยู่เราก็ดูไปเรื่อยๆแต่ส่วนใหญ่มักจะรอคอยภาพสุดท้ายด้วยใจที่เยือกเย็นไม่ได้ก็เลยไม่ได้เห็นกันสักทีแต่ถ้าเรารอได้เราก็ได้แค่นั้นเองนะจ๊ะหรือแบบง่ายๆก็คือเราทำตัวให้เหมือนหุ่นยนต์คือให้ลืมความรู้สึกว่าเราเป็นมนุษย์ยิ่งเหมือนหุ่นยนต์มากเท่าไหร่ยิ่งทำสมาธิได้ดีถ้าเรายังมีความรู้สึกว่าเรายังเป็นมนุษย์อยู่ยังต้องคิดถ้าเป็นอย่างนี้นะจ๊ะเรื่องมากเรื่องมากก็ยากนานธรรมะนะมีอยู่แล้วในตัวของทุกคนแล้วจะเข้าถึงได้โดยวิธีการหยุดกับนิ่งเท่านั้นถ้าใจเราละเอียดแล้วก็ไปถึงจุดตรงนั้นได้ไม่ได้ยากอะไรเลยเดี๋ยวคุณหลวงปู่พระผู้ประมาณท่านย้ำหยุดเป็นตัวสำเร็จตรงนี้สำคัญนะจ๊ะไม่ว่าเราจะเกิดขึ้นแล้วก็เฉยๆเพราะเรายังไม่หยุดถ้าหยุดก็เป็นตัวสำเร็จภาพภายในเนี่ยไม่ว่าเราจะเกิดขึ้นแล้วก็เฉยๆภาพใดที่เห็นไม่ว่าจะสิ่งนั้นจะมาสิ่งนั้นจะอยู่หรือสิ่งนั้นจะไปก็ช่างมันแล้วก็นิ่งเฉยๆเพราะสิ่งเหล่านั้นมีอยู่ในตัวของเราจะเป็นแสงสว่างความสุขความรู้แจ้งตรงตามสายแสงพระภายในก็เหมือนกันแหละเราไม่ต้องไปแสวงหาเลยเพราะมีอยู่แล้วในตัวจะเจอเมื่อหยุดกับนิ่งอย่างเดียวเท่านั้นเพราะก็ชอบหยุดกับนิ่งถ้าหยุดนิ่งเป็นมาถ้าไม่หยุดไม่นิ่งไม่มาถ้าอยากได้ทำง่ายๆแค่นี้เองเราก็จะสมความปรารถนาเข้าถึงธรรมได้นะจ๊ะเดี๋ยวนักเรียนบอกว่ากลอนตามครูไม่ใหญ่ดีกว่าทุกสิ่งมีอยู่แล้วในกลางกายแม้อารมณ์สบายที่กำลังแสวงหาแค่ทำใจหยุดนิ่งๆเดี๋ยวก็มาเชื่อธนามันเหลือเชื่อแต่ก็จริงมาฟังเพลงนี้ดีกว่าจ้ะทุกสิ่งมีอยู่แล้วในกลางกาย

0: มีจดหมายจากพระลูกชายถึงครูไม่ใหญ่นะปากหวานหวานบอกกันแล้วหลวงพ่อสุดหัวใจนี่จ้ะวันนี้ตอนจากผีเข้าสู่เป้าหมายขยายธรรมอำนาจเจริญ
1: โอ้
0: นี่ขนาดผีเข้าแล้ว
1: คร
0: ับยังไปสู่เป้าหมายขยายธรรมอำนาจเจริญ
1: ใช่ครับ
0: ก่อนจะไปฟังเรื่องราวผีเข้าฟังเรื่องราวนักบุญ

0: กราบครวญหลวงพ่อผู้เป็นแสงสว่างแห่งชีวิตกับผมพระมหาอนุชาอวิชชาโตประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
1: สาธุ
0: ประธานสงฆ์ทุดงคสถานอำนาจเจริญ
1: สาธุ
0: ประธานโซนอีสานสอง
1: สาธุ
0: รายงานด้วยครับ
1: ครับ
0: โอ้หลายประธานเลยเน
1: า
0: ะ

0: นี่ท่านประธานโซนอีสานเนาะ
1: คร
0: ับแล้วพ่อครับผมจะเป็นคนอุบลราชธานีชีวิตในวัยเด็กของผมเรียกว่าลำบากแสนเข็ญเจ้าพ่อยายแม่ผมมีอาชีพทำนาท่านได้ส่งผมเรียนจนจบชั้นม.3คลา
1: สน
0: ี่นะโอ้รอนี
1: ่
0: นี่ภาพสมัยวัยยาวผมครับโอ้โหนี่รอเนี่ยไม่รู้ไปเอาภาพใครมา
1: ภาพตอนยังไม่ได้บวชครับ
0: จากนั้นครอบครัวกลับมาประสบปัญหาทางเศรษฐกิจท้ายผมต้องย้ายจากบ้านนอกนี่เข้ามาสู่ตัวเมืองโอ้โหนี่จ้ายกระดับฐานะจากเด็กบ้านนามาสู่ชีวิตเด็กวัดโดยสายบารมีหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดใต้เทิง
2: ชื่อวัดใต้ครับแต่คำว่าเทิงก็คืออยู่พื้นที่สูงครับหลวงพ่อ
1: ใต้แต่สูง
0: ใต้แต่สูง
2: ครับผม
0: ใต้เทิงจังหวัดอุบลนี่นะห้องพักผมก็คือกุฏิพระโอ้โหนี่จองเป็นพระตั้งแต่เด็กจองเลยนะอาหารของผมคือข้าวก้นบาทโอ
1: ้
0: โหของดีนี่จะอยู่ตรงนั้นเลยใช่ไหมโอ้โหนี่จ้าข้าวก้นบาทนี่วิตามินสูงอ่ะข้าเรียนหนังสือก็คือปัจจัยที่หลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดใต้เทิงส่งเสียให้เด็กคนอื่นเขามีพ่อแม่เป็นผู้ปกครองแต่ผู้ปกครองผมคือเจ้าอาวาสโอ้เป็นพระว่าที่พระมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กแล้วนะนี่จ้ะตอนไปโรงเรียนผมต้องห่อข้าวที่เหลือจากก้นบาตรโอ้มีบุญมากเนาะโอ้เพราะอาหารที่ก็จะใส่บาตรพระต้องคัดชั้นดีชั้นหนึ่ง
1: ใช
0: ่ใช่ใช่มาใส่บาตรเพราะต้องการบุญมากแต่นี่ได้ข้าวก้นบาตรคือของดีจะตกตะกออยู่ข้างล่างนี่เนาะได้อาหารดีๆเนี่ยยอดอาหารไปกินเป็นข้าวกลางวันทุกวันไม่น่าโตก็นึกหล่อนี
1: ่
0: ผมใช้ชีวิตอยู่ในวัดแบบนี้จนเรียนจบชั้นปวช.ปริญญาวัดทั้งชาติโอ้หลังจากเรียนจบแล้วชีวิตผมก็ต้องดิ้นรนไปทำงานต่อที่กรุงเทพนี่มีแรงดึงดูจากกรุงเทพมาเลยต้องปากกัดกัด ทำงานในโรงงานส่งตัวเองเรียนต่อปริญญาตรีทุกสิ้นเดือน

0: งินเดือนออกผมก็ต้องแบ่งไปเป็นค่ากินถูกต้องจ้ะ
1: ค
0: ่าอยู
1: ่
0: ทุกอีกค่าเทอม
1: ใช
0: ่จ้ะงั้นก็ไม่ให้เรียนและแถมยังส่งเงินกลับบ้านที่จังหวัดอุบลโอ้ดูแลบิดามารดาแล้วไปพูดบอกอย่างนี้ได้ยังไงว่าชีวิตผมลำบากแบบสุด
1: ๆ
0: ชีวิตอันนี้น่าสรรเสริญที่สุดดูแลตัวเองและดูแลทั้งบิดามารดาที่บ้านโอ้โหน่าชื่นใจเดี๋ยวนี้ต้องอดทนนี่จ้ะก็อดนิดหน่อยยังว่าก็เดี๋ยวด่าไว้นั่นเองเดี๋ยวก็มาอีกมือแล้วนี่นะจะเรียกว่าอดทนได้ยังไงอดไปเดี๋ยวเดี๋ยวมือต่อมาก็
1: มา
0: ดิ้นรนใช้ชีวิตแบบนี้อยู่หลายปีแต่ผมแม้จะเป็นเด็กวัดแต่ไม่เคยได้ศึกษาเรื่องบาปบุญนรกสวรรค์เลยครับอยู่มาวันหนึ่งเหตุการณ์เปลี่ยนชีวิตก็เกิดขึ้นโยมพ่อจ้างรถไถเพื่อไปไถปรับที่ดินแต่รถไถเจ้ากรรมดันไถเข้าไปในที่ดินของผีทำให้ผีไม่พอใจอย่างแรงโอ้ผีตัวนั้นแค้นจัดแบบสุดขีดแค้นเรื่องอะไรอ่ะอ๋อไป
1: ล
0: ุ
1: กล้ำ
0: ถ่ายเข้าไปที่ดินลุกล้ำเข้าไปที่ดินของผีแต่แค้นยังไงก็ไม่ทราบแทนที่จะไปหาโยมพ่อของผมซึ่งเป็นคนขับรถไถแล้วถ่ายเข้าไปในที่ดินของผีแต่ผีกลับตั้ง GPS มุ่งตรงไปที่กรุงเทพโอ้ผีดี
1: ท
0: ัน
1: สม
0: ั
1: ย
0: ทันสมัยแน่เข้าเมืองหลวงเลยแม้จะไกลจากบนกว่า700กิโลเมตรแต่เชื่อไหมผีไม่หลงทางเลยมาถูกบ้านเลขที
1: ่
0: นี่ผีตามหาผมจนเจอโอ้ผีเก่งเนาะในคืนนั้นผมนอนอยู่ดีๆมันน่าจะมีสิ่งดีๆมาแต่ก็รู้สึกเหมือนมีอะไรมากดทับหน้าอกสมบัติใหญ่มึงหน้าอกมันทำให้แน่นหน้าอกมากหายใจไม่ออกแต่จะหายใจเข้าอย่างเดียวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเหมือนใจมันจะขาดตายผมจึงรวบรวมความกล้าที่มีอยู่ไม่มากเท่าไหร
1: ่
0: มันเหลือนิดเดียวนะค่อยๆลืมตาขึ้นดูว่าอะไรมากดทับที่หน้าอกสิ่งที่เห็นตรงหน้าทำให้ผมตะลึง

ผมแทบหยุดหายใจเลยเพราะมีร่างหญิงสวยสาวสวยสาวระหว่างไม่ทราบนะสูผมยาวนั่งทับอยู่บนหน้าอกผมจริงๆผมก็ดูไปสังเกตไปหญิงที่นั่งทับบนหน้าอกผมนะหน้าตาเป็นอย่างไรนี่เนาะโอ้โหโอ้มีความช่างสังเกตเนาะอยู่ดีๆมีผู้หญิงมานั่งทับอยู่บนหน้าอกผมผมก็เล็งดูดูจนกระทั่งเห็นได้

0: ชัดเจนว่าเป็นร่างหญิงเท่าตัวดำผมยาวนี่เนาะแต่ว่าเท่าคือผ่านการเป็นหญิงสาวมาก่อนอย่างยาวนานนี่นะ
1: ปัดเท่าเลยครับ
0: ตัวดำผมก็ดำนั่งทับอยู่หน้าอกผมจริงตอนผมตกใจสุดขีดอ้าวแล้วกันนี้ก็ดีใจอยู
1: ่
0: ๆมีสาวเท่ามานั่งนี่เน
1: า
0: ะตกใจสุดขีดบทสวดมนต์มีกี่บทจำได้บ้างไม่ได้บ้างคือถ้าอย่างดีถ้าอย่างนั้นก็สิ่งแรกที่นึกถึงที่เห็นผีเนาะนึกถึงบทสวดมนต์ก่อนบทไหนบทไหนโอ้นี่นะกี่ตำนานนะนึกหมดเลยจำได้บ้างไม่ได้บ้างนี่นะสวดผิดสวดถูกผมก็สวดครบทุกบทเลยครับโอ้โอ้สุดยอดนะสวดหมดเลย
1: ค
0: ือยังมีอารมณ์สวดมนต์ได้นะเก่งนะแต่ว่าไม่ว่าจะสวดไปกี่บทผีตอนนั้นก็ไม่หนีไม่ยายผียืนยันว่าจะไม่นี้

0: ผีตัวนั้นก็ไม่หนีไม่ย้ายไปไหนทันทียังนั่งทับผมอยู่แบบนั้นก็ทำไมไม่คุยเขาดีๆล่ะนี่เนาะบอกที่ตรงนี้นี่นะน่านั่งกว่าอะไรก็ว่าไปแล้วเพราะฉะนั้นแต่คืนนี้มาพูดดีๆนะฮะแมวนะตอนนี้นะผมก็ตัดสินใจว่าตายเป็นตายกันละคราวนี้พอคิดว่าตายเป็นตายอย่างนี้เท่านั้นผีก็แวบหายไปเลยก็นึกตั้งแต่แรกก็หมดเรื่องเพราะผีก็เริ่มตกใจเอ๊ะนี่เจอคนจริงเนี่ยผมจึงรีบลุกขึ้นมานั่งหายใจเฮือกๆสำรวจว่ายังมีชีวิตอยู่ไหมก็พบว่าย
1: ังมีชีวิตอยู
0: ่หัวใจผมยังเต้นอยู
1: ่
0: และเต้นเร็วรัวยิ่งกว่ากลองเพลงคิดในใจว่าเราไม่ได้ฝันไปนะเราเจอผีจริงๆที่เห็นด้วยตาเนื้อจริงๆนี่จ้ะเห็นชัดมากไหมจ๊ะ
2: ชัดครับหลวงพ่อ
0: ชัดเหมือนเห็นอย่างนี้ไหม
2: ครับเห็นไม่ตัวเลยครับหลวงพ
0: ่
2: อ
0: โอ้ฟังเพลงผีปอบดีกว่า

0: แล้วจากวันที่ผมโดนผีหลอกผมก็ป่วยเป็นไข้อ่อนๆ มีการมึนงงเบลอ ใจลอย ฟังคนอื่นพูดไม่รู้เรื่อง บางครั้งผมก็พูดไม่ได้ เหมือนมีอะไรมาจุกที่คอ จนเพื่อนร่วมงานเห็นอาการมึนงงแบบเบลอของผม ก็เลยทักว่าอาการแบบนี้ถูกผีเข้าหรือเปล่าเพื่อนยังแนะนำให้ไปที่วัดปากน้ำปฏิเจริญไปกราบขอบารมีหลวงปู่สดนี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้ยินคำว่าหลวงปู่สดตอนนั้นผมอยากไปวัดปากน้ำมากๆแต่ก็ไม่มีโอกาสได้ไปเพราะจะไปได้ไงล่ะครับชีวิตผมมันจนแค่ทำงานหาเงินส่งตัวเองเรียนก็แย่แล้วจะเอาเวลาไหนไปวัด3วันต่อมาเรื่องนี้ไปถึงโยมแม่โยมแม่ก็ทราบว่าผมโดนผีหลอกนี่เนาะจึงเรียกผมไปกลับบ้านแล้วพาผมไปหาพระอาจารย์รูปหนึ่งที่วัดป่าซึ่งท่านเป็นมือปราบผีพระอาจารย์ใต้ของขลังเป็นด้ายสีขาวมาผูกข้อมือแล้วบอกว่าห้ามถอดออกนะและห้ามออกจากวัดเด็ดขาดตอนนั้นอยู่วัดไหนจ๊ะ
1: วัดป่าเทพนิมิตครับหลวงพ่ออ
0: ยู่วัดป่า
1: ครับผม
0: ผียังหลอกเนี่ยผีเขาโกรธมากเลยเขาจะเอาถึงชีวิตเลยนะเดี๋ยวจะไปเจรจากับผีให้นี่ต้องมีทูตเพราะต้องเป็นพูดพูดกับผีระหว่างนี้ห้ามไปไหนโดยการมึนงงเบลอผมจู่ๆผมก็ลืมคำสั่งกับอาจารย์ดูซิอะไรเกิดขึ้นผมรู้สึกอยากกลับไปทำงานผมจึงขอให้เพื่อนขับรถไปส่งที่กรุงเทพระหว่างทางขนาดนั่งรถนะก็โดนผีเข้าอีกหลายตลบอ๋อผีเข้าเลยเหรอจ๊ะ
1: เหมือนกับว่าผมสื่อสารไม่ได้แล้วก็หูไม่ได้ยินนะครับก็เวลาเพื่อนสนทนามาก็สื่อสารกลับไม่ได้ครับผม
0: อ๋อไม่ได้ยิน
1: ครับผม
0: พูดไม่ออกเลยเนาะ
2: ครับ
0: ฟังก็ไม่ได้ยินมึนงงเบลอตลอดเส้นทาง
2: คร
0: ับ พอมาถึงกรุงเทพผมก็นอน

0: จะได้คุยกันให้รู้เรื่องว่าจะเอาไงปรากฏกายผมเห็นแบบจะๆด้วยตาเนื้
1: อ
0: จะได้คุยกันรู้เรื่องคราวนี้ในมือผีถือไม้เท้ามาด้วยโอ้ถือไม้เท้านะจู่ๆผมก็ขยับตัวไม่ได้ย้ำออกแรงสุดขีดปลายนิ้วก็แทบไม่กระดิกทันใดนั้นผีก็ใช้ไม้เท้าแทงหน้าออกผมเข้าไหม
2: เข้าครับผม
0: เข้าเหรอแทงหน้าอกผมทะลุไปถึงด้านหลังเอาแล้วรอดชีวิตไปได้ไงตอนนั้นผมเจ็บมากมากที่สุดในชีวิตเจ็บทั้งกายหยาบเจ็บไปถึงกายละเอียดข้างใน
1: โอ
0: ้โหนี่เจ็บมากเลยนะสุดขีดไหนใครเคยเจ็บไปถึงกายละเอียดบ้างยังไม่ถึงเน
1: า
0: ะ
1: แก่กายหยาบก็แย
0: ่นี่เจ็บไปถึงกายละเอียดจากนั้นผีก็ดึงไม้เท้าออกอย่างแรงก็ผีก็ยังเมตตาเนี่ยทำให้กายละเอียดผมหลุดออกมาจากร่างและมายืนดูตัวเองอยู่ข้าง

ทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นมีคนคงอยากคุยกับผีแล้วผมก็แวบกลับเข้าร่างทันทีอ๋อมาเข้าร่างตอนนี้เนี่ยแล้วสึกตัวพร้อมได้ยินเสียงโทรศัพท์พอตั้งสติได้ก็รับสายปรากฏเสียงผ่านโทรศัพท์นั้นคือโยมแม่ท่านโทรมาบอกว่านี่นะโยมแม่สรุปว่าตอนนี้พระอาจารย์เซ็นสัญญาสงบศึกกับผีได้แล้วให้กลับบ้านด่วนโอ้คาถานะพอกลับไปถึงบ้านพระอาจารย์มือปราบผีก็บอกผมว่าพระอาจารย์ได้เจรจาให้แล้วนะสรุปว่ามีข้อตกลงกันกับผีนะต้องบวชนะผีก็ต้องการอย่างนี้

0: ผมจึงไม่ยอมเซ็นสัญญากับผีจากนั้นผมก็กลับมาอยู่ที่บ้านกับโยมแม่เออเนาะแล้วผีไม่ว่าอะไรเนาะวันหนึ่งโยมแม่เปิดทีวีดูดูไปก็ยิ้มไปดูไปก็หัวเราะไปผมก็นึกว่าเป็นรายการตลกที่ไหนก็เลยไปนั่งดูด้วยพอสายตาจับจ้องไปดูที่จอทีวีผมก็ได้เห็นพระรูปหนึ่งในห้องนี้เนี่ยท่านมีผิวพรรณงามเหลือเกิน
1: งามครับไม่ได้งามงามงามมาก
0: ความหลอกตั้งสะดุดหัวใจผมเข้าอย่างจังโอ้มันเป็นยังไงนะที่สะดุดหัวใจผมเลยถามโยมแม่ว่าท่านชื่ออะไรโยมแม่ก็ตอบว่า
2: พ่อธรรมะชัยโย
0: ต้องถามท่านดิ
3: ท่านก็ตอบว่าหลวงพ่อธรรมะชัยโยครับ

0: แต่เนี่ยผมก็ฟังหลวงพ่อเทศทุกวันแต่ที่อาการมึนงงเบลอของผมเชื่อไหมครับผมมึนยังฟังหลวงพ่อไม่รู้เรื่องเลยเอาแล้วกันเหมือนหลวงพ่อไม่ได้พูดภาษาไทย
1: อ้าว
0: เลยไม่รู้ภาษาแต่โยมแม่ที่กลับฟังไปยิ้มไปหัวเราะไปจนเวลาผ่านไปหลายวันในสุดอยู่ๆอาการมึนงงเบลอๆผมก็หายเป็นปริทินผมกลับฟังหลวงพ่อเข้าใจหมดทุกคำเหมือนมีใครมากดเปิดสวิตช์ในใจผมได้ฟังคำสอนหลวงพ่อที่เป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตผม
1: ค
0: ือะไรก็ตามแต่นะลูกหากเราเอาใจไปติดกับคนสัตว์สิ่งของแรกๆอาจจะดูหวานชื่
1: น
0: แต่จะขมขื่นเมื่อสูญเสีย
1: โ
0: อ้ขมขมขมผมได้ฟังเพียงแต่นี้ผมก็อยู่ไม่ติดผมอยากบวชมากๆเลยผมอยากบวชจริง
1: ๆ
0: ผมต้องบวชให้ได
1: ้
0: แล้วจะไม่บวชวัดอื่นบวชยัง
1: กำลังจะบวชนะกำลังจะ
0: ผมจะบวชกับหลวงพ่อธรรมจะโยเท่านั้น
1: สา
0: ธุบวชยัง
1: บวชแล้วคร
0: ับพอจะแม่ทราบผมจะบวชท่านก็ดีใจมากๆครับ

ท้ายที่สุดในชีวิตคือผลการตรวจสุขภาพพบว่าผมเป็นมะเร็งที่ตับผมนั่นช็อกไปเลยทำให้ผมจำเป็นต้องออกจากโครงการอบรมทั้งน้ำตาผมน่าอยากเป็นลูกหลวงพ่ออยากสร้างบารมีกับหลวงพ่อทำไมชีวิตการสร้างบารมีของผมมันสั้นแท้นะ อายุยังน้อยอยู่จะต้องมาตายเพราะโรคมะเร็งแล้วเหรอ ยิ่งคิดก็ยิ่งปลงไม่ตกตอนนั้นชีวิตมืดแปดด้านไม่รู้จะหาทางออกอย่างไรขณะกำลังเดินทางกลับบ้านที่อุบล อยู่ผมรู้สึกอยากไปวัดปากน้ำ อยากไปกราบหลวงปู่สดตอนที่ผมเคยได้ยินมาผมจึงมุ่งหน้าไปวัดปากน้ำทันทีแล้วก็ได้ไปกราบสรีระร่างของหลวงปู่เป็นครั้งแรกผมได้ตั้งสัจจะอธิษฐานต่อหน้าหลวงปู่ว่าหลวงปู่ครับแต่การบวชครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อวิชาธรรมกายเราจะขอที่ชีวิตนี้แด่วิชาธรรมกายขอให้โรคร้ายที่ลูกเป็นอยู่หายไปด้วยเถิดทีนี้ผมก็กลับบ้านแล้วก็ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลราชเวชผลปรากฏว่าร่างกายผมเป็นปกติไปตรวจที่โรงพยาบาลนะและเพื่อความชัวร์ผมยังไปตรวจซ้ำอีกครั้งที่โรงพยาบาลอุบลรัตนธนบุรีไปอีกโรงพยาบาลผลการตรวจออกมาว่าผลการตรวจทั้งสองโรงพยาบาลออกมาตรงกันว่าผมไม่ได้เป็นมะเร็งตับจึงนำใบรับรองแพทย์กลับมาที่วัดพระธรรมกายเพื่อยืนยันว่าผมไม่ได้ป่วยให้ผมได้กลับเข้าโครงการอบรมและได้บวชต่อจนเป็นพระประจำของวัดพระธรรมกายกลาในปี2559ผมได้รับมอบหมายมาเป็นประธานจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อสร้างทุดงคสถานก้าวแรกที่เหยียบลงบนแผ่นดินแห่งนี้ผมก็ติดหนี้ทันที4ล้านบาทแล้วต้องหาเงินมาจ่ายค่าที่ดินระหว่างนั้นผมก็คิดในใจว่าจะเอาอย่างไงดีหนี้ก็4ล้านอายุก็น้อยภาษาก็น้อยแถมตัวก็น้อยน้อยอีกผมจึงนึกถึงคำของพระเดชคุณหลวงปู่ที่ว่าจริงคำเดียวสำเร็จทุกอย่างพอสิ้นความคิดนั้นเองจู่ๆโยมที่เดินมาตามหลังถ้ามาได้หลังก็ภาวนาเป็นประธานกฐินปีแรกทันทีแค่เดินมาสำรวจที่เนาะมีประธานกฐินมาเลยจากวันนั้นมาถึงวัน

0: 15ปีนี่เป็นอัศจรรย์ของโลกแล้วนี่เนาะประธานกันนี้แต่ละปีนะทุดงศาลอำนาจเจริญนี่เนาะอุ๊ยมีบางคนครูใหญ่คุ้นๆหน้าแล้วนักเรียนก็อาจจะคุ้นหน้าด้วยสายกฐินนี่นะบางท่านนี่จ้าดูสิคุ้นหน้าตรงไหนบ้าง
1: กำวิชัย5
0: อะไรคอนสาคู
1: อาจารย์สมหมายคอนสาคู
0: ไหน
1: ตรงกลางข้างบนตรงกลางครับคุณนักสอนคอนสาคูคร
0: ับน่าจะสมหมายเหรอ
1: ครับ
0: ทำไมหล่อวะ
1: ครับครับ
0: วัดพระธรรมกายยังไม่ได้เลย
1: คร
0: ับวัดพระธรรมกายก็ต้องปีต่อปีปีต่อปีจะได้ทีเดียว35ปีนี่ไงนี่ไงทำไมต้องรวย
1: ครับ

0: ไม่จนไม่จนไม่จน
1: รวย
0: รวยอย่างเดียวสามสิบห้าปีมีประธานกฐินล่วงหน้าแล้วโอ้แถวนี้ยังไม่มีเลยแถวนี้ปีต่อปีช่วงแรกก็ต้องรักษามีเพียงกุฏิเล็กๆสามหลังและมีเต็นท์ใหญ่หนึ่งหลังไว้ปฏิสวดมนต์ปฏิบัติธรรมหน้าร้อนแดดก็ร้อนอ้าวถูกต้องเนาะ
1: ใช่
0: ตอนนี้ร้อนหนาวมันยุ่งเลยร้อนมากตับแทบแตกหน้าฝนลมพายุก็แรงมากเต็นท์ปลิวพังหมดหน้าหนาวก็หนาวสุดขั้วจนต้องก่อไฟผิงโอ้โหก็ได้ครบทุกหน้าเลยเนี่ยโอ้นี่ชัดสามฤดูวันแรกลงพื้นที่ให้ศีลและสวดบทธรรมจักรร่วมกันกับโยมเนาะโยมทหารออกโรงทาน

วันทอดผ้าป่าครั้งแรกสร้างกุฏิเล็กขึ้นภายหลังเป็นสำหรับสวดมนต์ปฏิบัติธรรมนี่คือเทวดาสถานอำนาจเจริญสาธุจ้าผมนั้นได้ลุยพัฒนาเทวดาสถานอำนาจเจริญให้สว่างสวยทั้งศาสนสถานและศาสนทายาทโอ้ถูกต้องจ้ะดีมากเลยลุยทำทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยเฉพาะโครงการบำเพ็ญสมณเณรภาคฤดูร้อนซึ่งในดวงกสถานน่าจะเริ่มมียอดบวชสมณเณรเป็นแชมป์ติดต่อกันมา2ปีแล้ว412ลูก412ลูกและได้ส่งสมณเณรเข้าเรียนพระบุรีต่อที่ค่ายจองแชมป์รวมแล้วกว่า50รูปโอ้โหนี่จะโอ้สุดยอดนายนี้โครงการบวชพระบูชาธรรมหาปุจิเนจังก็ติดอันดับท็อปไฟของประเทศมาโดยตลอดปีล่าสุดบวชพระได้ถึง218รูปโอ้สุดยอดเลยสาธุจ้ะวันที่22เมษายนที่ผ่านมาได้นำสาธุชนมาร่วมงานกว่า100คันรถนี่ไม่ธรรมดานะจ๊ะจำนวนกว่า 3,000 คนสาธุโอ้โหสุดยอดสุดยอดโอ้จังหวัดอำนาจเจริญนี่สุดยอดเลยนึกถึงครั้งไหนก็ปลื้มใจทุกครั้งเพราะทุกๆบุญที่ทำคือการเติมบารมีเราให้แก่รอบโอ้โหสุดยอดนี่จ้าโอ้ยยี่สิบสองเมษายนรถร้อยคันนะจำนวนกว่า 3,000 คนและทุกๆครองงานหลวงพ่อผมก็ทุ่มเททำอย่างเต็มที่สุดความสามารถครับนี่จ้ะจัดโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกนี่โอ้สุดยอดเลยจัดโครงการวาสกแก้ววาสิกาแก้วจัดสัมมนาพระสังฆาธิการ500กว่าวัดศูนย์รวมใจคณะสงฆ์ครับโอ้โอ้สุดยอดสุดยอดอัญเชิญพระธรรมกายใจกลางเมืองอำนาจเจริญพุทธบริษัท4ร่วมงาน3วันกับท่านครับ

ล่าสุดที่องค์ที่สามน่าเจริญได้รับความเมตตาจากพ่อให้สถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกแล้วก็เป็นองค์พระเจดีย์แห่งแรกของภาคอีสานครับนี่นะเดี๋ยวเรามาทบทวนบุญที่ตอกเสาเข็มต้นแรกกันจ้า

0: แล้วพ่อครับชีวิตของผมรอดจากโรคร้ายได้อานุภาพของพระเดชคุณหลวงปู่และมีวันนี้ได้กับพระคำสอนหลวงพ่อเป็นแสงสว่างในชีวิตของผมจากลูกชาวนายากจนคนหนึ่งไม่จนจนยาก
1: จนยาก
0: ที่ไม่รู้เรื่องราวความจริงของชีวิตนี้ก้าวมาสู่ชีวิตสมณะอย่างเต็มภาคภูมิผมขอกราบขอบคุณว่ามันยังสูงผมไม่จะหาสิ่งใดในโลกใบนี้มาบูชาธรรมหลวงพ่อได้นอกจากจะตั้งใจนั่งสมาธิและทุ่มชีวิตทำภารกิจทุกงานบุญที่ได้รับมอบหมายเต็มที่เต็มกำลังที่สุดครับกราบอวยพรให้หลวงพ่อแข็งแรงเป็นร่มโพธิ์ร่มสายของลูกหลวงปู่ตาบนะเท่านาเลิฟหลวงพ่อผู้เป็นแสงสว่างแห่งชีวิตของผมแบบล้นทะลักหัวใจครับ

าส วันคืนเก่าๆความรู้สึกบรรยากาศดีๆก็ได้มาหาพวกเราอีกแล้วดีใจจังเลยนะ28 29ก็10นาทีเนาะ10นาทีไม่เป็นไรพระอาจารย์ก็เทศครั้งล่าสุดไปบันเกิดโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเนาะ9พฤษภาเรามิถุนาก็ยกให้พระอาจารย์อีกองค์หนึ่งท่านเทศเพราะท่านมีซีรีส์ยาวจากญี่ปุ่นแล้วก็กรกฎาคมพระอาจารย์ก็ไปหลวงพี่กิจยะไป World Peace นั่งสมาธิ2สัปดาห์นะเอาบุญมาฝากทุกท่านนะได้เลี้ยงเพลพระทั้งโครงการเลย 30,000 กว่าบาทนะสาธุ แล้วเดือนนี้สิงหาคมเดือนวันธรรมชัยด้วยนะหลวงพี่ก็วันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาก็เป็นวันเกิดหลวงพี่กิจยะก็ทำบุญทุกอย่างเลยนะถวายหลวงพ่อในโรงเรียนปล่อยสัตว์ปล่อยปลาเลี้ยงเพลพระสังฆทานวัดปักน้ำแล้วก็อื่นๆอีกมากมาย 20,000 กว่าบาทรวมเบ็ดเสร็จก็ 50,000 กว่าเอาบุญมาฝากทุกท่านจ้าสาธุนะให้ได้บุญเยอะๆเลยนะวันนี้เราก็ได้เห็นการสร้างศาสนสถานนะที่อำนาจเจริญแล้วก็ทุกแห่งทั่วโลกเลยที่เราฟังกันมาหลายวันเนาะพระอาจารย์ก็บังเอิญได้ไปทัศนศึกษานะกับทางสำนักปริยัตินะหลวงพี่สุธรรมนะท่านก็พาไปที่สีอานลั่วหยางนะ วันนี้วันที่8เดือน8นะวันดีนะวันนี้จริงๆเป็นวันเฮงที่สุดที่คนจีนเขาชอบกันเลยก็คือวันเปิดโอลิมปิกปักกิ่ง2008เลยนะการที่ได้ไปทัศนศึกษาวัดต่างๆนะซึ่งเป็นถึงจะเป็นมหายานแต่เป็นพุทธศาสนานะในประเทศจีนเนี่ยเราเห็นความเจริญรุ่งเรืองในอดีต 2,000 ปีก่อนตั้งแต่ยุคบูเช็คเทียนเลยเนาะมีวัดหานป่าวัดเซาหลินวัดม้าขาวมีตักม้อมีเยอะแยะไปหมดเลยเนาะซึ่งซีอานเนี่ยจะเป็นพระถังสัมจั๋งนะส่วนลั่วหยางเนี่ยก็จะเป็นชื่อเมืองแล้วก็เป็นแม่น้ำใหญ่โอ้โหใหญ่กว่าแม่น้ำเจ้าพระยามากเลยเพราะว่ามันเป็นน้ำจากภูเขาหิมะละลายเนาะสวยมากจริงๆนะที่เขามีการแกะสลักพระพุทธรูปเต็มหน้าผาหมดเลยจำได้ไหมที่เราเคยเห็นในสารคดีเนาะนั่นยุคบูเช็คเทียนทำนะยุคนั้นอ่ะมีจารึกประวัติศาสตร์ไว้ว่ามีพระภิกษุสงฆ์เนี่ยนับเป็นล้านองค์เลยนะแล้วก็มีกิจกรรมที่อยู่ที่ระหว่างหน้าผากับแม่น้ำมันจะเป็นลานกว้างเขาก็จะมีการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนามากมายเลยเหมือนที่พวกเราทำเนี่ยนะมาคะปฏิบัติอะไรต่างๆวันสำคัญศาสนาต่างๆเพราะยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคทองพุทธศาสนาในเมืองจีนราชวงศ์ถัง 2,000 กว่าปีก่อนนะแล้วเราก็ได้เห็นว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยศาสนสถานยังอยู่ยังสวยงามถึงทุกวันนี้เลยนะแต่ศาสนทายาทไม่มีแล้วนะดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าเห็นไหมว่าทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้จังทุกขันธ์นัตตามากเลยพระภิกษุนับล้านศาสนสถานที่เคยเต็มไปด้วยกิจกรรมทางพุทธศาสนาเนี่ยก็หายไปนะเมื่อหายไปเกิดอะไรขึ้นล่ะเราจะรู้สึกเลยว่าสิ่งที่สำคัญมากเนี่ยคือศาสนสถานถาวรวัตถุที่ใช้งานจนถึงปัจจุบันก็ยังใช้ได้นะตรงลานของแม่น้ำรั่วหยางกับหน้าผาที่แกะสลักพระพุทธรูปนับเป็นหมื่นๆองค์เลยเนี่ยสามารถที่จะจัดกิจกรรมได้นะเหมือนที่วัดเราก็ได้สร้างมหาธรรมกายเจดีย์ซึ่งจะอยู่เป็นพันปีเราสามารถจัดกิจกรรมได้เป็นพันปีเลยนะพวกเราที่ร่วมบุญสร้างศาสนสถานเนี่ยโอ้ได้บุญใหญ่มากๆเลยสาธุสาธุสาธุนะแต่พระอาจารย์เห็นอย่างหนึ่งในอันนี้จังทุกขานัตตาเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากกว่าการสร้างศาสนสถานคือการสร้างศาสนทายาทเพราะถ้าไม่มีการสืบทอดอุดมการต่อเนื่องเนี่ยศาสนสถานแถวนั้นนะก็อยู่เฉยๆนะ 2,000 ปีที่ผ่านมาจากราชวงศ์ถังเนี่ยมันก็จะเป็นพอไม่มีศาสนทายาททางพุทธศาสนาเนี่ยเต๋าคงจื้ออะไรเขาก็จะมาแทนที่และศาสนสถานของวัดทางด้านมหายานทั้งหลายวัดหานป่าวัดเซาหลินวัดม้าขาวเลยก่อนก็จะเงียบๆเหมือนไม่มีอะไรเลยนะเป็นสถานที่ที่เหมือนเป็นแค่มรดกโลกอ่ะนะดังนั้นเนี่ยพระอาจารย์ก็เลยเกิดสโลแกนขึ้นมาว่าศาสนสถานสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมแต่ศาสนทายาทอ่ะสืบทอดคำสอนต่อลมหายใจพระพุทธศาสนาเราสร้างศาสนสถานเนี่ยดีที่สุดเลยได้บุญเยอะมากแต่เราอย่าลืมสร้างศาสนทายาทไม่ว่าอุบาสกอุบาสิกาพระภิกษุสามเณรภิกษุณีต่างๆเนี่ยเราต้องสร้างถ้าหากโลกนี้ปราศจากพุทธิปัญญาโลกาก็จะต้องพังพินาศในที่สุดใช่ไหมสงครามมากมายดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะให้โลกนี้เนี่ยมีพระพุทธศาสนาพุทธิปัญญาต่อเนื่องยาวนานในโลกเนี่ยมันต้องมีผู้สืบทอดขันต่อ

มันจะต้องมีการต่อลมหายใจพุทธศาสนานั่นก็คือต้องมีศาสนาทายาทให้มากที่สุดเลยนะแบบที่วันนี้เราได้เห็นอำนาจเจริญเนี่ยเขาก็ทำศาสนาทายาทตลอดเวลาเลยนะเพราะฉะนั้นก็ขอฝากทุกท่านไว้เลยเนาะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยของการที่เราจะทำพระพุทธศาสนาให้อยู่ยั้งยืนยงนิดนิดรันดอนไปได้ก็คือโอเคศาสนาศรัทธาเนี่ยเราเห็นละเป็นมรดกโลกทั้งประเทศไทยก็มีมากมายทั้งต่างประเทศในจีนในทุกๆประเทศนะของทุกๆศาสนาเนี่ยก็ล้วนเป็นมรดกโลกเป็นยูเนสโกกันหมดเลยแต่หลายๆศาสนาสถานเหล่านั้นนะก็ร้างไม่ใช่เฉพาะศาสนาพุทธนะศาสนาอื่นก็เหมือนกันเราเองก็ไปเปิดสาขาอยู่ที่เมืองนอกมากมายนะวัดธรรมกายสาขาทั่วโลกก็นับเป็นล้านนะแล้วเราก็ได้โบสถ์คริสอะไรต่างๆซึ่งโอเคศาสนาทายาทของศาสนานั้นเขาก็ลดน้อยถอยลงจนกระทั่งโบสถ์ร้างเราก็มาเปลี่ยนจากโบสถ์ข้างนอกอะดูเหมือนศิลปะวัฒนธรรมแบบฝรั่งแบบยุโรปแบบอเมริกาแบบคริสอะแต่ข้างในก็คือการเป็นพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาทายาทเหมือนวัดนิเวศธรรมประวัติที่รัชกาลที่5ได้สร้างไว้เนาะก็จะเป็นอย่างนั้นเช่นเดียวกันนะคือข้างนอกเนี่ยก็เป็นศิลปะวัฒนธรรมศิลปะวัตถุเป็นแบบศาสนาคริสต์แต่ว่าข้างในเนี่ยมีสามเณรบวชเรียนเป็นร้อยรูปเลยนะแล้วมีพระภิกษุสงฆ์มากมายเพราะพวกเราวันนี้เราได้มาเห็นการสร้างศาสนสถานและศาสนาทายาทของจังหวัดอำนาจเจริญแล้วเนี่ยเราอย่าลืมนะพระอาจารย์ไปเที่ยวทัศนศึกษาที่ซีอานลัวหยางเนี่ยก็ได้โลกทัศน์ตรงนี้มาว่าสำคัญมากๆเลยนะศาสนสถานของที่นั่นยังยั้งยืนยงจนถึงทุกวันนี้นะที่เอ่ยชื่อไปทั้งหมดเลยนะวัดม้าขาววัดหานป่าวัดเซาหลินตักมอซีอานลัวหยางเนี่ยโอ้โหมีองค์พระธรรมกายในท้องของพระอรหันต์นะเขาแกะสลักรูปพระอรหันต์จำนวนมากมายเลย108อรหันต์แล้วก็เปิดท้องแหวกท้องก็มีพระธรรมกายแสดงว่าพระภิกษุยุคนั้นก็นั่งสมาธิถึงพระธรรมกายในตัวในท้องเลยนะเพราะฉะนั้นในศูนย์กลางกายฐานที่7ดังนั้นเนี่ยเราสิ่งเนี้ยเป็นเหมือนทั้งภาพวาดทั้งเป็นรูปปั้นต่างๆเหล่านี้มันสะท้อนให้เราเห็นว่าคำสอนพุทธศาสนาเรื่องธรรมกายเรื่อง072เนี่ยเป็นจริงนะตั้งแต่อดีต 2,000 กว่าปีก่อนในเมืองจีนจนถึงตอนนี้นะพวกเราเองก็สืบทอดคำสอนหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายให้นิรันดรด้วยการสร้างศาสนาทายาทกันด้วยนะจ๊ะนะ และท้ายที่สุดนี้นะพระอาจารย์ก็เนี่ยแว่นตาหลังจากทำต้อกระจกมาแล้วเนี่ยนะสายตายาวแต่สายตาสั้นนี่หายไปละสามารถมองไกลชัดแต่ก็ยังมีสายตายาวสายตาเอียงด้วยนะแว่นนี้โปรเคส10เลนส์นะ 30,000 บาทนะแต่พระอาจารย์ไม่มีตังค์หรอกนะก็ได้ร้านแว่นตา iLab Future Park หลังสิทธิ์ชั้น2นะจ๊ะโฆษณาให้เขานิดหนึ่งเป็นแว่นตาของเจ้าภาพวัดเรานะคุณแก้วรสวรรณพีวาเลกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยหมดเวลาแล้วนะพระอาจารย์ก็จะต้องให้พรกับญาติโยมทุกท่านด้วยบุญกุศลที่ทุกท่านตั้งใจฟังธรรมและด้วยบุญกุศลที่ได้บำทำนุบำรุงพระพุทธศาสนามาทั้งหมดเลยทุกภพทุกชาติอดีตชาติถึงปัจจุบันชาติและอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าด้วยบุญกุศลทั้งหลายเหล่านั้นขอกราบปรารถนาบารมีธรรมให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้าบุญบารมีธรรมของมหาปูชนียาจารย์หลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูแม่ใหญ่ผู้เป็นอธิบดีสงฆ์แห่งวัดพระธรรมกายหลวงพ่อทัตตะชิวซึ่งเป็นครูบาอาจารย์พวกเราทั้งหลายคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายขออำนาจบุญบารมีทั้งหลายเหล่านี้มาประมวลรวมกันเข้าเป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิบาลปกป้องคุ้มครองรักษาให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกทางธรรมคิดสิ่งใดดีงามก็สมความปรารถนาขอให้ปราศจากสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโลกสรรพภัยสรรพเคราะห์ใดๆให้มาลายหายสูญไปจนหมดสิ้นให้สมบูรณ์พูนสุขมั่งมีสีสุขล่มเย็นเป็นสุขในบวรพุทธศาสนาปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอจงสำฤทธิ์ผลดังกมลที่มุ่งมาปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการ

ึ่งเมื่อถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาให้ได้ดวงตาเห็นธรรมได้เข้าถึงพระธรรมกายให้ได้ตามติดตามธรรมวิชากับหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายทุกภพทุกชาติได้วิชา3วิชา8อภิญญา6ปฏิสัมภิทาญาณ4วิโมกข์8จรณะ15ให้ได้มหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำ

0: เรามาว่าวาทธรรมประจำวันกันนะจ๊ะ
1: 072พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง072จิตสดใสเมื่อ

ใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ07

0: 2. ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
1: จ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องรีบทำไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
0: อยากครับ
1: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
0: อยากครับ
1: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
0: จริงครับ
1: จริงแค่ไหน
0: แค่ชีวิตสิ
1: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคน

สุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณโดยจะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันนิฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยไปพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องผ่อนคลายให้สบายสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันในทุกๆสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆนมนมที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือนะจ๊ะ

ให้ใจของเราเนี่ยไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะเราจะได้ทำกิจของพระอริยเจ้าคือกิจที่พระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านทำอย่างนี้ตั้งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์นับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนที่ท่านดับขันธปรินิพพานนานมาแล้วและอรหันต์ทั้งหลายท่านก็ทำกิจอย่างนี้และใจของท่านก็มาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นิ่งอย่างเดียวตั้งแต่ก่อนบรรลุมรรคผลนิพพานกระทั่งบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วก็นิ่งอยู่อย่างเดียวในตำแหน่งตรงนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้เนี่ยจึงเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากมากกว่าตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นในโลกแม้ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนรวมใจมาหยุดนิ่งๆ นุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดชีวิตของเราก็จะได้สมความปรารถนาและสิ่งที่มนุษย์ทุกคนปรารถนานั้นหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายปรารถนาก็คือเข้าถึงความสุขที่แท้จริงดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้สุขกามานิภูตานิสัตว์โลกทั้งหลายล้วนปรารถนาความสุขที่แท้จริงทั้งสิ้นแต่ความสุขที่แท้จริงนั้นน่ะเราจะต้องรู้ว่าอยู่ที่ตรงไหนจึงจะได้แสวงหาได้ถูกต้องที่จะทำให้ความปรารถนาของเราสำเร็จเป็นอัศจรรย์เพราะฉะนั้นการที่ลูกทุกคนได้รู้จักประทิศตั้งแห่งความสุขสมหวังในชีวิตนั้นจะได้ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เนี่ยจึงถือว่ามีบุญบารมีมากที่ได้สั่งสมกันมานับพบนับชาติไปทั่วแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวันเวลาที่เหลืออยู่ในโลกนี้ในช่วงที่เรายังพอมีเลี้ยวมีแรงเนี่ยต้องหาให้พบหาให้เจอเข้าถึงให้ได้ใจหยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จเดี๋ยวคุณหลวงปู่ของเราท่านได้กล่าวไว้ว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จคือหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรที่นอกจากนี้เนี่ยให้ใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอย่างเบาเบาสบายสบายใจใสใสใจเย็นเย็นพอถูกส่วนคือเราทำถูกวิธีแล้วเนี่ยใจก็จะปรุงปรับลงจนกระทั่งถูกส่วนถูกส่วนก็จะตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในเหมือนหล่นจากที่สูงหรือเคลื่อนเข้าไปข้างในหลุดจากสภาวะหยาบไปสู่สภาวะละเอียด

พอถูกส่วนก็ตกศูนย์แล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆเหมือนกับเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้และแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะลอยขึ้นมาบังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ทำดวงนี้เรียกว่าปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นซึ่งเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานไปถึงบรมสุขที่ไม่มีประมาณคืออายตนะนิพพานสมดังคำพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เคยกล่าวไว้นิพพานนังบรมังสุขขังนิพพานเป็นบรมสุขต้องได้สุขแรกซะก่อนที่เกิดจากใจหยุดนิ่งตกศูนย์ไปสู่ภายในและทำดวงนี้ลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆดังกล่าวแล้วนี่นะจ๊ะใสอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆบ้างเหมือนกระจกใส

ที่แตกต่างจากที่เราเคยเจอทางโลกที่เราเคยคิดว่านั่นคือความสุขซึ่งถ้ามาเทียบกันแล้วทางโลกก็แค่ความเพลินให้มันเพลินๆนะหมดเวลาของชีวิตไปวันๆมีเพลินกับเพลียนั่นแหละแต่ดวงธรรมที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์แล้วก็ความรู้แจ้งก็เกิดขึ้นซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าในตัวเรานี่มีหนทางไปสู่อายตนะนิพพานหรือมีหนทางที่เข้าถึงความสุขเข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงที่อยู่ภายในตัวได้ความรู้แจ้งนี้ก็จะเกิดขึ้นจากการเห็นแจ้งเมื่อใจหยุดนิ่งดีแล้วใจหยุดนิ่งตรงนี้ล่ะสำคัญทีเดียวจะดึงดูดให้เราอยากหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งเข้าไปเรื่อยๆนิ่งอยู่ตรงกลางดวงใสๆพอถูกส่วนก็จะขยายออกไปเองจุดกลางดวงใสๆก็จะกลายเป็นดวงใหม่เรียกว่าดวงศีลพอใจเราหยุดในกลางดวงศีลกลั่นจนกระทั่งธาตุในใจเราบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นก็จะเข้าถึงดวงสมาธิหยุดนิ่งกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญามันจะเป็นดวงธรรมซ้อนๆกันอยู่หยุดในกลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติหยุดในกลางดวงวิมุตติก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะชุดหนึ่งก็มีหกดวงมันซ้อนกันอยู่ภายในเป็นชั้นๆเข้าไปเรื่อยๆใจของเราต้องหยุดนิ่งแน่นเข้าไปเรื่อยๆนุ่มๆแล้วก็จะเชื่อมเข้าไปถึงกายภายในคือกายมนุษย์ละเอียดหรือในหนึ่งเรียกว่ากายฝันคือกายที่เรานอนหลับเราออกไปทำหน้าที่ฝันคือเห็นมันตัวเองออกไปทำหน้าที่ฝันแล้วก็กลับมารายงานกายหยาบจำได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรต่างๆเหล่านั้นปกติจะอยู่ตรงนี้ตรงกลางกายมนุษย์ละเอียดและกลางกายมนุษย์หยาบเรียกว่ากายมนุษย์ละเอียดเพราะว่ามีลักษณะคล้ายๆกับกายมนุษย์หยาบแต่สดใสกว่าในอริยบทสมาธิอีกในหนึ่งก็เรียกว่ากายไปเกิดมาเกิดถ้าหมดอายุขัยก็กายนี้แหละออกไปทำหน้าที่แสวงหาที่เกิดใหม่กายนี้อยู่ในกลางตัวของเราเป็นชีวิตที่ละเอียดลึกเข้าไปอีกชั้นหนึ่งซึ่งเชื่อมในธรรมทั้งหกดวงนั่นแหละเชื่อมต่อกันถึงกายมนุษย์ละเอียดภายใน

เมื่อเราเข้าถึงกายมันละเอียดภายในแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจชีวิตเพิ่มขึ้นว่าความจริงแล้วกายมนุษย์หยาบภายนอกนั้นที่เราเคยคิดว่าเป็นตัวของเราแล้วเนี่ยเป็นแค่เปลือกภายนอกเหมือนเสื้อผ้าบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของกายมนุษย์ละเอียดยังมีชีวิตที่แท้จริงที่อยู่ภายในที่ประเสริฐเลิศกว่าภายนอกอีกเยอะแต่เราไม่เคยเรียนรู้เลยจนกระทั่งใจของเรามาหยุดนิ่งอยู่ที่ฐานที่เจ็ดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี่แหละกายก็จะถูกถอดเป็นชั้นชั้นชั้นชั้นแบบนี้เข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งก็ไปถึงกายที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงตัวเราเป็นกายเดิมของเราที่เรียกว่าอัตตาเป็นตัวจริงกายดั้งเดิมตัวจริงจะต้องมีแต่ความสุขที่เป็นอมตะสุขอย่างเดียวนะไม่มีทุกข์เจือเลยแล้วก็ไม่มีกิจอย่างอื่นเลยที่จะต้องทำนิ่งอย่างเดียวในอริยบทสมาธิและชีวิตก็จะสมบูรณ์เต็มเปี่ยมไม่มีความรู้สึกว่าพล่องหรือขาดแคลนอะไรเลยมีแต่สุขล้วนๆอย่างยั่งยืนทีเดียวเรียกว่ากายธรรมกายดั้งเดิมนี่จะสวยงามมากสวยงามกว่ามนุษย์กว่าเทวดากว่าพระกายพรหมกว่าอรูปพรหมจะสวยงามมีเกศดอกบัวตูมไม่ใหญ่ไม่เล็กพอดีพอดีเยาวันจอมกระหม่อมบนพระเศียรที่เรียงลายด้วยเส้นประศกเส้นผมที่ขดเพียนเป็นทักษิณาวัดหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาอย่างนั้นแหละอยู่บนพระวรกายที่สวยงามคือกายอันประเสริฐอันเลิศกว่าทุกๆกายเป็นชีวิตที่ประเสริฐในอริยบทสมาธิไม่ยืนไม่เดินไม่นอนนั่งอย่างเดียวแต่มีความสมบูรณ์ในทุกๆอย่างแตกต่างจากกายมนุษย์เนี่ยที่ต้องมีอริยบทต่างๆและมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็ต้องเปลี่ยนอริยบทมีกิจที่จะต้องทำอย่างอื่นอีกเยอะแต่พอถึงกายทำแล้วกิจอย่างอื่นไม่มีนอกจากหยุดนิ่งเข้าไปเรื่อยๆนิ่งอย่างเดียวนิ่งในนิ่งเข้าไปอย่างเดียวไปเรื่อยๆเลยเป็นกายสมบูรณ์ไม่ได้ทำมาจากกุมีญาณทัศนะคือมีดวงตาที่มีการเห็นที่แตกต่างจากการเห็นของมนุษย์เทวดาพรหมรูปพรหมคือจะเห็นได้ทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตเห็นได้รอบตัวโดยนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องไปหันซ้ายหันขวาก้มเงยอะไรต่างๆเหล่านั้นเห็นถึง

ไหนก็รู้ถึงนั่นเรียกว่าญาณทัศนะมีทั้งจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างมีความพร้อมที่จะศึกษาเรียนรู้วิชาที่แท้จริงคือวิชาสามวิชาแปดประกายเป็นต้นตั้งแต่วิชาแรกคือปุพเพนิวาสานุสติญาณศึกษาเรียนรู้การเวียนว่ายแต่เกิดของตนเองการระลึกชาติหนหลังวิชาที่สองจตุปปัตตญาณการเวียนว่ายแต่เกิดสรรพสัตว์ภพภูมิต่างๆของสรรพสัตว์ทั้งหลายและวิชาที่สามคือการขจัดกิเลสอาสวะซึ่งเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ทรมานของชีวิตความไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตความลับของชีวิตของตัวเองของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยขจัดกิเลสตรงตัวนี้ที่พยามรเขาบังคับบัญชาอยู่ให้เวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามอย่างผู้ไม่รู้ตั้งแต่ไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยกระทั่งแม้รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจึงจะหลุดรอดพ้นจากความทุกข์ปลดบังเป็นชั้นชั้นไปเรื่อยๆเอาความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นมาบังคับปัญญาในชีวิตวนเวียนอยู่อย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นมานับอสงไขยพระองค์ไม่ท้วนแล้วเนี่ยที่ขับลุมรรคผลนิพพานตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตก็พ้นไม่ได้เยอะแต่ยังเหลือตกทอดมาถึงยุคของพวกเราอยู่ก็แปลว่าเรื่องกิเลสอาสวะไม่ใหญ่เรื่องธรรมดาเลยเป็นเรื่องลึกซึ้งนักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์แรกที่บังเกิดขึ้นมันนานมากแต่สัตว์โลกก็ยังมีเหลืออยู่กระทั่งถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเพราะนั้นวิชาที่สามนี้ไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดาซึ่งจะเรียนรู้ได้เมื่อเข้าถึงพระธรรมกายในตัวดังนั้นเนี่ยลูกทุกคนก็ต้องให้ความเอาใจใส่นะจ๊ะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้มากๆเพราะเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตของเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องทำควบคู่กันไปกับชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตก็ต้องให้ความสำคัญตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆทีเดียวเวลาที่เหลืออยู่นี้นะลูกเนอะให้ทางใจหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ประคองใจให้หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายให้ใจใสๆใจเย็นๆจะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้จะประคองใจด้วยการประกอบบริกรรมอนิมิตเป็นดวงใสๆหรือองค์พระใสๆไปด้วยก็ได้นะจ๊ะหรืออยากจะหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก็ได้แล้วแต่จริตอัตยาศัยของแต่ละ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้ว

เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราน่ะละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกัน

ปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆ่าศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระวัตถุส่วนองค์พระทั้งจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าและก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆในเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมอันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทเมื่อถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและคติฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลก

ให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
3: อันมยังมุตสะภะคะวะโตอุปปาคะนะมะกะ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น

0: ให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากรณ
1: ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ
1: ไม่ถึงฐาน

0: พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: ม่เป็นคนขาว
1: ไม่เป็นคนขาว
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
1: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
0: แห่งความเสื่อม
1: แห่งความเสื่อม
0: และความเจริญ
1: และความเจริญ
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: เป็นไปไม่คล้องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คนที่ข้าพเจ้า
1: คนที่ข้าพเจ้าก
0: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี
1: ้กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: ทุกภพทุกชาติ
1: ทุกภพทุกชาติ
0: เมื่อใด
1: เมื่อใด
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: ได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
0: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้า

0: พระเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู้
0: เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเทิน
0: อันสูงสุดเทิน
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
1: จะได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: สุขีอัตตานัง
0: สุขีอัตตานัง
1: ปริหารันโต
0: ปริหารันโต
1: จงมีความสุขกายสุขใจ
0: จงมีความสุขกายสุขใจ
1: รักษาตน
0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป

0: เกิดเป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเทอญ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเทอญ
2: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
3: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: ามิ
1: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
2: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอให้ลูกทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ
2: สาธุ

ปวงจงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากกรรม

ขอให้ผู้บำเพ็ญเพียรทั้งปวงในอารามแห่งนี้

ผู้ปราศจากเวร

อย่าได้พลัดพรากจากสมบัติที่ได้มาแล้วขอให้สัตว์ทั้งหลายที่มีกรรมเป็นของตนที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพวัคคพรหมที่อยู่ล่างลงไปจนถึง

และอุบัติทวันตรายขอให้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพระวักขพรหม

0: เรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญ

0: สวัยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระหนึ่งนาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสักหนึ่งนาทีและในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีกหนึ่งวันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
1: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับ

YouTube ข่าววุ่นนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนในซูม 072.com และทาง www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN by DMC ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเราไปทบทวนโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าทุกครั้งที่เราสร้างความดีไม่ว่าจะเป็นการทำบุญทำทานนั่งสมาธิเจริญภาวนาหรือช่วยงานพระศาสนาบุญก็จะเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นกระแสที่ใสสว่างสะอาดและบริสุทธิ์เหมือนเพชรลูกที่เจรไนแล้วยามต้องแสงสว่างจากพระอาทิตย์ตอนเที่ยงวันอย่างนั้นแต่ต่างกันที่บุญจะมีความละเอียดยิ่งกว่ากระแสบุญเมื่อหลั่งไหลเข้าสู่ศูนย์กลางกายก็จะรวมเป็นดวงเรียกว่าดวงบุญติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายของเราทุกคนดวงบุญนี้แหละเป็นต้นเหตุแห่งความสุขความสำเร็จเมื่อเราปรารถนาสิ่งใดก็ให้อธิษฐานจิตอยู่ที่กลางดวงบุญนั้นในช่วงนี้เราไปรับชมข่าวที่น่าสนใจกันค่ะเครือข่ายโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขทั่วประเทศได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะณวัดเขียนเขตพระอารามหลวงจังหวัดปทุมธานีคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคมได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2569โดยในช่วงแรกได้มีการจัดให้มีกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สอ Big Cleaning Day ซึ่งได้ร่วมกันพัฒนาบริเวณโดยรอบวัดเพื่อรองรับการประพฤติปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนเพื่อพัฒนาศักยภาพของวัดให้เป็นสถานที่สัปปายะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาและเป็นโรมณียสถานอันเป็นความสงบทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนสืบไปทั้งนี้เครือข่ายองค์กรภาคีความร่วมมือดำเนินงานโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขทั่วประเทศและปวงพระสงฆ์นิกรชาวไทยได้เข้าร่วมพิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ระบบซูม Facebook และ YouTube จากทั่วประเทศค่ะจากนั้นเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์และบำเพ็ญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2569พร้อมเพรียงกับเครือข่ายองค์กรภาคีความร่วมมือการดำเนินงานโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขทั่วประเทศที่เข้าร่วมพิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ในส่วนศูนย์กลางการถ่ายทอดสดพิธี

0: รที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่งเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงประธานกรรมการบริหารกลางขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคมเป็นประธานสงฆ์และนายดงพลรุจิธรรมชัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นพิธีอาราธนาศีล5พิธีเจริญพระพุทธมนต์และบำเพ็ญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งวันนี้นับเป็นวันสำคัญที่ปวงชนชาวไทยได้มีโอกาสร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์โดยร่วมกันทำความดีและปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนานอกจากจะถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านแล้วยังเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชนรุ่นหลังให้มีความกตัญญูและความเคารพรักสถาบันหลักของชาติคือชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยมาช้านานค่ะ
1: พุทธศาสตร์มั่นคงดำรงศีลธรรมนำสันติสุขสู่สังคมท่านสาธุชนญาติโยมทั้งหลายการทำกิจกรรมที่สำคัญในทางพุทธศาสนาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งของคณะสงฆ์ซึ่งอยู่ในแผนปฏิรูปกิจการพุทธศาสนาโครงการหนึ่งคือโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขโดยเฉพาะโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขนั้นสามารถที่จะบูรณาการกับกิจการอื่นๆได้อย่างสมบูรณ์แบบหากว่าพวกเราทั้งหลายทั้งคณะสงฆ์ทั้งญาติโยมสาธุชนทั้งหลายพร้อมใจกันทำกิจกรรมเพื่อให้เกิดเป็นผลดีกับสาธารณสถานวัดวาอารามต่างๆทั่วราชอาณาจักรทำให้วัดนั้นมีความสะอาดมีความร่มรื่นเป็นสัปปายะด้วยวิถี5สคือสะสางสะดวกสะอาดสร้างมาตรฐานและสร้างวินัยก็จะทำให้วัดดังกล่าวนั้นมีความสะอาดยิ่งขึ้นโดยอาศัยสังคมที่อยู่รอบวัดภาคีเครือข่ายทั้งหลายทั้งปวงช่วยกันทำกิจกรรมภายในวัดหรือตามสาธารณสถานต่างๆหากว่าเราจะรวมไปถึงส่วนราชการเช่นโรงเรียนก็สามารถที่จะทำได้สามารถทำให้เป็นโรงเรียนต้นแบบได้การทำกิจกรรมดังกล่าวนี้โดยเฉพาะในปีพุทธศักราช2570โครงการวัดประชารัฐสร้างสุขก็จะทำกิจกรรมที่สำคัญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชที่พระองค์จะทรงมีพระชนมายุครบ100ปีกับทั้งฉลองพระชนมายุของสมเด็จพระอริยวงศากตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก100ปีเช่นเดียวกันโดยเราจะทำหรือให้วัดต่างๆที่มีความพร้อมมีความตั้งใจมีความเต็มใจที่จะเป็นวัดต้นแบบในการที่จะสร้างวัดให้เป็นวัดต้นแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือทำสิ่งที่ดีที่งามให้เกิดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้เป็นวัดต้นแบบของวัดอื่นๆทั่วๆไป
0: คุณผู้ชมคะในวันนี้บุญนิวส์มีรายงานสัมภาษณ์พระมหาธีรพัฒน์ยานธีโรปเรียนธรรม9ประโยควัดสะเกดซึ่งกว่าที่ท่านจะสอบผ่านปเรียนธรรม9ประโยคได้นั้นต้องมีความภาคเพียรความพยายามและความอุตสาหะเราไปรับชมรายละเอียดทั้งหมดได้ในรายงานค่ะ
2: กว่าที่เราจะมาถึงจุดนี้ได้ก็ต้องมีความเพียรมีความพยายามอาจจะสอบตกบ้างสอบผ่านบ้างมันก็เป็นวิถีของนักเรียนบาลีสิ่งสำคัญในการเรียนพระบาลีนี้ก็เพื่อเป็นการรักษาพระพุทธพจน์

มาถึงวันนี้ได้นะครับตั้งแต่เรียนประโยค 1-2 จนถึงจบประโยค 9ก็ใช้เวลามาประมาณ13ปีครับอาจจะมีสอบผ่านบ้างแล้วก็มีสอบตกบ้างครับก็เกิดมีความท้อมีความท้อแท้ที่สอบตกแต่ก็สู้มาจนถึงประโยค 9กว่าที่เราจะมาถึงจุดนี้ได้ก็ต้องมีความเพียรมีความพยายามแล้วก็ต้องมีความอุตสาหะต้องตื่นเช้าอดหลับอดนอนแรมปีกว่าจะถึงวันสอบสิ่งสำคัญในการเรียนพระบาลีนี้ก็เพื่อเป็นการรักษาพระพุทธพจน์และเพื่อเป็นการดำรงสืบทอดพระพุทธศาสนาและก็อยากจะเป็นกำลังใจให้แก่พระภิกษุสามเณรที่กำลังเรียนพระบาลีอยู่เพราะว่าต่อให้เราอาจจะสอบตกบ้างสอบผ่านบ้างมันก็เป็นวิถีของนักเรียนบาลีครับผมถ้าหากว่าเราไม่พบกับความผิดหวังเลยมันก็ไม่รู้สึกไม่รู้จักรสชาตินะครับรสชาติของพระบาลีและสิ่งสำคัญนะครับการเรียนบาลีนี้เป็นสิ่งสำคัญที่พระภิกษุสามเณรเราจะต้องเรียนและต้องตั้งใจนะครับเมื่อเราบวชเข้ามาแล้วมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราต้องศึกษาอาตมาภาพก็ได้มาร่วมกิจกรรมคือรับทุนมุทิตาจิตที่วัดพระธรรมกายเมื่อก่อนก็ได้เห็นพระภิกษุรูปอื่นนะครับมารับแล้วเดินแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยก็มีความฝันมีความใฝ่ฝันว่าถ้าหากว่าเรามาถึงจุดนี้แล้วอาจจะมีความรู้สึกยังไงมีความปีติยังไงและวันนี้ก็ได้มาถึงวันของเราแล้วก็ได้มีความซาบซึ้งยินดีและก็มีปีติเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ขอเจริญพรขออนุโมทนาญาติโยมที่ได้มาร่วมกันแสดงมุทิตาจิตให้แก่พระภิกษุสามเณรผู้สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคในปีนี้และปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีประวัติศาสตร์เพราะว่ามีพระภิกษุสามเณรสอบได้เยอะสุดเป็นประวัติศาสตร์ก็คือจำนวน121รูปและในครั้งนี้อาตมาภาพก็ขอกราบขอบพระคุณแด่หลวงพ่อธรรมชโยนะครับที่ได้เมตตาได้อุปถัมภ์พระภิกษุสามเณรในการเรียนพระบาลีและเมื่อสอบพระบาลีจบจนถึงประโยค9ได้แล้วหลวงพ่อท่านก็ได้มีเมตตาจัดมุทิตาแล้วก็แสดงความยินดีเพื่อให้รู้ว่าปริญญาธรรม9ประโยคนี้มีคุณค่าขนาดไหนเมื่อจบมาแล้วก็เป็นที่พึ่งเป็นเสาหลักและก็ได้นำสิ่งที่ตัวเองได้เล่าเรียนมาจนจบประโยค9นี้ไปเผยแผ่แล้วก็ไปสืบต่อแล้วก็ได้สั่งสอนพระภิกษุสามเณรรุ่นหลังแล้วก็ได้รักษาศรัทธาให้แก่ญาติโยมที่ได้สนับสนุนแล้วก็เพื่อเป็นการสืบทอดสืบต่อพระพุทธศาสนาเป็นลำดับไป

ไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อที่จังหวัดปทุมธานีโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีร่วมกับสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดปทุมธานีและเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีลงพื้นที่สำรวจสถานที่และประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการเด็กไทยสายตาดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณอาคารปลูกศรัทธาวัดพระธรรมกายค่ะซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้นำโดยนางปิยพรโชคเหรียญสุขชัยประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยนาง

สาวนารีรัตน์จันทะหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีและคณะร่วมสำรวจพื้นที่วางผังจุดให้บริการวางแผนเส้นทางเข้าออกของนักเรียนระบบลงทะเบียนจุดตรวจคัดกรองสายตาจุดพักคอยและการอำนวยความสะดวกในทุกด้านเพื่อรองรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6จากทั้ง7อำเภอของจังหวัดปทุมธานีซึ่งมีกำหนดเข้ารับการคัดกรองสายตาระหว่างวันที่24ถึง25สิงหาคมรวมทั้งสิ้น 2,063 คนในโอกาสนี้นางสาวอภิสราเกตอินในอำเภอคลองหลวงพร้อมด้วยนางสาวสุภาพรวรรณเมธีปลัดอำเภอคลองหลวงได้เข้าร่วมหารือและประสานการดำเนินงานในส่วนของฝ่ายปกครองในนามจังหวัดปทุมธานีเพื่อสนับสนุนการอำนวยความสะดวกการรักษาความเรียบร้อยการบริหารจัดการพื้นที่และการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพในกรณีพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้มอบหมายให้นายองค์อาจนทธรรมนิธาที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีในฐานะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์วัดพระธรรมกายพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการมูลนิธิธรรมกายเข้าร่วมหารือและวางแผนเตรียมความพร้อมโดยวัดพระธรรมกายให้ความอนุเคราะห์อาคารปลูกศรัทธา1และอาคารปลูกศรัทธา2เป็นสถานที่ดำเนินโครงการพร้อมสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานสดทัศนูปกรณ์อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับนักเรียนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตลอดจนจัดเจ้าหน้าที่ร่วมอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการภายหลังการสำรวจพื้นที่และประชุมเตรียมความพร้อมแล้วคณะผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆได้เข้ากราบนมัสการพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเพื่อกราบขอบพระคุณที่เมตตาให้ความอนุเคราะห์สถานที่และสนับสนุนการดำเนินโครงการอันสะท้อนถึงความร่วมมือกัน

ครองคณะสงฆ์และภาคประชาสังคมในการร่วมกันขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติเพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้รับการตรวจคัดกรองสายตาอย่างทั่วถึงเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแว่นสายตาและการรักษาที่เหมาะสมอันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานีอย่างยั่งยืนค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับที่ต่างประเทศกันบ้างนะคะโดยวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียได้จัดพิธีบูชาข้าวพระพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดประจำเดือนและพิธีทอดผ้าป่าสร้างอาคารปฏิบัติธรรมท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติโดยมีสาธุชนกว่า50ท่านเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะแม้พิธีกรรมในครั้งนี้จะจัดขึ้นบริเวณชานคาอาคารอเนกประสงค์ท่ามกลางฤดูหนาวของนครซิดนีย์แต่ความหนาวเย็นไม่อาจลดทอนความเลื่อมใสและความเบิกบานในบุญของสาธุชนได้ทุกท่านต่างมาร่วมพิธีด้วยหัวใจที่ผ่องใสโดยได้รับความเมตตาจากพระสมุอาทรธรรมจันโทเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรและนั่งสมาธิตามเสียงหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรสมหมายบำรุงและกัลยาณมิตรจตุพงษ์ขายของเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์อย่างพร้อมเพรียงกันส่วนในช่วงพิธีบูชาข้าวพระสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาและประกอบพิธีกรรมอันเป็นมงคลอย่างพร้อมเพรียงกันท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสงบเรียบร้อยและเปี่ยมด้วยความศักดิ์สิทธิ์แห่งการสั่งสมบุญสร้างบารมีค่ะจากนั้นคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ตั้งริ้วขบวนผ้าป่าและอัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีซึ่งเจ้าภาพทอดผ้าป่าบำรุงวัดประจำเดือนสิงหาคมมี2คณะประกอบด้วยกัลยาณมิตรกนกสอนเขื่อนเพชรและกัลยาณมิตรจิดาภาชัยธรรมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่ารวมถึงเจ้าภาพทอดผ้าป่าสร้างอาคารปฏิบัติธรรมจำนวน2คณะประกอบด้วยกัลยาณมิตรสุวรรณีอเนกวิสุทธิ์วงศ์และกัลยาณมิตรร่มธรรมจันทนันเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรก่อนพระสอนนาราชรุณทรัพย์นำกล่าวคำอธิษฐานจิตในการนี้คณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่าก่อนที่จะได้รับชมประมวลภาพงานบุญตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาด้วยความปลื้มปิติและในการนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนได้น้อมถวายปัจจัยบำรุงวัดแด่คณะสงฆ์ซึ่งอาคารปฏิบัติธรรมแก้วกลางกายคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงก็จะก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์โดยอาคารหลังนี้เกิดขึ้นจากแรงศรัทธาและการสั่งสมบูรณ์ของสาธุชนทุกท่านตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเพื่อเป็นสถานที่ศึกษาและปฏิบัติธรรมของผู้คนอีกนานเท่านานเมื่ออาคารสร้างแล้วเสร็จการประกอบศาสนาพิธีต่างๆจะมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้นสามารถรองรับผู้มาศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรมได้มากขึ้นเป็นศูนย์รวมใจของผู้มีบุญและเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองในประเทศออสเตรเลียสืบไปค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายมินเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระและพิธีบวชอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วรุ่นที่18ค่ะโดยกิจกรรมเริ่มต้นในช่วงเช้าด้วยพิธีบวชอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วรุ่นที่18ซึ่งตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติธรรมรักษาศีลบริสุทธิ์และศึกษาพุทธวิธีเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันบรรยากาศเป็นไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และอบอุ่นโดยได้รับความเมตตาจากพระสมุรวีธรรมธีโตเป็นประธานสงฆ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล8โดยตลอดระยะเวลาอบรมทุกท่านจะได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อเข้าถึงความสุขที่แท้จริงภายใน

จากนั้นประธานสงฆ์ได้นำสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและอาราธนาศีล5ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษานอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีถวายเครื่องอัฐบริคารโดยมีกัลยาณมิตรโอวิทกัลยาณมิตรมวลและกัลยาณมิตรจัสมินลูเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายผ้าวัสสิกะสาโดกโดยมีกัลยาณมิตรนฏฐนันท์มันจินและครอบครัวพร้อมด้วยร้านตุ๊กตุ๊ก98และกัลยาณมิตรชัยธนโชตทวิชานุรักษ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีกัลยาณมิตรหวานธรรมและกัลยาณมิตรสุจินดาบริหารเป็นประธานผ้าป่าพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนได้อัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีก่อนที่ประธานสงฆ์จะได้กล่าวเชิญประธานผ้าป่านำกล่าวคำถวายผ้าป่าในการนี้ประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่าจากนั้นเป็นพิธีอัญเชิญอาหารบูชาข้าวพระมาวางยังแท่นประกอบพิธีในโอกาสนี้พระสมุรวีธรรมทิโตได้เกริ่นนำก่อนอัญเชิญทั้งยังได้นำสวดชยันโตพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ประธานสงฆ์ซึ่งประธานสงฆ์ได้อนุโมทนาบุญกับประธานบุญพิธีและเจ้าภาพกองบุญต่างๆที่ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ก่อนที่จะได้ร่วมกันรับชมสื่อประมวลภาพสหวาระเดือนเกิดและแนะนำเจ้าหน้าที่ใหม่ที่มาปฏิบัติหน้าที่ณวัดพระธรรมกายมิเนโซตาทั้งยังได้ร่วมบูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญละเอียดที่กระทำบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาค่ะส่วนที่วัดมัชชิมารามนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดคอร์สปฏิบัติธรรม1วันสำหรับชาวท้องถิ่นเมืองนิวยอร์กและผู้ที่สนใจต่อเนื่องเป็นรุ่นที่3แล้วค่ะณวัดมัชชิมารามนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม1วันในหัวข้อสูตรสำเร็จของนักปฏิบัติธรรมให้กับชาวท้องถิ่นในเมืองนิวยอร์กและผู้ที่สนใจเพื่อส่งเสริมการฝึกสมาธิและการนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการยืดเหยียดร่างกายเบาๆนำโดยอุบาสิกาสิริเพนก่อนเข้าสู่การนั่งสมาธิและรับฟังการแนะนำการปฏิบัติธรรมจากพระอาจารย์บุรินทร์ถิตากุสโลในเนื้อหาครึ่งแรกของสูตรสำเร็จของนักปฏิบัติธรรมจากนั้นพระอาจารย์ได้ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการฝึกสมาธิเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ชาวท้องถิ่นทุกท่านได้ฝึกเดินจงกรมณสวนสาธารณะเซ็นทรัลพาร์คก่อนกลับมานั่งสมาธิที่สวนไผ่ภายในวัดอีกครั้งซึ่งภายหลังนั่งสมาธิเสร็จแล้วพระอาจารย์ได้ให้คำแนะนำเนื้อหาครึ่งหลังของสูตรสำเร็จของนักปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องและปิดท้ายด้วยการแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์และรับฟังคำแนะนำจากพระอาจารย์ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เข้าใจการปฏิบัติธรรมมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งได้กล่าวว่ามีความประทับใจในบรรยากาศที่สงบร่มรื่นและเป็นกันเองหลายคนกล่าวว่ารู้สึกผ่อนคลายมีแรงบันดาลใจและตั้งใจจะกลับมาร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมของวัดอีกในอนาคตค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้บุญนิวส์มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศและในต่างประเทศเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนบ้างที่ติดอันดับท็อป10ค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับที่1จังหวัดน้องคายอันดับที่2จังหวัดมหาสารคามอันดับที่3จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่4จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่5จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่6จังหวัดชลบุรีอันดับที่7จังหวัดกำแพงเพชรอันดับที่8จังหวัดอุดรธานีอันดับที่9จังหวัดนครพนมและอันดับที่10จังหวัดยะโสธรค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในต่างประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับที่1วัดพระธรรมกายฟลอริดาอันดับที่2วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับที่3วัดพระธรรมกายไต้หวันอันดับที่4วัดภาวนานางาโนอันดับที่5วัดพระธรรมกายบิสเบนอันดับที่6วัดพระธรรมกายโอซาก้าอันดับที่7วัดพระธรรมกาย

ร็อกโดอันดับที่8วัดพุทธนอร์ทไรน์เวสต์ฟาเรนอันดับที่9วัดพระธรรมกายจอร์เจียและอันดับที่10วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ค่ะและในช่วงนี้บุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยด้วยยอดสวด 8,657,585,858 จบตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดสวดได้ที่ forbetterworld.com ค่ะและขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกนะคะรวมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อถวายระบบอุปกรณ์สื่อโสตชัดอาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะและขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่เรารวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้กันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่ากาลคตัญจะนะหาเปติอัตถังคนขยันพึงไม่ให้ประโยชน์ที่มาถึงแล้วผ่านไปโดยเปล่าสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

การขจัดกิเลสอาสวะเป็นจุดมุ่งหมายของผู้ที่แสวงหาทางแห่งความหลุดพ้นเพราะตราบใดที่กิเลสยังครอบงำจิตใจอยู่ชีวิตก็ต้องระทมทุกข์อยู่ตลอดเวลาทั้งทุกข์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำและทุกข์ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวหากเรายังหาสาเหตุแห่งทุกข์นั้นไม่เจอก็เปรียบเสมือนคนไข้ที่ถูกโรคร้ายรุมเร้าโดยไม่ทราบสาเหตุไม่ว่าจะไปอยู่ณแห่งหนตำบลใดก็ไม่มีความสุขวิธีที่จะทำให้เราค้นพบสาเหตุแห่งความทุกข์และสามารถดับทุกข์ได้นั้นก็คือการประพฤติปฏิบัติธรรมซึ่งก็จะเป็นหนทางเดียวที่จะสาวไปถึงต้นเหตุแห่งทุกข์และขจัดกิเลสเครื่องเศร้าหมองให้หมดไปจากใจได้วิธีนี้เป็นทางดำเนินไปของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายหากผู้ใดดำเนินตามรอยบาทของพระบรมศาสดาคนนั้นย่อมสามารถเป็นผู้ถึงฝั่งแห่งความพ้นทุกข์ได้อย่างแน่นอนนะจ๊ะมีเนื้อความที่ปรากฏในสันถวชาดกความว่าสิ่งเอิญที่จะเลวร้ายยิ่งไปกว่าความสนิทสนมเป็นไม่มีความสนิทสนมกับบุรุษเลวทรามเป็นความเลวร้ายเหมือนไฟนี้ที่เราให้อิ่มหนำแล้วด้วยเนยใสและข้าวปลายาดยังไม่บรรณสาราที่เราทำได้ยากให้พินาศไปคนเราตะขาปัญญาในการพิจารณาไตรตรองอย่างถ่องแท้แล้วไม่จะไปทำอะไรก็ตามอย่ามีโอกาสผิดพลาดได้และจะทำให้เข้าใจผิดคิดว่าสิ่งที่ตนได้ประพฤติปฏิบัติอยู่นั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องสามารถนำพาตนในล่วงพ้นจากทุกข์ไปได้จึงต้องแทนชีวิตจิตใจทำอย่างเต็มที่แต่ความเป็นจริงแล้วสิ่งนั้นไม่สามารถจะเป็นที่พึ่งที่ระลึกและทำให้ล่วงพ้นจากความทุกข์ไปได้แต่มีบางสิ่งบางอย่างที่กระทำสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษจึงเกิดความเข้าใจผิดคิดว่าสิ่งที่กระทำอยู่นั้นจะต้องเป็นสิ่งที่ดีงามฉะนั้นคงจะไม่ตกทอดมาถึงอนุชนรุ่นหลังอย่างแน่นอนการยึดถือในวิธีการที่ผิดเพี้ยนย่อมไม่ก่อให้เกิดประโยชน์รังแต่จะก่อให้เกิดโทษชีวิตจึงไม่มีความเจริญรุ่งเรืองไม่พบหนทางสว่างและหนทางความพ้นทุกข์สำหรับก่อวิบัติจะเกิดขึ้นกับตนเองอีกด้วยดังเรื่องที่จะเล่าให้ฟังในวันนี้เนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรเรามาติดตามรับฟังกันเลยนะจ๊ะในครั้งพุทธกาลพระภิกษุที่วัดพระเชตวันมหา

ที่คิดว่าจะสามารถล่วงพ้นจากความทุกข์ไปได้แต่วิธีการที่หลากหลายเช่นบางกลุ่มก็ประพฤติวัตรเรียนแบบพวกสุนัขบางกลุ่มก็ทำตัวเหมือนค้างคาวเอาเท้าชี้ขึ้นบนท้องฟ้าแล้วหัวห้อยลงเบื้องล่างบางกลุ่มก็นอนบนเตียงหนามบางกลุ่มก็บูชาไฟเป็นต้นแล้วแต่ว่าใครจะมีความเชื่ออย่างไรเมื่อพระภิกษุได้เห็นวิธีการมาเมนเพียนของพวกชดินแล้วก็ได้เข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดาทูลถามถึงเหตุการณ์ที่ได้พบเห็นว่า

ความเจริญรุ่งเรืองจึงหลงผิดกระทำอยู่เป็นเวลายาวนานแต่แล้วกลับไม่ได้อะไรเลยจึงได้เลิกปฏิบัติเสียเมื่อพระภิกษุได้ฟังพระดำรัสแล้วก็ใครอยากจะรู้เรื่องราวในอดีต

แล้วเข้าไปบูชาในป่าหรือลูกจะศึกษาเล่าเรียนไตรเพศแล้วอยู่ดูแลทรัพย์สมบัติในเรือนนี้ให้ลูกเลือกเอาตามความปรารถนาแล้วแต่ลูกจะเลือกเอาอย่างไหนเมื่อพระโพธิสัตว์ฟังคำของมารดาบิดาแล้วก็พูดตอบท่านทั้งสองไปว่าลูกไม่ต้องการอยู่ครองเรือนจอกจากเรือแล้วเอาไฟไปบูชาอยู่ในป่าก็จะได้ไปบังเกิดยังพรหมโลกจากนั้นพระโพธิสัตว์ก็รับเอาไฟจากมารดาบิดาเมื่อลาท่านทั้งสองแล้วก็ถือเอาไฟเข้าป่าไปพระโพธิสัตว์ได้สร้างบรรณศาลาและบูชาไฟอยู่หนึ่งนิดท่านได้กระทำการบูชาไฟอยู่ในป่าเป็นเวลานานวันหนึ่งแต่เป็นยังงานเลี้ยงของพวกชาวบ้านประเสริฐงานแล้วก็ได้ถือเอาข้าวปลาญาติและเนยใสติดมือมาด้วยเพราะตั้งใจว่าจะเอาข้าวปลาญาตินี้มาถวายท้ามหาพรหมแล้วมาบูชาไฟตามที่ตนนับถือพอมาถึงบรรณศาลาพระโพธิสัตว์ก็ได้สาดข้าวปลาญาติลงไปในกองไฟข้าวปลาญาติที่มีอย่างมากพอใส่เข้าไปในกองไฟเท่านั้นก็กลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีลุกโผล่ขึ้นไหม้บรรณศาลาทันทีพระโพธิสัตว์เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างนั้นจึงรีบหนีออกจากบรรณศาลาเพราะไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นแต่จะยืนมองดูเปลวเพลิงที่กำลังลุกไหม้พร้อมกับบ่นพึมพำว่าเราไม่น่าทำความสนิทสนมกับไฟเลยซึ่งเปรียบเสมือนคนเลวทรามบรรณศาลากว่าจะสร้างเสร็จก็ยากลำบากบัดนี้ถูกไฟไหม้หมดแล้วครั้นพระโพธิสัตว์กล่าวจบก็คิดว่าเราไม่ต้องการสิ่งใดที่ทำลายมิตรอีกต่อไปจึงได้ตักเอาน้ำมาดับไฟแล้วเอากิ่งไม้ฟาดให้ไฟที่ลุกลามดับสนิทหลังจากนั้นก็เดินทางเข้าไปยังป่าหิมพานต์ในระหว่างทางได้พบเห็นแม่เนื้อตัวหนึ่งกำลังคลอเคลียอยู่กับราชสีเสือโคร่งและเสือดาวพระโพธิสัตว์รู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างยิ่งเพราะสิ่งที่ตนเห็นนั้นเป็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนธรรมดาว่าสัตว์เหล่านี้เป็นศัตรูกันแต่ทำไมถึงมาสนิทสนมกันได้จะเป็นญาบารมีที่สั่งสมมาจึงคิดได้ว่าสิ่งอื่นที่จะประเสริฐไปกว่าความสนิทสนมกับสัตบุรุษนั้นไม่มีแม่เนื้อสนิทสนมกับราชสีเสือโคร่งและเสือเหลืองได้ก็เพราะความรักใคร่และอนุเคราะห์ต่อกันหลังจากนั้นพระโพธิสัตว์ก็ได้เดินทางต่อไปพอไปถึงป่าหิมพานต์แล้วก็ได้บำเพ็ญพรตเป็นฤาษีตั้งใจประพฤติปฏิบัติทำอย่างเอาจริงเอาจังต่อมาไม่นานก็สามารถทำอภิญญาและสมาบัติให้เกิดขึ้นได้ทำมีความสุขอยู่ในฌานสมาบัติครั้นละโลกไปแล้วก็ได้ไปบังเกิดยังพรหมโลกเดิมหน้าแห่งฌานสมาบัติที่ท่านได้บำเพ็ญมาเราจะเห็นได้ว่าการที่ใครกระจายผิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งและได้กระทำตามความเข้าใจของตนจนเกิดความยึดมั่นถือมั่นขึ้นว่าสิ่งที่ตนเองได้กระทำอยู่นั้นถูกต้องแล้วและเชื่อมั่นว่าเป็นหนทางความพ้นทุกข์สามารถเป็นที่พึ่งที่ระลึกได้แต่ความเป็นจริงแล้วกลับตรงกันข้ามเพราะสิ่งนั้นอาจย้อนกลับมาทำลายตนเองและทำให้ต้องเดือดร้อนใจในภายหลังที่ต้องเดือดร้อนนั้นก็เนื่องจากขาดปัญญาในการพิจารณาไตรตรองและได้แบบอย่างที่ผิดมาตั้งแต่ต้นจึงทำให้ชีวิตล้มเหลวไม่ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นปัญญาจะเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องมันอบรมสั่งสมกันให้มากๆจะเชื่อตามกันมาเด็ดขาดการพิสูจน์พวกเราทั้งหลายเป็นผู้ที่โชคดีเราได้มาพบหนทางและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องแล้ว

แล้วก็อย่าได้ประมาทกันให้หาโอกาสประพฤติปฏิบัติธรรมกันให้เต็มที่อย่าปล่อยวันเวลาผ่านไปอย่างไร้ค่าถ้าเราขยันหมั่นเพียรและทำอย่างถูกหลักวิชาสักวันหนึ่งเราก็จะเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในตัวและสิ่งนี้ก็จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกให้กับเราได้อย่างแท้จริงกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเธอ

นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเอง

ในพุทธกาลสมัยนั้นยังมีสตรีที่มีคุณยิ่งต่อการกำเนิดเป็นพุทธะอันแปลว่ารู้สิริมหามายาปชาบดียโสธราพิมพาหรือวิสาขาล้วนเป็นที่บูชานับเนื่องมากว่า 2,500 ปีแต่ยังมีอีกสตรีหนึ่งที่ชาวพุทธ

หญิงนางนี้ก่อบาปมหันต์ต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจินยจมานวิกานางนี้เคยบังอาจกล่าวอ้างยกความสัมพันธ์เป็นเท็จใส่ร้ายพระพุทธองค์ต่อหน้าพุทธบริษัทแล้วณเวลานั้น

ังในพระธรรมเทศนาครั้งหนึ่งณพระเชตวันมหาวิหารกลางสังฆมณฑลคราวนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปรารภนางบาปผู้นี้เป็นข้อธรรมขึ้นด้วยพันธนะโมกขชาดกดัง

0: ใครจะไม่ต้องการ
1: เมื่อถึงคราวสวามีผู้เฒ่าจะต้องออกทัพไปปราบกบฏยังปัจจันตคามห่างไกลก็ถูกนางนั้นบังคับมิให้ข้องแวะสตรีอื่น
2: แม้พี่จะมีใจให้กับหญิงอื่นได้อย่างไรกันในเมื่อพี่มีอัครมเหสีที่สวยงามอย่างเจ้าอยู่แล้วรอพี่อยู่ที่วังเถิดน้องหญิงอย่าวุ่นวายใจไปเลยพี่นี้รักเจ้าเพียงคนเดียวเท่านั้น
1: อัครมเหสีขอให้พระเจ้ากาสีพระสวามีบอกกล่าวรายงานทุกสุขมาเป็นระยะมิให้ขาด
0: เสด็จพี่ต้องส่งทหารนำสารส่งข่าวมาทุกระยะหนึ่งโยชน์นะเพคะหม่อมฉันจึงจะคลายคิดถึงพระองค์ได้บ้าง
2: จ้าจ้าจ้าจ้าพี่จะส่งม้าเร็วกลับมาทั้งขาไปและขากลับทุกๆโยชน์ตามที่น้องต้องการเลยละจ้า
1: ครั้นได้เวลาเมื่อโยธาทัพรอพร้อมอยู่นอกกำแพงพระนครและทรงฝากราชกิจต่างๆให้ปุโรหิตหนุ่มดูแลต่างพระเนตรพระกันแล้วพระเจ้ากรุงพาราณสีก็อำลามเหสีไปศึกด้วยความอาลัย
0: รักษาพระวรกายด้วยนะเพคะน้องจะรอเสด็จพี่กลับมาไปให้นานๆเลยนะคราวนี้ก็จะถึงเวลาที่เราจะมีความสุขอย่างเต็มที่สักที
1: ปุโรหิตหนุ่มผู้สำเร็จราชการเป็นบัณฑิตรักษาทานศีลภาวนาอยู่เนืองนิดรู้จิตสตรีเช่นมเหสีด้วยญาณสัมผัสก็ปลีกตัวออกห่างมิข้องแวะข้องราชการด้วย
3: ใจหญิงนี่ยากแท้จะยังถึงทางที่ดีเราควรอยู่ห่างจากอัครมเหสีไว้เป็นดี
1: สองราตรีผ่านไปพระราชาเดินทัพได้ครบทางไกลหนึ่งโยชน์ก็ส่งม้าเร็วนำข่าวมาส่งแก่มเหสีตามนัดหมาย
4: อิจฉาพระเจ้ากาสีจริงๆที่อัครมเหสีที่ทั้งสวยและสาวอย่างนั้นดีใจจริงๆที่ครั้งนี้เราจะได้มีโอกาสทอดพระเนตรพระนางไกลๆอย่างนี
1: ้เมื่อถึงวังทหารผู้นำสารก็รีบเข้าเฝ้าอัครมเหสี
4: ทุกสุขของมหาราชตัดให้กระหม่อมถวายให้ถึงพระหัตถ์มเหสีขอถวายสารนี้พระยะค่ะ
0: ดีแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นเจ้าก็ตามเราละกันเราไม่สะดวกที่จะรับสารที่นี่มาสิจ๊ะเข้ามายังห้องข้างในโน้นเถอะ
4: อ๋อนี่เราจะมีวาสนาถึงเพียงนี้เชียวหรือเนี่ยไม่ไปก็โง่แล้ว
1: ความจริงก็คือการให้ทหารกลับมาส่งข่าวเป็นเพียงแผนการความต้องการล่วงละเมิดข้อกาเมของอัครมเหสีนั่นเอง
0: คลังกรมกองของเจ้าไปได้แล้วล่ะเจ้าหมดหน้าที่แล้วและหากไม่อยากตายก็จงหุบปากให้เงียบไว
4: ้ผู้หญิงอะไรได้แล้วก็ไล่กับช่างน่ากลัวจริงๆ
1: ในทุกๆโยธที่ทัพกษัตริย์เดินทางไปก็จะมีผู้ชายล่ำสันมาเป็นเหยื่อแก่พระมเหสีหนึ่งคน
0: กลับไปได้แล้วล่ะแล้วอย่าปากโป้งล่ะไม่งั้นน่ะหัวเจ้าไม่ได้วางอยู่บนบ่าเหมือนเดิมแน่ๆมีความสุขจังเลยอ่ะผ่านมาตั้ง32คนแล้วสินะเนี่ยถ้าพระเจ้ากาสีเป็นนานๆแบบนี้ก็ดีสินะช่วยมิได้ผู้หญิงสาวสวยอย่างเราอ่ะให้มีความสุขอยู่แค่ผู้ชายแก่ๆได้ยังไงกัน
1: พระเจ้ากรุงพาราณสีเมื่อทรงปราบกบฏได้ชัยชนะแล้วก็เสด็จกลับพระนครและในระหว่างทางกลับทัพนั้นพระองค์ก็ทรงส่งทหารไปส่งสารให้อัครมเหสีดังเดิมเหมือนตอนขาไป
2: ทหารสื่อสารเจ้าจงนำความรักของเราในขากลับหนึ่งโยชน์แรกไปส่งแก่ยอดดวงใจของเราด้วยอย่าช้าล่ะเดี๋ยวนางจะคิดถึงเราจนขาดใจเสียก่อน
1: เมื่อราชสา

0: อันแสดงความรักมาถึงพระมเหสีผู้มักมากกามคุณก็เริ่มนับระยะทางกลับเช่นเดียวกับที่กระทำไปแล้ว
1: รีบเข้ามาเร็วเข้าหากขัดขืนข้าจะทูลเท็จว่าเจ้าเนี่ยปลุกปล้ำทำร้ายร่างกายเรา
2: โอ้ถึงตายเชียวนะพะยะค่ะ
0: อีก32คนอันเป็นระยะทางยอดสุดท้ายผ่านไปข่าวการกลับมาของพระราชาก็แพร่ออกไป
1: หมดกันผู้ชายคนที่64เป็นคนสุดท้ายของเราแล้วหรือเนี่ยโหยแย่จริงๆเนี่ยจะหมดเวลาแห่งความสุขของเราแล้วหรอเมื่อไหร่กันนะที่พระเจ้ากาสีจะออกไปทำศึกสงครามอีก
0: ในวันที่ต้องตกแต่งปราสาทเป็นพระราชนิเวศรอรับเสด็จนั้นปุโรหิตหนุ่มต้องเข้าไปตรวจตราความเรียบร้อย
1: ปุโรหิตเข้ามารับใช้เราสักเรื่องหนึ่งเถอะมาสิเข้ามาข้างในนี้หน่อยทหารทั้ง64นายจะหารูปงามล่ำสันสู้ท่านสักคนไม่ได้รีบเข้ามาเถอะก่อนที่พระสวามีของเราจะมาถึง
3: หยุดก่อนพระเทวีหม่อมฉันไม่อาจทำตามพระประสงค์ของพระเทวีได้หรอกทหารทั้ง64นายนั้นอาจจะกลัวพระนางแต่พวกเขาช่างไม่กลัวอกุศลกรรมเลย
1: เจ้าพูดอย่างนี้แสดงว่าเจ้าไม่กลัวเราอย่างนั้นหรอถ้าอย่างนั้นก็ลองดูหากเจ้าไม่ทำตามประสงค์ของเราเราก็จะให้พระเจ้ากาสีตัดหัวเจ้าเสีย
3: กระหม่อมไม่ยอมทำผิดแม้ว่าจะถูกตัดหัวก็เพียงชาติเดียวดีกว่าก่อกรรมแล้วถูกตัดหัวชดใช้แต่พันชาติ
1: เจ้าปุโรหิตโง่บังอาจมาปฏิเสธหญิงงามอย่างเราดีละแล้วเจ้าจะรู้พิษสงของเราบ้าง
0: อัครมเหสีโกรธมากเมื่อถูกขัดใจพระนางกรีดร้องแล้วโผล่เข้าฝากรอยเล็บไว้บนร่างกายปุโรหิตคนดีก่อนปล่อยให้กลับไปและเมื่อพระเจ้ากาสีกลับมายังพระที่บรรทมความเท็จเพชรทูลก็พรั่งพรูออกมาพร้อมน้ำตาของนางผู้งดงาม
1: เสด็จพี่กลับมาก็ดีแล้วเพคะเจ้าปุโรหิตนั่นน่ะมันทำร้ายน้องมันย่ำยีน้องอ่ะ
4: บังอาจมากเจ้าปุโรหิตตัวดีข้าอุตส่าห์ไว้ใจมันบังอาจมาทำลายดวงใจของข้าเพียงนี้เชียวหรือทหารนำตัวมันมาเดี๋ยวนี้ข้าจะตัดหัวมันเอง
0: ดังกล่าวไว้ปุโรหิตหนุ่มนั้นเป็นบัณฑิตตระกูลพราหมณ์โสติยะอันซื่อสัตย์คู่พระราชวงศ์เมื่อยกข้อนี้ขึ้นถวายพระสติความคับขันถึงชีวิตก็บรรเทาลง
4: ในเมื่อเจ้าเป็นผู้อยู่ในศีลธรรมหากเจ้าไม่ได้เป็นผู้ผิดฉะนั้นเจ้าจงกล่าวมาว่าอัครมเหสีของเราผิดอย่างไร
3: ข้าพระองค์เราไม่อาจตามพระทัยนางผู้ประพฤติกรรมเป็นนิดได้จึงต้องมัวหมองดังนี้ขอสมมุติเทพโปรดสอบถามความจริงต่อทหารสื่อสารทั้ง64คนที่ส่งมาหาพระมเหสีเถิด
0: แล้วการไต่สวนดำเนินขึ้นเมื่อจบสิ้นปากคำของชายชะกันทั้ง64คนที่ยอมสารภาพตรงกันพระมเหสีผู้ร้อนแรงก็มิอาจปฏิเสธได้โทษนางนั้นถึงขั้นประหารชีวิต
3: ขอทรงโปรดอภัยโทษให้แก่พระนางเป็นกุศลแก่ข้าพระองค์เถิดพระเจ้าค่ะเพราะสตรีมีสภาวะธรรมให้กำเนิดบุตรย่อมไม่อิ่มเมถุนเป็นธรรมดา
4: ปุโรหิตบัณฑิตแห่งเราไม่เอาโทษประหารแก่นางผู้นี้ก็จริงแต่จะงดโทษทั้งหมดเหมือนอภัยโทษแก่เจ้าทั้ง64คนนั้นคงไม่ได
0: ้พระมเหสีเหนือจักรนั้นถูกปลดไว้ยศเป็นสาวันส่วนทหารทั้งปวงได้คืนกรมกองกินเบี้ยหวัดต่อไปสำหรับปุโรหิตบัณฑิตหนุ่มนั้นเบื่อหน่ายต่อชีวิตคราวาสจึงออกบวชถือเพศบรรพชิตอำลาราชสำนักพาราณสีมุ่งสู่ป่าหิมวัน
4: ขอจงสำเร็จในยานสู่พรหมโลกเถิดท่านบัณฑิต
0: ในพระชาตินั้นบัณฑิตโพธิสัตว์บำเพ็ญเพียรสั่งสมพระบารมีเพื่อการตรัสรู้ในอนาคตการอยู่ในสัปปายะสถานอันสงบจนถึงได้ญาณสมาบัติถึงกาละแล้วก็สู่

พรหมโลกดังปวารณาถึงพระพุทธกาลสมัยทรงประชุมชาดกว่าพระมเหสีกำเนิดเป็นนางจินจมานวิกาพระเจ้าพาราณสีกำเนิดเป็นพระอานนท์ปุโรหิตเสวยพระชาติเป็น

สกัมมุนาหัญญติปาปะธัมโมคนมีสันดานชั่วย่อมลำบากเพราะกรรมของตน

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: แม้เราจะเป็นคนดีแต่ถ้าเราไปคบกับคนชั่วเนืองๆนั้นสักวันหนึ่งเราต้องได้กระทำความชั่วดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่ายังเวเสวติตาทิโสคบคนเช่นไรย่อมเป็นคนเช่นนั้น
2: หลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะกะคะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันให้ท่านั่งให้ถูกส่วนแล้วมันจะไม่ค่อยจะเมื่อยขยับให้ดีทีเดียวของใครของมันปรับให้ดีแล้วก็เริ่มต้นอย่างง่ายๆหลับตาเบาๆพอสบายสบายพอสบายสบายก็ให้สังเกตดูแล้วใช้เวลาสักหนึ่งนาทีสังเกตทั้งท่านั่งทั้งการหลับตาการวางมือของเราที่ซ้อนกันมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเรามันเกร็งมันตึงบ้างไหมเนี่ยให้สังเกตสักนาทีเนี่ยเพราะทุกส่วนร่างกายต้องผ่อนคลายจึงจะถูกหลักวิชาต้องผ่อนคลายใจก็ต้องสบายเบิก

บาลคำว่าสบายที่นี้อาจจะยังไม่ถึงกับมีความสุขที่เกิดจากสมาธิแต่รู้สึกว่ามันผ่อนคลายไม่สุขแต่ก็ไม่ทุกข์มีสังเกตสำหรับผู้ที่ทำมาตั้งนานก็ดีเนี่ยมันยังไม่ได้ผลสักทีเนี่ยแล้วเพิ่งจะมาใหม่ก็จะได้ฝึกกันไปพร้อมๆกันมาปรับลงแก้ไขวิธีการตรงเนี้ยเรายอมที่จะเริ่มต้นใหม่ในทุกๆครั้งนะเพราะว่าถ้าทำถูกวิธีแล้วมันง่ายสมาธิไม่ใช่ยากเกินไปนะมันอยู่ในระดับที่ทุกคนนะสามารถทำได้ยกเว้นคนมีความผิดปกติทางด้านจิตใจนั่นแหละคนป่วยไม่มีแขนไม่มีขานอนป่วยยังทำได้แต่เรามีทุกอย่างพร้อมแต่เราทำไม่ได้แปลว่าเราคงยังทำไม่ถูกวิธีการไม่ถูกหลักวิชาเราต้องย้อนกลับมาเริ่มต้นใหม่ตรงนี้อย่างง่ายๆยอมกลับมาสู่จุดเริ่มต้นเหมือนเรามาเริ่มต้นการฝึกใจให้หยุดนิ่งเพื่อใจเป็นสมาธิใหม่ๆและยอมตรงนี้เพราะฉะนั้นทุกส่วนต้องผ่อนคลายตอนนี้เราได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นมีอยู่ในตัวของเราหมดแต่ทำไมเราจึงยังทำไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรตรงนี้เราก็ต้องย้อนกลับมาศึกษาดูว่าเราได้ผ่อนคลายร่างกายและจิตใจเนี่ยครบถ้วนไหมหรือว่าสักแต่ว่านั่งๆไม่อย่างนั้นเองบอกว่าให้ผ่อนคลายให้หลับตาเบาๆ

ดลูกในตาลงไปเพื่อจะมองดูในท้องแล้วจะเค้นภาพขึ้นมาเพื่อจะให้มันชัดเหมือนเรามาลืมตามองดูภาพภายนอกพอเราอยากจะให้ชัดเราก็ต้องหยีหยีตานะเราติดนิสัยตรงเนี้ยเราคงเข้าใจว่าเอาวิธีการอย่างเนี้ยมาใช้คงจะได้เหมือนกันมั้งเพราะเราคิดเอาเองอย่างนี้แหละจ้าเราจึงเลื่อนการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวนะไปเป็นเดือนเป็นปีเป็นหลายๆปีเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องมาปรับวิธีการให้ถูกต้องมาปรับกันใหม่วันเวลามันผ่านไปอายุเราเพิ่มขึ้นแต่ความสดชื่นร่างกายเรามันลดลงความแข็งแรงร่างกายมันก็ลดลงเรามีเวลาเหลือกันอีกไม่มากแล้วมาปรับวิธีการกันจะเริ่มต้นแบบนักเรียนอนุบาลนี่แหละเรายอมตนเป็นนักเรียนอนุบาลที่แท้จริงเหมือนนักเรียนอนุบาลที่อยู่ทางโลกครูบาอาจารย์แนะนำให้ทำอะไรเราก็ทำกันไปอย่างนั้นด้วยใจที่อินโนเซนต์นี่ก็เช่นเดียวกันเรามายอมตรงนี้กันสักนิดหนึ่งมาปรับการนั่งปรับการวางมือปรับการวางเปลือกตาปรับการวางใจใจที่เหมาะสมที่จะเข้าถึงธรรมนั้นน่ะจะต้องไม่ผูกพันกับสิ่งใดๆทั้งสิ้นในคนสัตว์สิ่งของนะต้องไปผูกพันที่เราได้ยินได้ฟังว่าไม่อย่าไปยึดมั่นถือมั่นเราฟังกันจนชินแต่เราก็ยังไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงที่ท่านสอนไม่ให้ไปยึดมั่นถือมั่นให้ปลดให้ปล่อยให้วางเราไปผูกพันไปนึกถึงในสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเสื่อมสลายเป็นอย่างนี้ทุกสิ่งเนี่ยแม้แต่โลกใบนี้เนี่ยไปผูกพันไปยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่มีประโยชน์และเราก็ยึดมั่นถือมั่นมายาวนานตั้งแต่เราเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยให้เรามีชีวิตที่สมบูรณ์มีความสุขที่แท้จริงยานันท์ถึงได้สอนให้ปลดให้ปล่อยให้วางในคนในสัตว์สิ่งของโลกใบนี้ยังถึงการจะต้องเสื่อมสลายได้กับวินาศแต่เราก็ได้ยินได้ฟังกันมาเยอะแม้ร่างกายของเรานี้ก็จะต้องไปสู่จุดสลายสักวันหนึ่งยานันท์ถึงสอนให้ปลดให้ปล่อยให้วางวางแม้กระทั่งความคิดว่าเราจะต้องเอาให้ได้อย่างจริงจังและคาดหวังว่าวันนี้เราจะนั่งดีๆกว่าเมื่อวานดีกว่าทุกๆวันความคิดชนิดนี้แม้เป็นกุศลธรรมก็ไม่ควรคิดอีกเหมือนกันก็แปลว่าเราก็ไม่ต้องไปคิดเรื่องอะไรไม่ว่าจะบวกหรือลบให้หยุดตรงกลางกลางแต่แม้เราหยุดตรงกลางกลางเนี่ยแต่ความคิดมันก็ผ่านมาในใจตลอดเวลาเราก็ต้องใช้สองคำคือช่างมันเราต้องยอมรับว่าในชีวิตประจำวันทุกๆวันที่ผ่านมาเราเก็บประสบการณ์เหล่านั้นมาเป็นภาพมันก็สั่งสมอยู่ในใจถึงคราวที่มันจะคลี่คลายเนี่ยมันก็จะฉายมาให้เราเห็นเป็นภาพถ้าหากว่าเราไปผูกพันกับมันมันก็ฟุ้งซ่านถ้าไปต่อต้านไว้ให้มันคิดมันก็อึดอัดก็ทนทุรายเพราะฉะนั้นให้ทำตัวเหมือนท่อน้ำ

แต่เรามักจะฟังผ่านๆกันไปพอฟังผ่านเข้าชีวิตเราก็ทุกข์ทรมานเหมือนนั่งฟรีกันไปทุกครั้งเมื่อยฟรีนั่งฟรีได้แต่ขันติบารมีเพราะฉะนั้นมันหมดเวลาที่เราจะต้องสูญเสียไปกับอย่างนั้นแล้วเรามาปรับวิธีการใหม่เนี่ยซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรใหม่บอกไปทุกครั้งที่เจอกันนั่งให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายสบายไม่ต้องไปควานหาอะไรในที่มืดใจนิ่งนิ่งเฉยให้ใจเนี่ยอยู่กับตัวมันแปลกถ้าใจเนี่ยมาอยู่ภายในตัวของเรากายมันจะเบามันจะโล่งมันจะโปร่งมันจะเบาสบายถ้าใจไปนึกถึงสิ่งข้างนอกอาจจะนึกถึงนกที่บินไปในอากาศตัวมันก็ไม่เบาเหมือนนกจะนึกเหมือนสำลีปุยนุ่นที่โดนแรงลมพัดแล้วมันล่องลอยไปบนท้องฟ้าในอากาศกายมันก็ไม่เบาจะนึกถึงเมฆที่เลื่อนลอยไปบนท้องฟ้ามันก็ยังไม่เบาอยู่ดีนี่มันแปลกนะลูกนะไปนึกเรื่องข้างนอกเนี่ยยากที่จะทำให้กายเบาเลยก็ใจเบามันยากมากเครื่องบินได้บนท้องฟ้าไปนึกยังไงกับมันก็ไม่เบาวิธีที่จะให้ใจเบาๆมันต้องเอาใจเราเนี่ยกลับมาอยู่กับตัวให้ไปอยู่ในตัวของเราเนี่ยตั้งแต่ปากจ้องจมูกหัวตากลางกักศีรษะพิดานปากจ้องปากอาหารสำลักกลางท้องระดับสะดือเดี๋ยวเนื้อสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะดีที่สุดคืออยู่ในกลางท้องนะนิ่งๆและอยู่ระดับนั้นไปเรื่อยๆแล้วมันจะถูกส่วนของมันไปเองเวลาถูกส่วนเนี่ยมันก็จะมีปรากฏการณ์กันที่ร่างกายคือตัวมันจะโล่งโปร่งเบาสบายแม้ยังไม่เห็นอะไรก็เป็นรางวัลสำหรับการนั่งในแต่ละครั้งแล้วเราก็จะมีความรู้สึกพึงพอใจเออแม้ยังไม่เห็นอะไรก็รู้สึกเออนั่งแล้วดีนะมีรางวัลโล่งโปร่งเบาสบายแต่เดิมในความรู้สึกของเราต้องฝืนต้องพยายามที่จะนั่งสมาธิเพราะตั้งใจเอาไว้แล้วบ้างรับปากกับพระอาจารย์ไว้บ้างอะไรต่างๆแล้วนั้นแต่พอเราทำถูกวิธีการแล้วได้ผลคือโล่งตัวโล่งโปร่งเบาสบายความสมัครใจหรืออยากจะนั่งมันจะเกิดขึ้นมาเองมันจะมีความพึงพอใจว่าโอ้ดีจังแล้วไม่คำนึงถึงเรื่องการเห็นแล้วล่ะพอถึงตรงนั้นแล้วอยากจะนั่งนุ่มๆเบาๆไปนานๆอยากจะนั่งนุ่มเบาๆไปนานๆก็ให้เราพึงพอใจในระดับนี้ไปก่อนแม้ไม่มีภาพอะไรให้เราเห็นแม้ไม่มีปรากฏการณ์อะไรใหม่ๆให้เราดูแม้ได้ยินเพื่อนนักเรียนเขามีผลการปฏิบัติก้าวหน้ากว่านี้เนี่ยเราก็ยังรักษาความสงบของใจได้ไม่เล่าร้อนยังสงบได้อย่างนี้จึงจะถูกหลักวิชาแล้วก็ฝึกให้ชำนาญให้ไปสู่จุดนี้บ่อยๆนิ่งนุ่มนานนิ่งนุ่มนานขึ้นจนกระทั่งมันนิ่งแน่นแน่นในที่นี้ไม่ได้แปลว่าอึดอัดแปลว่ามันนิ่งติดแน่นในตัวในกลางกายมากเข้ามากเข้าและกายจะรู้สึกขยาย

มันไม่เป็นของหยาบแล้วมันเหมือนเป็นของละเอียดคล้ายๆเปลี่ยนจากของแข็งมาเป็นแก๊สละเป็นของเหลวเป็นแก๊สไปแล้วเนี่ยเปลี่ยนสภาวะโดยการนำใจมาหยุดนิ่งๆอย่างนี้จากหยาบก็ไปสู่ความละเอียดไปเรื่อยๆเหมือนวัตถุจากของแข็งมาเป็นของเหลวจากของเหลวมาเป็นไอเป็นแก๊สอย่างนั้นแล้วเราก็ฝึกไปเรื่อยๆนั่งนอนยืนเดินฝึกกันไปฝึกกันไปเรื่อยๆมันก็มาถึงตรงนี้ได้เร็วขึ้นแล้วก็นานขึ้นจนกระทั่งถึงระดับที่เราเริ่มสัมผัสกระแสแห่งความสุขภายในเนี่ยที่แตกต่างจากความเข้าใจว่าเป็นความสุขในภายนอกเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนทีเดียวกระแสแห่งความสุขนี้ก็จะยิ่งช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เราอยากนั่งไว้อย่างนี้นานๆโดยไม่อิ่มไม่เบื่อเลยนะเมื่อความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นคือไม่อิ่มไม่เบื่อต่อการนั่งมันเป็นสัญญาณแล้วแหละว่าไม่ช้าเราจะเข้าถึงแสงสว่างภายในจิตจะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นความสว่างจะเกิดขึ้นเป็นแสงสว่างภายในที่นุ่มเนียนตาทีเดียวละมุนใจและจะทำให้เราเห็นภาพภายในขึ้นป๊อปป๊อปแวบแวบเกิดขึ้นเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวหายเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวหายอย่างนั้นแหละซึ่งเราก็ต้องอย่าไปคิดอะไรมากมาให้เห็นแล้วก็ดูไปหายก็ช่างมันที่ต้องทำความเข้าใจและจำทุกถ้อยคำนะลูกนะมันจะได้ไม่ช้านะมีมาให้เห็นตอนแสงสว่างเกิดขึ้นแวบหนึ่งแล้วก็เฉยเฉยแวบมาแล้วก็แวบไปก็เฉยเฉยจะมาข้างหน้าข้างข้างข้างหลังข้างไหนก็ช่างเถิดเรานิ่งจิตตรงกลางท้องเราที่เดียวไม่ต้องไปชำเลืองดูหรือหวงแหนภาพนั้นยิ่งหวงแหนก็ยิ่งหนีหายไปเลยใจเราจะต้องอยู่ที่เดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในกลางท้องนั้นเฉยๆมันก็แวบไปแวบมาแวบมาให้เห็นได้นานขึ้นนานขึ้นไปเรื่อยๆเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางเพิ่มขึ้นไม่ช้าเราก็จะควบคุมมันได้เมื่อเราเป็นสารถีชั้นดีที่ควบคุมการขับรถใจเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแปลงหน้าข้างหลังหรือหยุดนิ่งได้จะควบคุมเหมือนควบคุมมาประยศเหมือนสัตว์เลี้ยงได้แล้วก็เพื่อฝึกไปเรื่อยๆใจติดนิ่งเดี๋ยวก็มีประสบการณ์ภายในใหม่ๆมาให้เราดูเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะยากตอนช่วงแรกๆดังนั้นเรายอมตนของเราเป็นนักเรียนอนุบาลทุกๆวันให้เริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะค่อยๆละเอียดลุ่มลึกไปตามลำดับจะรู้เห็นอะไรไปตามความเป็นจริงคือสิ่งที่มีจริงอยู่แล้วเราก็จะได้เข้าถึงภายในนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องปรับปรุงตัวเพราะฉะนั้นในตอนช่วงนี้เนี่ยเราทดลองบทเรียนเรามาทบทวนและลองทำดูอย่างสบายสบายด้วยใจที่เบิกบานให้ใจใสๆอย่างนี้จะได้เป็นทางมาแห่งความบริสุทธิ์ของเราความสุข
ให้ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะ

สัพเพพุทธาภะระปัตตาปัจเจกานันทยังพลังอรหันตานันจเตเชนรคังปันทามิสัพพะโสเตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาปุตตะสะเนอโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยะติภิสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติอะวะ

พระลูกชายรูปหนึ่งของครูไม่ใหญ่พระลูกชายต้องหนักหนักหน่อยมีเรื่องราวชีวิตที่ไม่แตกต่างจากพระรูปอื่นเท่าใดนักจริงหรือเปล่าเป็นแต่เหตุการณ์บางช่วงในชีวิตยากที่จะแยกว่าเป็นเรื่องหรือคิดหรือเป็นเรื่องบังเอิญก็รู้อยู่ในวัยเด็กตั้งแต่จำความได้กระผมแงนหน้ามองท้องฟ้าแล้วก็สงสัยในใจว่าตัวเราน่ะเป็นใครทำไมเรามีความคิดคนอื่นเป็นใครเขาคิดเหมือนเราไหมกระผมน่ะเป็นเด็กที่มีพัฒนาการการพูดที่ช้ามากกว่าจะพูดได้ก็เกือบ3ขวบจนใครๆเขาคิดว่าผมจะเป็นใบเข้าใจว่าผมจะเป็นใบแต่พอกับผมเริ่มพูดได้เท่านั้นแหละผมจะพูดไม่หยุดทั้งวันเลยจนน้ำไหลไฟดับก็ผมจะเป็นเด็กที่เต็มไปด้วยความใฝ่ฝันมีจินตนาการสุดจะบรรยายเรียนหนังสือด้วยความสนุกสนาน

และสิ่งที่ผมชอบก็ไม่เคยมีใครมาสร้างแรงบันดาลใจหรือสั่งให้ทำกระผมเดินตามความฝันของกระผมตลอดเวลาผมเกือบเสียชีวิตเกือบ10ครั้งเท่านั้นยอมพ่อยอมแม่เล่าให้ฟังว่าตอน 2-3 ขวบผมหายใจไม่ออกกลางดึกแต่ไปปลุกหมอไม่ทันผมคงตายไปแล้วสมัยที่คลองแสนแสบน้ำยังใสทำนองว่าน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาก็ผมก็ตกคลองแสนแสบไปหลายครั้งตอนเรียนอยู่ชั้นอนุบาลก็ผมกลิ้งตกบันไดสูงชันเกือบ30ขั้นเพื่อจะทดลองวิทยาศาสตร์ประกอบศีรษะแตกเย็บไปหลายเข็มครั้งหนึ่งช่วงเทศกาลเล่นว่าวผมก็สนใจแต่เชือกกับว่าวแล้วก็ออกมากลางถนนรถเกือบชนตายไปอีกครั้งหนึ่งที่ตานจังหวัดเวลาน้ำป่าบามาน่ะผมก็ดูไม่เป็นว่าน้ำแบบนี้ก็เรียกว่าน้ำป่าก็ลงไปสนุกสนานในห้วยก็ผมเกือบถูกน้ำป่าพาไปปรโลกอีกครั้งสองครั้งครอบครัวของผมเป็นชาวจีนโดยที่อากงอาม่าคือปู่ย่าตายายทั้งสี่ท่านกำลังลงเรือตะลอนมีแต่หมอนกับเสื่อเพื่อมาเมืองไทย

ัจจุบันก็เหลือพี่เพียง4 คนลดลงไปเรื่อยๆเลยยอมแม่เจ็บป่วยเป็นอาจินใน10 ปีสุดท้ายของชีวิตท่านโรคเบาหวานก็เลยงานท่านหนักข้อขึ้นและด้วยความรู้ทางการแพทย์ในต่างจังหวัดไม่เจริญเท่าที่ควรในสุดยอมแม่ก็ลาโลกไปยังอ่อนแรงท่ามกลางโรคภัยที่ไม่ยอมเลิกราโดยอายุเพียง48 ปีเท่านั้นพี่ชายคนรองเป็นคนเรียนหนังสือเก่งกาจมากในระดับที่

ธรรมทายาทแล้วก็อุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อนอย่างง่ายได้นี่คงเป็นเส้นทางอีกเส้นหนึ่งที่ไม่มีใครเขียนให้เราเดินจากนั้นชีวิตผมก็เริ่มมีการเปรียบเทียบระหว่างซ้ายหรือขวาขาวหรือดำใช่หรือไม่ใช่แต่ผมกลับพบว่าบางครั้งการเดินตามความฝันนั้นมันมีอะไรมาขัดขวางอย่างแน่นหนาแม้ว่าเราจะฝ่าสิ่งนั้นมาได้เราก็ยังคงสงสัยในภายหลังว่าเราผ่านสิ่งนั้นมาได้อย่างไรซึ่งตั้งแต่อบรมธรรมทายาทครั้งนั้นมาผมก็มาเป็นสมาชิกประจำของวันอาทิตย์ต้นเดือนและงานบุญใหญ่ทุกบุญทุกๆเดือนที่ขับรถมาร่วมพิธีบูชาข้าพระกระผมจะตื่นตันเต็มลำคอตื่นเต้นเหมือนได้เดินทางกลับบ้านมาทุกครั้งและปลายปี37โค้งสุดท้ายในการเดินทางสู่เส้นทางการสร้างบารมีก็มาถึงกระผมได้เดินมาถึงทางแยกจะซ้ายหรือขวากระผมรู้ได้ด้วยสามัญสำนึกว่าจะต้องเลือกเดินสักทางซึ่งสุดท้ายอยู่เพียง2เรื่องที่ผมจะต้องตัดสินใจว่าจะไปซ้ายหรือขวาดีคือว่าเรื่องที่1กับผมมีความรักอยู่หลายครั้งแล้วก็ผิดหวังทุกครั้งจนกระทั่งครั้งสุดท้ายเธอเป็นพนักงานในบริษัทเดียวกันกับผมเราสนิทคุ้นเคยกันอย่างยิ่งจากเพื่อนร่วมงานก็กลายเป็นเพื่อนร่วมใจในสุดเราเริ่มผูกมัดกันและกำหนดจะแต่งงานกันในต้นปีพ.ศ.2538เราไปดูฤกษ์แต่งงานกันแล้วได้แต่งไหมละยังไม่ถึงท่านนั้นบังเอิญเป็นช่วงตรุษจีนหมอดูสินแสแถวศาลเจ้าหลวงพ่อเสือยังไม่เปิดปฏิทินของปีถัดไปหมอดูบอกว่าหลังตรุษจีนค่อยมาใหม่เราทั้งสองยังต้องรอไปก่อนเรื่องที่สองยมพ่อก็ใช้ชีวิตของท่านอย่างสมบุกสมบันตั้งแต่เด็กพระปู่ย่าตายายทิ้งไว้แต่เสือกับหมอนจะนอนจะนุนมันก็ไม่อุ่นถึงลูกหลานท่านป่วยหนักเมื่อปลายปี37ผมลางานไปเฝ้าไข้แต่ผมเฝ้าไข้ไม่เหมือนใครผมไม่นั่งสมาธิอยู่หน้าห้อง ICU เพราะรู้ดีว่าพ่อต้องการบุญไม่ต้องการสิ่งอื่นผมอธิษฐานว่าถ้าพ่อรอดตายก็จะขอบวชให้สัก2เดือนผลก็คือท่านรอดครับแต่เรื่องบวชแก้บนผมก็ยังไม่ได้บอกใครในทันทีและแม้ถึงทุกวันนี้สุขภาพยมพ่อก็เสื่อมทรุดไปกับอายุการใช้งานหนักในวัยใกล้75ปีพอกำหนดการโครงการอบรมบทหมู่รุ่น51พระสุทธธรรมยานเถระประกาศออกมาในต้นปี38ผมก็ไปบอกที่บ้านว่าจะบวชแก้บนคราวที่พ่อเกือบตายในคราวนั้นผมพูดหุ่นๆว่าจะบวชโยมพ่อตกใจก็ถามว่าบวชแล้วจะสึกไหมผมบอกว่า2เดือนทุกคนถอนหายใจกันทั้งบ้านเลยก็ไม่ทราบว่าเขากลัวอะไรกันนักขนาดจึงได้บารมีพระเดชพระคุณพระสุทธธรรมยานในเถระในครั้งนั้นทำให้กับผมได้เข้ามาสู่ภาคกาสาวพัฒน์อีกครั้งเป็นครูไม่ใหญ่ครับการที่ใครจะได้มาบวชสร้างบารมีสักคนหนึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยนะครับเราจะบุคคลนั้นจะต้องเด็ดเดี่ยวถึงขนาดทิ้งคนที่เขารักไว้เบื้องหลังแล้วยังต้องกล้าเดินไปในเส้นทางที่มองไม่เห็นอนาคตจะเป็นอย่างไรจึงเข้าใจครูไม่ใหญ่ที่เคยพูดว่ากว่าจะได้พระมาแต่ละรูปแต่ละองค์นั้นใช้บุญมากมหาศาลคำถามยอมแม่ท่านไปดีไหมครับแม่ท่านไม่ได้เรียนหนังสือแต่ท่านก็เป็นคนจิตใจงดงามสูงส่งมีแต่รักแท้ให้แก่ลูก
บุญที่อุทิศจากการสร้างองค์พระธรรม

ธรรมกายจำตัวประดิษฐานบนโดมมหาธรรมกายใจดีนั้นทำให้ท่านมีความเป็นอยู่ดีขึ้นมากน้อยประการใดครับพี่ชายคนรองที่ยิงตัวตายขณะนี้ลำบากมากไหมครับในภพภูมิของเขาบุญที่ทำไปให้เขาพร้อมจะรับหรือยังครับพี่สาวคนโตเป็นผู้นำบุญผู้นำรถในอำเภอศรีราชามีชีวิตที่สะบักสะบอมพอสมควรแต่ใจสู้ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในการสร้างบารมีพี่สาวเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรครับกระผมและเพื่อนหญิงที่เกือบจะแต่งงานกันเคยเกื้อกูลกันมาอย่างไรในจากวัยเด็กกระผมเกือบตายหลายครั้งหลายหนพอจะสรุปในเบื้องต้นได้หรือไม่ว่าในพุทธนรที่แล้วกับผมได้เป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชครับจะมั่วกับพี่น้อยกราบขอความเมตตาครูไม่ใหญ่ช่วยยืนยันให้ใจชื้นสักหน่อยได้ไหมครับมันต้องยันอย่างเดียวเลยตอนเด็กกับผมยังเรียนเก่งตั้งแต่เด็กโมน่าดูโดยเฉพาะภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่คลั่งไคล้ที่สุดหลงไหลตลอดเวลาทั้งๆที่ไม่รู้เลยว่าเรียนแล้วจะเอาไปทำมาหากินอะไรเพราะเหตุใดกับผมไม่ผูกพันกับที่บ้านเลยตั้งแต่อายุเพียง12ปีก็พยายามเดินทางไปในที่ต่างๆเช่นเข้ากรุงเทพมาเปิดหูเปิดตาอายุ15ปีก็เดินทางมาเรียนต่อที่กรุงเทพอายุ18ปีก็สอบชิงทุนไปต่างประเทศเป็นเวลา1ปีและนับแต่อายุ15เป็นต้นมากับผมไม่ค่อยจะคิดถึงบ้านเลยยกเว้นตอนไปอยู่เมืองนอกและเกิดอาการโฮมซิกเท่านั้นไม่คิดอยากจะกลับไปอยู่บ้านเลยมีสาเหตุจากอะไรครับเพราะสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องปกติทั่วๆไปของเด็กๆจริงหรือไม่ว่าชีวิตและความฝันของผมมีผู้วาดเส้นทางให้เดินอย่างจงใจเพียงแต่ตัวผมไม่รู้เนื้อรู้ตัวจนกระทั่งย้อนกลับไปดูชีวิตที่ผ่านมาจึงพบว่าถนนสายความฝันที่ผมเดินมานั้นเป็นถนนสำเร็จรูปที่มีใครสร้างให้ไว้ก่อนหน้านี้ถึงเขากราบเรียนถามครูไม่ใหญ่ว่าใครเป็นคนสร้างถนนสายนี้ขึ้นมาให้กับผมเดินครับเคยมีบ้างหรือไม่ครับที่แผนกเผยแผ่ได้รับการอัปเกรดขึ้นมาทำวิชาจะพอเป็นไปได้จะต้องทำอย่างไรบ้างครับลับตาฝันเป็นตุเป็นตะเตือนขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าฟังเป็นนิยายกันนะจ๊ะยอมแม่ตายแล้วก็วนเวียนอยู่กับครอบครัวอยู่ช่วงหนึ่งต่อมาเมื่อหมดกรรมแล้วถึงเวลาจะต้องไปเกิดรวมทั้งได้รับบุญที่อุทิศไปให้จึงได้ไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วเป็นผู้หญิงในครอบครัวชนชั้นกลางและไม่อาจจะรับบุญโดยตรงได้ในตอนนี้จ้าพี่ชายคนรองยิงตัวตายเพราะความเครียดในปัจจุบันและนิสัยที่ติดข้ามชาติมาโดยในอดีตเวลาเกิดใครมักจะชอบพูดว่าให้ไปตายซะให้ไปตายซะอีกทั้งได้ประสบความผิดหวังเรื่องความรักในชาตินั้นแล้วก็ฆ่าตัวตายผังฆ่าตัวตายจึงติดตัวมาส่งผลในชาตินี้เมื่อโดนกับความเครียดในปัจจุบันนะจ๊ะตายแล้วเจ้าหน้าที่ก็มารับตัวไปยมโลกของมหานรกขุมหนึ่งกำลังถูกเจ้าหน้าที่บังคับให้ยิงตัวตายซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกทรมานมากได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วยมโลกรับบุญได้นะจ๊ะแต่มหานรกรับไม่ได้โดยเฉพาะวันพระใหญ่ขึ้น15ค่ำอย่างนั้นได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ได้รับลดหย่อนผ่อนโทษลงมาแต่ยังไม่หมดกรรมให้ทำบุญอุทิศไปให้อีกเรื่อยๆจ้ะ

มีอายุอยู่ในยมโลกน้อยลงไปเรื่อยๆพี่สาวคนโตเป็นผู้นำบุญผู้นำรถอยู่ที่อำเภอศรีราชามีชีวิตสะบักสะบอมเพราะกามกาเมเจ้าชู้ในอดีตสมัยที่เป็นผู้ชายได้มีภรรยาหลายคนและก็ได้เคยทุบตีภรรยาเพราะทะเลาะกันในหลายๆเรื่องนำมาส่งผลจ้ะพี่สาวเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงประเภทตามอารมณ์มีอารมณ์ก็ทำไม่มีอารมณ์ก็ไม่ทำบุญดังนั้นชีวิตบางครั้งก็ดีบางครั้งก็ประสบปัญหาชาตินี้จะต้องตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่อย่าย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆพบชาติต่อไปก็จะได้มีชีวิตที่ดีกว่านี้จ้าอดทนอีกสักนิดนึงเวลาในโลกมันถึงกับประเดี๋ยวประดาวเท่านั้นแหละพุทธันดรที่ผ่านมาก็เป็นกุลธิดาได้มีทุกข์จากการครองเรือนเหมือนชาตินี้แหละได้กลับมาสร้างบารมีกับหมู่คณะอย่างเต็มที่ในช่วงท้ายของชีวิตมาตอนแก่แล้วแต่ก็ทำให้กลับดุสิตบุรีวงบุญพิเศษได้จ้ะตัวลูกและเพื่อนหญิงที่เกิดจะแต่งงานกันนั้นก็เป็นเพียงการเกื้อกูลกันในปัจจุบันเป็นหลักไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษในอดีตนอกจากฟุ้งซ่าน เป็นความฟุ้งซ่านเท่านั้นแหละจ้ะในพุทธันดรที่ผ่านมาก่อนบวชกับหมู่คณะก็มีเพื่อนหญิงที่เกือบจะแต่งงานกันคล้ายชาตินี้เนี่ยแต่ไม่ใช่คนนี้ก็คล้ายๆอย่างนี้แต่ไม่ใช่คนนี้แล้วลูกก็เลือกตัดสินใจออกบวชแทนผังนี้ก็เลยติดตัวมาดังนั้นน่ะอย่าไปทึกทักว่าเพื่อนหญิงคนนี้เป็นภรรยาเก่าหรือแฟนเก่าในอดีตเป็นเด็ดขาดให้ตัดใจไปเลยยังมีหน้าไปนึกถึงอีกแล้วบวชไม่ศึกเหมือนพุทธันดรที่ผ่านมาจ้ะพุทธันดรที่ผ่านมาก็บวชไม่ศึกในวัยเด็กลูกเกือบตายหลายครั้งเพราะมีกรรมปานาติบาติดตัวมาพุทธันดรที่ผ่านมาได้เป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชเป็นไปตามสันนิษฐานวิทยาของลูกละจ้ะแล้วก็ได้ทรมานข้าศึกในรูปแบบต่างๆไว้มากวิบากกรรมดังกล่าวนี้เนี่ยมาส่งผลให้เกือบตายหลายครั้งแต่ไม่ตายเพราะบุญที่ได้บวชกับหมู่คณะและบุญที่ได้สร้างไว้ในพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายมาช่วยเอาไว้จ้าบวชแล้วหมู่พุทธันดรที่ผ่านมาก็ทำหน้าที่เผยแผ่แล้วก็มีผลการปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงองค์พระใสๆเอาตัวรอดกับดุสิตบุรีวงวิเศษได้อย่างสบายๆจ้าชาตินี้ก็ให้ประคองตัวให้ดีอย่าประมาทในการดำเนินชีวิตในเพศสมณะเพราะว่ามีผังนักเทศเทเพระสระสรวยถ้อยคำเป็นที่ถูกใจของชนเป็นอันมากอย่างมากมายก็อย่าได้ประมาทในการดำเนินชีวิตในเพศสมณะลูกเรียนเก่งในเด็กโดยเฉพาะภาษาอังกฤษคลั่งไคล้ไหลหลงที่สุดทั้งท่านที่ยังไม่รู้เลยว่าเรียนไปเพื่อไปทำมาหากินอะไรนะครับเพราะลูกได้ตั้งความปรารถนามาเมื่อพุทธันดรที่ผ่านมาว่าให้แตกฉานในเรื่องภาษาต่างๆเพื่อที่จะได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกจ้ะชาตินี้ภาษาที่พูดได้คล่องแคล่วในชาตินี้ยังน้อยกว่าพุทธันดรที่ผ่านมาที่ลูกพูดได้หลายภาษาอย่างแตกฉานชาตินี้พูดได้แค่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวอย่าเพิ่งโม้ที่ผ่านมาลูกพูดได้แตกฉานหลายภาษาและสามารถเทศนาธรรมได้ไพเราะสลัดสลวยจะทำให้สามารถเผยแผ่ธรรมะไปยังแคว้นต่างๆได้กว้างไกลจ้า
นี่เป็น

ขุนพลเผยแผ่ทีเดียวเด้อแตกฉานหลายภาษาทีเดียวลูกไม่ผูกพันกับที่บ้านเลยตั้งแต่อายุ12ปีได้เดินทางไปในที่ต่างๆอายุได้15ปีก็มาเรียนต่อที่กรุงเทพอายุได้18ปีก็สอบชิงทุนไปต่างประเทศอีทําไม่เคยคิดถึงบ้านและไม่คิดกลับไปอยู่บ้านเลยเพราะในอดีตพระพุทธันดรที่ผ่านมาได้ออกจากเรือนมาบวชด้วยใจที่เด็ดเดียวแล้วก็เด็ดเดียวดังนี้มาหลายชาติแล้วอัธยาศัยนี้จึงติดตัวมาคือไม่ผูกพันกับบ้านเลยแต่ผูกพันกับการบวชเป็นสมณะและการสร้างบารมีจ้าเส้นทางชีวิตของลูกก็เป็นผังเดิมที่มุ่งจะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมแล้วก็ได้ทำตามผังนี้มาอย่างต่อเนื่องกันโดยเฉพาะหลายชาติหลังนี้ผังบวชก็อยู่ในใจลูกตลอดเวลาแม้ว่าชาตินี้ในบางช่วงของชีวิตอาจจะเผลอใจไปบ้างเหมือนช้างศึกตกลมแต่พอได้ยินกลองลบก็ฮึกเหิมขึ้นจากลมได้แล้วก็เข้าสู่สมรภูมิอย่างองอาจจ้ะพระแนกไว้แผ่จะได้รับอัปเกรดมาเป็นฝ่ายปราบนั้นก็จะต้องตั้งใจมุ่งมั่นอย่างแกร่งกล้าและต้องสร้างบารมีอย่างอุกฤษให้เป็นบารมีพิเศษที่จะให้มาปรับปรุงธาตุธรรมของตนเองให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นนี่สำคัญนะจ๊ะเช่นนั่งสมาธิทุกวันอย่าให้ขาดแล้วไม่ใช่นั่งพอเป็นพิธีไม่ใช่นั่งเป็นดีทีแต่นั่งทุกทีทุกที่ทุกวันนั่งด้วยความสมัครใจอย่างถูกหลักวิชาดังพุทธบุตรที่ได้รับดวงแก้วแห่งความเพียรในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาที่ผ่านมาอย่างนั้นถึงจะได้รับการอัปเกรดได้อีกทั้งยังต้องเจริญศีลสมาธิปัญญาให้เป็นอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาให้ยิ่งขึ้นไปก็สามารถอัปเกรดขึ้นมาเป็นฝ่ายปราบได้จ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานจิตตามติดวิทุสิบุรีวงบนพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: วิริเยนะทุกขมัจเจติคนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่150จากตอนที่แล้วพราหมณ์เกวัฏกลับเข้ามายังท้องพระโรงแล้วถวายบังคมอยู่เฉพาะพระพักสีหน้าบ่งบอกถึงความอัดอั้นตันใจอย่างที่สุดแล้วกราบทูลว่าขอเดชะคนอย่างมโหสถนะไม่ควรนับว่าเป็นบัณฑิตเลยพระพุทธเจ้าค่ะเพราะข้าพระองค์เป็นฝ่ายไปหาถึงเรือนแต่มโหสถไม่ยอมพูดจาเลยกลับทำเป็นใบ้หูหนวกไปซะอย่างนั้นแม้แต่ที่นั่งหน่อยนึงก็ไม่มีให้คนอย่างนี้นะไม่ควรอยู่ในราชสำนักของพระองค์เลยพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราชทรงสดับคำทูลของเกวัฏแล้วก็ทรงรู้สึกผิดหวังไม่น้อยถึงกระนั้นพระองค์ก็มิได้ทรงเห็นคล้อยตามทูลของเกวัฏแต่มิได้ทรงตรัสคัดค้านแต่อย่างใดหลังจากที่เกวัฏกลับไปยังที่พักแล้วพระเจ้าวิเทหราชทรงใคร่ครวญถึงเหตุการณ์ที่ผ่านพ้นไปเมื่อสักครู่จึงทรงดำริขึ้นว่าหากมโหสถไม่ยอมพูดคุยกับเกวัฏจริงๆเชื่อแน่ว่าคงเป็นเพราะมโหสถรู้ว่าการมาของเกวัฏในครั้งนี้มิใช่มาด้วยประสงค์ดีหลอกให้เราเดินทางไปปัญจาลนครแล้วจึงหาทางจับกุมตัวเราไว้เป็นแน่ไม่นานนักอาจารย์ทั้งสี่ก็พากันมาเข้าเฝ้าพระเจ้าวิเทหราชจึงรับสั่งถามอาจารย์เสนกะก่อนใครว่าเราน่ะควรจะไปเมืองปัญจาลนครหรือไม่ล่ะอาจารย์เสนกะจึงกราบทูลคล้อยตามพระราชอัธยาศัยว่าควรอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าค่ะนับเป็นข่าวมงคลอย่างยิ่งก็ในเมื่อสิริมาถึงพระองค์แล้วจะมัวทรงรอช้าอยู่ใหญ่การปล่อยให้นารีรัตนะที่งามพร้อมเช่นนี้หลุดลอยไปหาควรไม่พระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราชทรงสดับคำตอบของอาจารย์เสนกะก็ทรงดีพระทัยยิ่งนักท้าวเธอจึงลองตรัสถามอาจารย์ที่เหลือตามลำดับก็ทรงได้รับคำตอบในทำนองเดียวกันทั้งสิ้นท้าวเธอก็ทรงคลายความระแวงพระทัยและทรงปักพระทัยมั่นที่จะเสด็จไปปัญจาลนครตามคำทูลเชิญของพระเจ้าจุลนีขณะที่พระเจ้าวิเทหราชกำลังตรัสกับอาจารย์ทั้งสี่นั้นพราหมณ์เกวัฏพิจารณาว่าการอยู่ในมิถิลานครแม้เพียงราตรีเดียวนั้นเป็นความทุกข์ทรมานอย่างยิ่งเพราะถูกมโหสถเหยียดหยามอย่างแสนจะชอกช้ำขืนอยู่ต่อไปเนี่ยก็รังแต่จะอัปยศดังนั้นเราควรรีบกลับเมืองของเราเสียโดยเร็วดีกว่าจึงรีบไปเข้าเฝ้าพระเจ้าวิเทหราชทันทีพร้อมกราบทูลว่าขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทพวกข้าพระพุทธเจ้านะจะรอช้าอยู่มิได้แล้วจำต้องขอกราบทูลลากลับสู่เมืองของข้าพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้นำพระราชไมตรีแห่งสองพระนครไปกราบทูลแด่พระราชาของข้าพระพุทธเจ้าทันพระหฤทัยที่ทรงรอพระพุทธเจ้าค่ะถ้าเช่นนั้นก็เป็นการสมควรท่านอาจารย์จงช่วยกราบทูลความยินดีของฉันแด่พระราชาของท่านว่าฉันน่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งที่พระนครทั้งสองจะเป็นทองแผ่นเดียวกันชาวปัญจาละและชาวมิถิลานะจะได้ไปมาหาสู่ด้วยอัธยาศัยไมตรีพระเจ้าวิเทหราชตรัสด้วยความชื่นชม

แล้วพระราชทานสิ่งของแก่พราหมณ์เกวัฏตามควรพราหมณ์เกวัฏถวายบังคมลาเดินทางจากเมืองมิถิลาด้วยความแค้นเจือกระยิ่มเพราะคาดว่าอย่างไรซะวิเทหราชคงต้องไปปัญจาละพร้อมกับมโหสถเป็นแน่ฝ่ายมโหสถบัณฑิตเมื่อทราบข่าวว่าเกวัฏกลับไปยังปัญจาลนครแล้วก็รีบเข้าเฝ้าพระราชาทันทีพระเจ้าวิเทหราชทอดพระเนตรเห็นมโหสถมาเฝ้าเฉพาะพระพักตร์จึงรับสั่งถามเป็นทํานองขอความคิดเห็นเช่นเดียวกับที่ได้ถามอาจารย์ทั้งสี่ว่าพ่อบัณฑิตทั้งตัวเราเองพราหมณ์เกวัฏและอาจารย์ทั้งสี่ต่างมีมติเป็นอันเดียวกันว่าควรไปปัญจาลนครเพื่อรับเอาพระราชธิดาของพระเจ้าจุลนีมาที่นี่ส่วนเธอล่ะมีความเห็นอย่างไรมโหสถได้ฟังพระราชดำรัสแล้วก็นึกตำหนิอยู่ในใจว่าพระราชาของเราเนี่ยยังคล่องอยู่ในกามมากเหลือเกินพระองค์ทรงเชื่อถือถ้อยคำของอาจารย์ทั้งสี่ผู้เขลาเบาปัญญาจึงยังไม่ทรงเห็นโทษของการเสด็จไปยังแดนของศัตรูเอาเถอะเราจะเหนี่ยวรั้งพระองค์ไว้ชี้โทษเหล่านั้นแก่พระองค์เพื่อให้ทรงกลับพระทัยซะคิดดังนี้แล้วจึงกราบทูลทักท้วงอย่างหนักแน่นว่าขอดิชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทพระองค์ทรงทราบดีมิใช่หรือว่าพระเจ้าจุลนีนะทรงมีแสนยานุภาพมากมีไพร่ผลมากมายถึง18กองทัพใหญ่และทรงมุ่งหมายที่จะปลงพระชนชีพของฝ่าพระบาทให้จงได้เมื่อเป็นดังนี้นะฝ่าพระบาทยังจะเสด็จไปอีกหรือพระพุทธเจ้าค่ะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทนายพรานผู้ฉลาดจับนางเนื้อมาฝึกให้เป็นนางเนื้อต่อแล้วนำไปปล่อยไว้ในป่าอันอุดมสมบูรณ์ด้วยหญ้าและน้ำนางเนื้อเมื่อจะล่อเนื้อโง่ให้มาหาตนก็ร้องระรัวด้วยมารยาเนื้อโง่ได้ฟังเสียงของนางเนื้อนั้นมีจิตกำหนัดลุ่มหลงรีบเดินชะเง้อคอดูครั้นเห็นนางเนื้อก็รีเข้าหาด้วยอำนาจแห่งราคะโดยไม่ได้ระแวดระวังภัยนายพรานรอคอยโอกาสนั้นอยู่ครั้นได้ช่องก็ใช้หอกอันคมกริบแทงสีข้างได้ตามปรารถนาในที่สุดเนื้อนั้นก็ต้องมาสิ้นลมอย่างน่าอนาถณที่นั้นเองมโหสถแสดงอุปมาข้อแรกจบลงแล้วก็ยกข้ออุปมาต่อไปว่าปลากระหายเหยื่อแม้จะอยู่ในน้ำลึกตั้งร้อยวาแต่ก็ยังขึ้นมาติดเบ็ดได้มันอาศัยความอยากโดยแท้จึงมองไม่เห็นความตายที่รออยู่ตรงหน้าข้าแต่สมมุติเทพพระองค์ก็ฉันนั้นทรงปรารถนาพระราชธิดาของพระเจ้าจุลนีมิได้ทรงเฉลียวใจเลยว่านั่นเป็นเพียงเหยื่อล่อที่ห่อเบ็ดไว้พระองค์หารู้ไม่ว่ามรณะภัยน่ะกำลังรอคอยพระองค์อยู่หากว่าพระองค์ยังปรารถนาที่จะเสด็จไปปัญจาลนครอีกก็ขอได้ทรงเลิกล้มความคิดนั้นเสียเถิดเพราะภัยอันใหญ่หลวงจะมาถึงพระองค์เหมือนความตายที่มาถึงเนื้อโง่ซึ่งหลงนางเนื้อพระพุทธเจ้าค่ะ

ใคร่ครวญเหตุและผลให้รอบคอบเท้าเธอกลับยิ่งทรงพิโรธมโหสถด้วยทรงนำเลยว่ามโหสถน่ะช่างดูหมิ่นเราเหลือเกินเปรียบเราเป็นเนื้อโง่บ้างเป็นปลาติดเบ็ดบ้างกล้าข่มขีเราเหมือนข่มขู่ทาสในเรือนตนมิได้สำคัญมั่นหมายว่าเราเป็นพระราชาเสียเลยครั้นแล้วพระเจ้าวิเทหราชจึงทรงตวาดมโหสถว่ามโหสถทำไมเจ้าถึงกล้าพูดกับเราได้ถึงเพียงนี้ดูสิใครๆเมื่อรู้ว่าพระเจ้าจุลนีจะทรงประทานพระราชธิดาให้เราต่างก็พากันพูดถึงแต่สิ่งที่เจริญเป็นมงคลแก่เราแต่เจ้ากลับทำลายมงคลของเราซะเจ้านี่ช่างไม่รู้จักอะไรซะเลยพระเจ้าวิเทหราชทรงบริพาทมโหสถด้วยพระสุรเสียงเกลี้ยกล่อมเท่านั้นยังไม่พอพระองค์ยังตรัสประชดอีกว่าเรานี่แหละเป็นคนเขาเป็นพวกบ้าน้ำลายที่พากันกล่าวถึงเรื่องอันเป็นมงคลให้เจ้าฟังก็เจ้าเจริญเติบโตมาจากหางไถเนี่ยรู้จักก็แต่เรื่องกระบือไถนาจะมารู้จักความเจริญเช่นคนอื่นเขาได้อย่างไรล่ะมิหน้าล่ะเจ้าถึงกล้าดีมาติเตียนเราเช่นนี้ครั้นทรงบริพาทดังนี้แล้วแทนที่จะทรงระงับพระหทัยไว้บ้างพระองค์กลับตรัสไล่มโหสถด้วยพระสุรเสียงเฉียบขาดว่าราชบุรุษจงขับไล่มโหสถออกไปจากแคว้นของเราเดี๋ยวนี้ที่พระเจ้าวิเทหราชทรงตรัสด้วยวาจารุนแรงถึงเพียงนี้ก็เป็นเพียงชั่วแล่นที่ทรงกริ้วเท่านั้นส่วนพระหทัยแท้จริงของพระองค์ยังคงเห็นมโหสถเป็นคนสำคัญอยู่นั่นเองฉะนั้นพระองค์จึงไม่ได้ทรงคาดขันให้ราชบุรุษทำเช่นนั้นจริงๆมโหสถบัณฑิตเมื่อรู้ว่าพระราชาทรงกริ้วตนจึงคิดว่าหากมีใครถือตามคำสั่งของพระราชาแล้วมาจับมือหรือคอของเราเราจะต้องละอายใจไปจนตลอดชีวิตฉะนั้นเราออกไปจากที่นี่เสียเองจะดีกว่าคิดดังนี้แล้วจึงถวายบังคมพระราชาลุกจากที่นั่งแล้วกลับไปสู่เรือนของตนผลจากเจตนาที่หวังประโยชน์อย่างแท้จริงแต่เป็นไปด้วยความรุนแรงนั้นย่อมได้รับผลตอบสนองด้วยอาการรุนแรงทำนองเดียวกันส่วนว่าเมื่อมโหสถบัณฑิตโดนพระเจ้าวิเทหราชทรงบริพาทขับไล่ออกจากเมืองด้วยความโกรธจะคิดอย่างไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Breaking Bull News กับกัณิกาอยู่ศรีค่ะมหากัตตกุศลครั้งสำคัญกำลังจะเกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินอเมริกา
1: ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมจารึกประวัติศาสตร์แห่งความปลื้มปิติในโอกาสครบรอบ28ปีวัดพระธรรมกายเซียเติ้ลในวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมพุทธศักราช2569กับ4บุญใหญ่ทอดผ้าป่าตักบาตรถวายจตุปัจจัยทยธรรมและร่วมสมโภชดวงแก้วบรมจักรพรรดิรัตนอนันต์เซียเติ้ลดวงแก้วแห่งความสำเร็จสมปรารถนาที่น้อมอัญเชิญมาเพื่อนำพาชาวโลกได้เข้าถึงธรรมเงินทุกบาทปัจจัยทุกดอลลาร์ที่ท่านสละมาด้วยความเลื่อมใสจะแปรเปลี่ยนเป็นแสงสว่างแห่งธรรมที่จะแผ่ขยายไปทั่วโลกเพราะการสนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนนับเป็นมหาทาน

0: านบารมีที่ส่งผลยาวนานสายบุญของท่านก็จะหลั่งไหลมาไม่ขาดสายเป็นเสบียงติดตัวไปทุกภพทุกชาติติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง LINE ID จันเพ็ญ072
1: ปิดท้ายวันนี้ด้วยพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่าสุขโขปุญญัสสะอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้แล้วมาร่วมบุญกันนะคะสวัสดีค่ะ

พระให้เป็นพระแท้10ปีแห่งการสร้างคนให้เป็นคนดีขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมพิธีถวายมหาสังฆทาน120วัดฉลองครบรอบ10ปีศูนย์อบรมเยาวชนแม่แตงและร่วมพิธีทอดผ้าป่ากลั่นแผ่นดินโปรยรัตนชาติสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกวันอาทิตย์ที่27กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 14:00 น.ณศูนย์อบรมเยาวชนแม่แตงตำบลแม่หอพระอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0

0: ถาปนาเจดีย์พระรัตนตรัยเพื่อสร้างสันติสุขภายในใจนำไปสู่สันติภาพของโลก
1: บุตตมชรากัจฉามิ
0: บาลีไม่ใช่แค่ภาษาของพระแต่คือรากของธรรมะที่นำใจของผู้คนกลับมาหาความสงบและพบการหลุดพ้นในวัฏฏสงสาร
2: ตราบใดภาษาบาลียังอยู่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังอยู่การบรรลุมรรคผลนิพพานก็มีอยู่ไม่มีพ้นสมัยที่พูดอย่างนี้ไม่ได้ว่าเองแต่เป็นคำตรัสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยว่าคำสอนของพระตถาคตจะเป็นตัวแทนของพระตถาคตเมื่อดับขันธปรินิพพานไปแล้วเพราะฉะนั้นการที่จะเลือกภาษาได้ภาษาหนึ่งมาเก็บรักษาดีต้องใช้เวลาคัดเลือกยาวนานมากตัวภาษาที่คงที่เหมือนสัจธรรมคงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะผ่านยุคผ่านสมัยแล้วก็คัดได้ภาษาบาลีนี้เอามาเก็บคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้เพราะผู้ที่จะมาเรียนภาษาบาลีนี้ต้องมีบุญมาก
3: บาลีเนี่ยมันเป็นภาษาหลักภาษาหลักของพุทธพจน์เป็นภาษาที่พระพุทธเจ้าท่านใช้ในการแสดงธรรมะในสมัยของพระองค์ดังนั้นภาษาบาลีเนี่ยจึงต้องบอกว่าเป็นภาษาของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงที่จะรักษาคำสอนอันบริสุทธิ์ทรงไว้รักษาไว้ตราบเท่านานไม่ให้เสื่อมหายไปดังนั้นการที่เราได้มาศึกษาภาษาบาลีจึงจะทำให้เราได้เข้าถึงแก่นแท้ของธรรมะเจ้าได้อย่างแท้จริง
0: สำนักศาสนศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกายคืออีกหนึ่งสถานที่แห่งการสืบทอดภาษาบาลีและพระพุทธธรรมอันบริสุทธิ์ซึ่งเปิดกว้างสำหรับพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาและผู้สนใจทุกคนให้ได้ศึกษาและฝึกฝนภาษาบาลีอย่างเป็นระบบทั้งในห้องเรียนและผ่านระบบออนไลน์สำนักศาสนศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกายไม่เพียงมุ่งสร้างผู้สอบผ่านบาลีแต่ยังสร้างผู้มีปัญญาเข้าใจแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาเพื่อสืบต่อพระศาสนาให้มั่นคงยั่งยืนสมดังมโนปณิธานของหลวงพ่อธรรมชโยที่ตั้งใจให้ธรรมะแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าถึงใจของคนทั้งโลก
3: แต่จากการที่เราเป็นผู้นำบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าแล้วเราสร้างกระแสก็ทำให้ทุกสำนักเรียนเกิดการตื่นตัวพอตื่นตัวเราจะเห็นว่าเกิดสำนักเรียนใหม่ๆที่เป็นแชมป์ต่อมาโตขึ้นมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันก็เกิดจากการที่หลวงพ่อท่านเป็นต้นบุญในการจุดกระแสนี้ขึ้นมาเพื่อให้ทุกองค์ให้เห็นความสำคัญของการศึกษาบาลี
0: ปีพุทธศักราช2568วัดพระธรรมกายได้จัดสนามสอบบาลีสนามหลวงขึ้นภายในวัดเป็นครั้งแรกนับเป็นก้าวสำคัญของการสืบสานพระพุทธศาสนาสนามสอบแห่งนี้เปิดโอกาสให้พระภิกษุสามเณรและผู้เรียนบาลีได้ทดสอบความรู้ในบรรยากาศที่สงบสะอาดและเอื้อต่อการใช้สมาธิในการทำข้อสอบทุกขั้นตอนเป็นไปตามมาตรฐานของคณะสงฆ์เพื่อสร้างนักเรียนบาลีที่มีคุณภาพ
3: จะบอกว่าห้องแก้วสารพัดนึกของเราสร้างขึ้นมานี่ไม่เคยเป็นสนามสอบวัดพระธรรมกายสร้างมา55ปีไม่เคยเป็นสนามสอบ 1,800 ที่เป็นพระเนรบวกญาติโยมบาลีสายอีก500ก็เป็น 2,300 หลวงพ่อหรือพระผู้ใหญ่ในสายการปกครองแล้วท่านก็เห็นว่าเรามียอดสอบขนาดนี้สนามสอบเดิมจะพอไหมมาดูว่าทำอย่างไรจึงจะทำให้การสอบนี้มันประสบความสำเร็จท่านก็แบ่งกันประโยค4

0: ไปสอบวัดเขียงเขตที่เหลือเอามาสอบที่วัดธรรมกายจะบอกว่าการเป็นสนามสอบไม่ใช่เรื่องง่ายที่ผ่านมาการที่เป็นสนามสอบในแต่ละจังหวัดเนี่ยโดยมากก็จะเน้นไปที่วัดเจ้าคณะจังหวัดจะเป็นศูนย์กลางของสนามสอบแต่ละแห่งที่มีอยู่แล้วที่ซึ่งใช้สอบมาเป็น10ปีมาเป็นสนามสอบของวัดธรรมกายอันนี้เกิดขึ้นได้ยากและกลายเป็น2สนามในจังหวัดเดียวซึ่งมีในประเทศไทยก็มีน้อยผลพลอยได้ผลพลอยดีจากการที่ทุกคนตื่นตัวมาเพื่อที่จะมาเรียนบาลีพุทธเจ้าถึงไม่ได้ฝากภาษาบาลีไม่ได้ฝากคำสอนไม่ได้ฝากศาสนาไว้กับพระกับเนรอย่างเดียวเนี่ยท่านฝากไว้กับอุบาสกอุบาสิกาด้วยนั่นหมายความว่าศาสนาอยู่ได้ด้วยสี่เสาภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาฉะนั้นเสาใดเสาหนึ่งถ้ามันผุก่อนไปมันก็คือความไม่มั่นคงของศาสนาฉะนั้นถ้าทั้งสี่เสาเนี่ยรู้ธรรมะพระเจ้าได้เท่าเทียมหรือไม่ด้อยไปกว่ากันมากมันก็ทำให้ศาสนาเข้มแข็งเมื่อปริยัติศึกษาถูกต้องปฏิบัติมันก็ถูกต้องปฏิบัติถูกต้องผลการปฏิบัติก็คือปฏิเวทมันก็ถูกต้องฉะนั้นเนี่ยพระอรหันต์ก็จะไม่สิ้นไปจากโลกนี้เพราะการที่เรียนรู้มาจากคำสอนที่ถูกต้องตรงนี้ต่างหาก
1: ภาษาบาลีคือภาษาที่พระพุทธเจ้าทรงใช้แสดงธรรมเป็นประตูที่เปิดสู่พระไตรปิฎกต้นฉบับของคำสอนอันบริสุทธิ์การเรียนบาลีไม่ใช่เพียงการท่องจำแต่คือการเข้าถึงแก่นแท้ของธรรมะเมื่อเข้าใจบาลีเราจะเห็นความหมายที่ลึกซึ้งของพระพุทธพจน์เป็นเครื่องสืบทอดพระศาสนาให้คงอยู่ไม่เสื่อมสูญและเป็นแสงนำทางให้เรารู้จักชีวิตเข้าใจทุกข์และพ้นทุกข์ได้จริงบาลีจึงไม่ใช่เพียงภาษาเก่าแก่แต่คือภาษาที่ปลุกปัญญาและความสงบในใจเรา
0: บางองค์ในเรียน20ปีนี่ทุ่มเทแล้วก็สามารถสอบได้หลวงพ่อท่านก็จัดงานมุทิตาประโยค9คือหลวงพ่อท่านต้องการที่จะยกย่องแล้วก็จัดงานนี้ให้ดีที่สุดให้เกียรติอย่างเต็มที่ท่ามกลางมหาสมาคมให้ญาติโยมมาร่วมงานกันแล้วก็ได้เห็นเป็นความตั้งใจของพุทธบริษัทที่อยากจะยกย่องเห็นความสำเร็จว่าท่านเป็นวีรบุรุษของพระธรรมเมื่อจบไปแล้วไม่ใช่ว่าจบไปเฉยยังมีหน้าที่ต่อในการที่ต้องขยายงานพระศาสนาทำให้พระศาสนาเนี่ยเข้มแข็ง
1: ทุกความพยายามของนักศึกษาภาษาบาลีไม่ว่าจะเป็นการท่องจำทุกตัวอักษรการฝึกแปลหรือทำความเข้าใจพระธรรมล้วนเป็นการเดินตามเส้นทางแห่งความเพียรและศรัทธาการสอบผ่านจึงไม่ใช่เพียงวุฒิบัตรหรือความสำเร็จส่วนตัวแต่เป็นการร่วมสืบต่อพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนตามมโนปณิธานของหลวงพ่อธรรมชโยที่ตั้งใจให้ทุกคนเข้าถึงธรรมะอันบริสุทธิ์เพื่อสร้างคนดีและรักษาไว้ซึ่งคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แท้จริงความสำเร็จของนักศึกษาภาษาบาลีทุกคนคืออีกหนึ่งก้าวที่ทำให้แสงสว่างแห่งพระพุทธธรรมส่องไกลออกไปอย่างไม่สิ้นสุดตราบใดที่ภาษาบาลียังอยู่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังคงอยู่ไม่สูญสิ้น

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่วูนนิวส์ประจำวันเสาร์ที่8สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะซึ่งทุกท่านนะคะสามารถรับชมวูนนิวส์ได้ทาง Facebook วูนนิวส์ YouTube ค่ะวูนนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนใน Zoom 072.com และทาง www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN by DMC ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเราไปทบทวนโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าทุกครั้งที่เราสร้างความดีไม่ว่าจะเป็นการทำบุญทำทานนั่งสมาธิเจริญภาวนาหรือช่วยงานพระศาสนาบุญก็จะเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นกระแสที่ใสสว่างสะอาดและบริสุทธิ์เหมือนเพชรลูกที่เจรไนแล้วยามต้องแสงสว่างจากพระอาทิตย์ตอนเที่ยงวันอย่างนั้นแต่ต่างกันที่บุญจะมีความละเอียดยิ่งกว่ากระแสบุญเมื่อหลั่งไหลเข้าสู่ศูนย์กลางกายก็จะรวมเป็นดวงเรียกว่าดวงบุญติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายของเราทุกคนดวงบุญนี้แหละเป็นต้นเหตุแห่งความสุขความสำเร็จเมื่อเราปรารถนาสิ่งใดก็ให้อธิษฐานจิตอยู่ที่กลางดวงบุญนั้นในช่วงนี้เราไปรับชมข่าวที่น่าสนใจกันค่ะเครือข่ายโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขทั่วประเทศได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะณวัดเขียนเขตพระอารามหลวงจังหวัดปทุมธานีคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคมได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2569โดยในช่วงแรกได้มีการจัดให้มีกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สอ Big Cleaning Day ซึ่งได้ร่วมกันพัฒนาบริเวณโดยรอบวัดเพื่อรองรับการประพฤติปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนเพื่อพัฒนาศักยภาพของวัดให้เป็นสถานที่สัปปายะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาและเป็นโรมณียสถานอันเป็นความสงบทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนสืบไปทั้งนี้เครือข่ายองค์กรภาคีความร่วมมือดำเนินงานโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขทั่วประเทศและปวงพระสงฆ์นิกรชาวไทยได้เข้าร่วมพิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ระบบซูม Facebook และ YouTube จากทั่วประเทศค่ะจากนั้นเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์และบำเพ็ญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2569พร้อมเพรียงกับเครือข่ายองค์กรภาคีความร่วมมือการดำเนินงานโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขทั่วประเทศที่เข้าร่วมพิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ในส่วนศูนย์กลางการถ่ายทอดสดพิธีณวัดเขียนเขตพระอารามหลวงได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่งเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงประธานกรรมการบริหารกลางขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคมเป็นประธานสงฆ์และนายดงพลรุจิธรรมชัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแผ่ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นพิธีอาราธนาศีล5พิธีเจริญพระพุทธมนต์และบำเพ็ญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งวันนี้นับเป็นวันสำคัญที่ปวงชนชาวไทย

0: ได้มีโอกาสร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์โดยร่วมกันทำความดีและปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนานอกจากจะถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านแล้วยังเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชนรุ่นหลังให้มีความกตัญญูและความเคารพรักสถาบันหลักของชาติคือชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยมาช้านานค่ะ
1: พุทธศาสตร์มั่นคงดำรงศีลธรรมนำสันติสุขสู่สังคมท่านสาธุชนญาติโยมทั้งหลายการทำกิจกรรมที่สำคัญในทางพุทธศาสนาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งของคณะสงฆ์ซึ่งอยู่ในแผนปฏิรูปกิจการพุทธศาสนาโครงการหนึ่งคือโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขโดยเฉพาะโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขนั้นสามารถที่จะบูรณาการกับกิจการอื่นๆได้อย่างสมบูรณ์แบบหากว่าพวกเราทั้งหลายทั้งคณะสงฆ์ทั้งญาติโยมสาธุชนทั้งหลายพร้อมใจกันทำกิจกรรมเพื่อให้เกิดเป็นผลดีกับสาธารณสถานวัดวาอารามต่างๆทั่วราชอาณาจักรทำให้วัดนั้นมีความสะอาดมีความร่มรื่นเป็นสัปปายะด้วยวิถี5สคือสะสางสะดวกสะอาดสร้างมาตรฐานและสร้างวินัยก็จะทำให้วัดดังกล่าวนั้นมีความสะอาดยิ่งขึ้นโดยอาศัยสังคมที่อยู่รอบวัดภาคีเครือข่ายทั้งหลายทั้งปวงช่วยกันทำกิจกรรมภายในวัดหรือตามสาธารณสถานต่างๆหากว่าเราจะรวมไปถึงส่วนราชการเช่นโรงเรียนก็สามารถที่จะทำได้สามารถทำให้เป็นโรงเรียนต้นแบบได้การทำกิจกรรมดังกล่าวนี้โดยเฉพาะในปีพุทธศักราช2570โครงการวัดประชารัฐสร้างสุขก็จะทำกิจกรรมที่สำคัญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชที่พระองค์จะทรงมีพระชนมายุครบ100ปีกับทั้งฉลองพระชนมายุของสมเด็จพระอริยวงศากตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก100ปีเช่นเดียวกันโดยเราจะทำหรือให้วัดต่างๆที่มีความพร้อมมีความตั้งใจมีความเต็มใจที่จะเป็นวัดต้นแบบในการที่จะสร้างวัดให้เป็นวัดต้นแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือทำสิ่งที่ดีที่งามให้เกิดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้เป็นวัดต้นแบบของวัดอื่นๆทั่วๆไป
0: คุณผู้ชมคะในวันนี้บุญนิวส์มีรายงานสัมภาษณ์พระมหาธีรพัฒน์ยานธีโรปเรียนธรรม9ประโยควัดสะเกดซึ่งกว่าที่ท่านจะสอบผ่านปเรียนธรรม9ประโยคได้นั้นต้องมีความภาคเพียรความพยายามและความอุตสาหะเราไปรับชมรายละเอียดทั้งหมดได้ในรายงานค่ะ
2: กว่าที่เราจะมาถึงจุดนี้ได้ก็ต้องมีความเพียรมีความพยายามอาจจะสอบตกบ้างสอบผ่านบ้างมันก็เป็นวิถีของนักเรียนบาลีสิ่งสำคัญในการเรียนพระบาลีนี้ก็เพื่อเป็นการรักษาพระพุทธพจน์

มาถึงวันนี้ได้นะครับตั้งแต่เรียนประโยค1 2จนถึงจบประโยค9ก็ใช้เวลามาประมาณ13ปีครับอาจจะมีสอบผ่านบ้างแล้วก็มีสอบตกบ้างครับก็เกิดมีความท้อมีความท้อแท้ที่สอบตกแต่ก็สู้มาจนถึงประโยค9กว่าที่เราจะมาถึงจุดนี้ได้ก็ต้องมีความเพียรมีความพยายามแล้วก็ต้องมีความอุตสาหะต้องตื่นเช้าอดหลับอดนอนแรมปีกว่าจะถึงวันสอบ

ิ่งสำคัญในการเรียนพระบาลีนี้ก็เพื่อเป็นการรักษาพระพุทธพจน์และเพื่อเป็นการดำรงสืบทอดพระพุทธศาสนาและก็อยากจะเป็นกำลังใจให้แก่พระภิกษุสามเณรที่กำลังเรียนพระบาลีอยู่เพราะว่าต่อให้เราอาจจะสอบตกบ้างสอบผ่านบ้างมันก็เป็นวิถีของนักเรียนบาลีครับผมถ้าหากว่าเราไม่พบกับความผิดหวังเลยมันก็ไม่รู้สึกไม่รู้จักรสชาตินะครับรสชาติของพระบาลีและสิ่งสำคัญนะครับการเรียนบาลีนี้เป็นสิ่งสำคัญที่พระภิกษุสามเณรเราจะต้องเรียนและต้องตั้งใจนะครับเมื่อเราบวชเข้ามาแล้วมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราต้องศึกษาอาตมาภาพก็ได้มาร่วมกิจกรรมคือรับทุนมุทิตาจิตที่วัดพระธรรมกายเมื่อก่อนก็ได้เห็นพระภิกษุรูปอื่นนะครับมารับแล้วเดินแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยก็มีความใฝ่ฝันว่าถ้าหากว่าเรามาถึงจุดนี้แล้วอาจจะมีความรู้สึกยังไงมีความปีติยังไงและวันนี้ก็ได้มาถึงวันของเราแล้วก็ได้มีความซาบซึ้งยินดีและก็มีปีติเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ขอเจริญพรขออนุโมทนาญาติโยมที่ได้มาร่วมกันแสดงมุทิตาจิตให้แก่พระภิกษุสามเณรผู้สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคในปีนี้และปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีประวัติศาสตร์เพราะว่ามีพระภิกษุสามเณรสอบได้เยอะสุดเป็นประวัติศาสตร์ก็คือจำนวน121รูปและในครั้งนี้อาตมาภาพก็ขอกราบขอบพระคุณแด่หลวงพ่อธรรมชโยนะครับที่ได้เมตตาได้อุปถัมภ์พระภิกษุสามเณรในการเรียนพระบาลีและเมื่อสอบพระบาลีจบจนถึงประโยค9ได้แล้วหลวงพ่อท่านก็ได้มีเมตตาจัดมุทิตาแล้วก็แสดงความยินดีเพื่อให้รู้ว่าปริญญาธรรม9ประโยคนี้มีคุณค่าขนาดไหนเมื่อจบมาแล้วก็เป็นที่พึ่งเป็นเสาหลักและก็ได้นำสิ่งที่ตัวเองได้เล่าเรียนมาจนจบประโยค9นี้ไปเผยแผ่และก็ไปสืบต่อแล้วก็ได้สั่งสอนพระภิกษุสามเณรรุ่นหลังและก็ได้รักษาศรัทธาให้แก่ญาติโยมที่ได้สนับสนุนแล้วก็เพื่อเป็นการสืบทอดสืบต่อพระพุทธศาสนาเป็นลำดับ

ไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อที่จังหวัดปทุมธานีโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีร่วมกับสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดปทุมธานีและเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีลงพื้นที่สำรวจสถานที่และประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการเด็กไทยสายตาดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณอาคารปลูกศรัทธาวัดพระธรรมกายค่ะซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้นำโดยนางปิยพรโชคเหรียญสุขชัยประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยนางสาวนารีรัตน์จันทะหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีและคณะร่วมสำรวจพื้นที่วางผังจุดให้บริการวางแผนเส้นทางเข้าออกของนักเรียนระบบลงทะเบียนจุดตรวจคัดกรองสายตาจุดพักคอยและการอำนวยความสะดวกในทุกด้านเพื่อรองรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6จากทั้ง7อำเภอของจังหวัดปทุมธานีซึ่งมีกำหนดเข้ารับการคัดกรองสายตาระหว่างวันที่24ถึง25สิงหาคมรวมทั้งสิ้น 2,063 คนในโอกาสนี้นางสาวอภิสราเกตอินในอำเภอคลองหลวงพร้อมด้วยนางสาวสุภาพรวรรณเมธีปลัดอำเภอคลองหลวงได้เข้าร่วมหารือและประสานการดำเนินงานในส่วนของฝ่ายปกครองในนามจังหวัดปทุมธานีเพื่อสนับสนุนการอำนวยความสะดวกการรักษาความเรียบร้อยการบริหารจัดการพื้นที่และการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพในกรณีพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้มอบหมายให้นายองค์อาจนฎธรรมนิธาที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีในฐานะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์วัดพระธรรมกายพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการมูลนิธิธรรมกายเข้าร่วมหารือและวางแผนเตรียมความพร้อมโดยวัดพระธรรมกายให้ความอนุเคราะห์อาคารปลูกศรัทธา1และอาคารปลูกศรัทธา2เป็นสถานที่ดำเนินโครงการพร้อมสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานสดทัศนูปกรณ์อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับนักเรียนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตลอดจนจัดเจ้าหน้าที่ร่วมอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการภายหลังการสำรวจพื้นที่และประชุมเตรียมความพร้อมแล้วคณะผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆได้เข้ากราบนมัสการพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเพื่อกราบขอบพระคุณที่เมตตาให้ความอนุเคราะห์สถานที่และสนับสนุนการดำเนินโครงการอันสะท้อนถึงความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐภาคสาธารณสุขเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีฝ่ายปกครองคณะสงฆ์และภาคประชาสังคมในการร่วมกันขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติเพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้รับการตรวจคัดกรองสายตาอย่างทั่วถึงเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแว่นสายตาและการรักษาที่เหมาะสมอันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานีอย่างยั่งยืนค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับที่ต่างประเทศกันบ้างนะคะโดยวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียได้จัดพิธีบูชาข้าวพระพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดประจำเดือนและพิธีทอดผ้าป่าสร้างอาคารปฏิบัติธรรมท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติโดยมีสาธุชนกว่า50ท่านเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะแม้พิธีกรรมในครั้งนี้จะจัดขึ้นบริเวณชานคาอาคารอเนกประสงค์ท่ามกลางฤดูหนาวของนครซิดนีย์แต่ความหนาวเย็นไม่อาจลดทอนความเลื่อมใสและความเบิกบานในบุญของสาธุชนได้ทุกท่านต่างมาร่วมพิธีด้วยหัวใจที่ผ่องใสโดยได้รับความเมตตาจากพระสมุอาทรธรรมจันโทเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์
ได้นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรและนั่งสมาธิตามเสียงหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรสมหมายบำรุงและกัลยาณมิตรจตุพงศ์ขายของเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์อย่างพร้อมเพรียงกันส่วนในช่วงพิธีบูชาข้าวพระสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาและประกอบพิธีกรรมอันเป็นมงคลอย่างพร้อมเพรียงกันท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสงบเรียบร้อยและเปี่ยมด้วยความศักดิ์สิทธิ์แห่งการสั่งสมบุญสร้างบารมีค่ะจากนั้นคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ตั้งริ้วขบวนผ้าป่าและอัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีซึ่งเจ้าภาพทอดผ้าป่าบำรุงวัดประจำเดือนสิงหาคมมี2คณะประกอบด้วยกัลยาณมิตรกนกสอนเขื่อนเพชรและกัลยาณมิตรจิดาภาชัยธรรมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่ารวมถึงเจ้าภาพทอดผ้าป่าสร้างอาคารปฏิบัติธรรมจำนวน2คณะประกอบด้วยกัลยาณมิตรสุวรรณีอเนกวิสุทธิ์วงศ์และกัลยาณมิตรร่มธรรมจันทนันเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรก่อนพระสอนนาราชรุณทรัพย์นำกล่าวคำอธิษฐานจิตในการนี้คณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่าก่อนที่จะได้รับชมประมวลภาพงานบุญตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาด้วยความ

ื่นปิติและในการนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนได้น้อมถวายปัจจัยบำรุงวัดแด่คณะสงฆ์ซึ่งอาคารปฏิบัติธรรมแก้วกลางกายคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงก็จะก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์โดยอาคารหลังนี้เกิดขึ้นจากแรงศรัทธาและการสั่งสมบุญของสาธุชนทุกท่านตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเพื่อเป็นสถานที่ศึกษาและปฏิบัติธรรมของผู้คนอีกนานเท่านานเมื่ออาคารสร้างแล้วเสร็จการประกอบศาสนาพิธีต่างๆจะมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้นสามารถรองรับผู้มาศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรมได้มากขึ้นเป็นศูนย์รวมใจของผู้มีบุญและเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองในประเทศออสเตรเลียสืบไปค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายมินเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระและพิธีบวชอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วรุ่นที่18ค่ะโดยกิจกรรมเริ่มต้นในช่วงเช้าด้วยพิธีบวชอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วรุ่นที่18ซึ่งตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติธรรมรักษาศีลบริสุทธิ์และศึกษาพุทธวิธีเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันบรรยากาศเป็นไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และอบอุ่นโดยได้รับความเมตตาจากพระสมุระวีธรรมถีโตเป็นประธานสงฆ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล8โดยตลอดระยะเวลาอบรมทุกท่านจะได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อเข้าถึงความสุขที่แท้จริงภายในจากนั้นประธานสงฆ์ได้นำสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและอาราธนาศีล5ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษานอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีถวายเครื่องอัฐบริขารโดยมีกัลยาณมิตรโอวิดกัลยาณมิตรมวลและกัลยาณมิตรจัสมินลูเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายผ้าวัสสิกะสาโดกโดยมีกัลยาณมิตรนทธนันมันจินและครอบครัวพร้อมด้วยร้านตุ๊กตุ๊ก98และกัลยาณมิตรชัยธนโชตทวิชานุรักษ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีกัลยาณมิตรหวานธรรมและกัลยาณมิตรสุจินดาบริหารเป็นประธานผ้าป่าพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนได้อัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีก่อนที่ประธานสงฆ์จะได้กล่าวเชิญประธานผ้าป่านำกล่าวคำถวายผ้าป่าในการนี้ประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่าจากนั้นเป็นพิธีอัญเชิญอาหารบูชาข้าวพระมาวางยังแท่นประกอบพิธีในโอกาสนี้พระสมุระวีธรรมถิโตได้เกริ่นนำก่อนอัญเชิญทั้งยังได้นำสวดชยันโตพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ประธานสงฆ์ซึ่งประธานสงฆ์ได้อนุโมทนาบุญกับประธานบุญพิธีและเจ้าภาพกองบุญต่างๆที่ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ก่อนที่จะได้ร่วมกันรับชมสื่อประมวลภาพสหวาระเดือนเกิดและแนะนำเจ้าหน้าที่ใหม่ที่มาปฏิบัติหน้าที่ณวัดพระธรรมกายมินเนโซตาทั้งยังได้ร่วมบูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญละเอียดที่กระทำบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาค่ะส่วนที่วัดมัชชิมารามนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดคอร์สปฏิบัติธรรม1วันสำหรับชาวท้องถิ่นเมืองนิวยอร์กและผู้ที่สนใจต่อเนื่องเป็นรุ่นที่3แล้วค่ะณวัดมัชชิมารามนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม1วันในหัวข้อสูตรสำเร็จของนักปฏิบัติธรรมให้กับชาวท้องถิ่นในเมืองนิวยอร์กและผู้ที่สนใจเพื่อส่งเสริมการฝึกสมาธิและการนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการยืดเหยียดร่างกายเบาๆนำโดยอุบาสิกาสิริเพ็ญก่อนเข้าสู่การนั่งสมาธิและรับฟังการแนะนำการปฏิบัติธรรมจากพระอาจารย์บุรินทร์ถิตากุสโลในเนื้อหาครึ่งแรกของสูตรสำเร็จของนักปฏิบัติธรรมจากนั้นพระอาจารย์ได้ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการฝึกสมาธิเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ชาวท้องถิ่น
ทุกท่านได้ฝึกเดินจงกรมณสวนสาธารณะเซ็นทรัลพาร์คก่อนกลับมานั่งสมาธิที่สวนไผ่ภายในวัดอีกครั้งซึ่งภายหลังนั่งสมาธิเสร็จแล้วพระอาจารย์ได้ให้คำแนะนำเนื้อหาครึ่งหลังของสูตรสำเร็จของนักปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องและปิดท้ายด้วยการแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์และรับฟังคำแนะนำจากพระอาจารย์ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เข้าใจการปฏิบัติธรรมมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งได้กล่าวว่ามีความประทับใจในบรรยากาศที่สงบร่มรื่นและเป็นกันเองหลายคนกล่าวว่ารู้สึกผ่อนคลายมีแรงบันดาลใจและตั้งใจจะกลับมาร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมของวัดอีกในอนาคตค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้บุญนิวส์มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศและในต่างประเทศเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนบ้างที่ติดอันดับท็อป10ค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับที่1จังหวัดหนองคายอันดับที่2จังหวัดมหาสารคามอันดับที่3จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่4จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่5จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่6จังหวัดชลบุรีอันดับที่7จังหวัดกำแพงเพชรอันดับที่8จังหวัดอุดรธานีอันดับที่9จังหวัดนครพนมและอันดับที่10จังหวัดยะโสธรค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในต่างประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับที่1วัดพระธรรมกายฟลอริดาอันดับที่2วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับที่3วัดพระธรรมกายไต้หวันอันดับที่4วัดภาวนานางาโนอันดับที่5วัดพระธรรมกายบิสเบนอันดับที่6วัดพระธรรมกายโอซาก้าอันดับที่7วัดพระธรรมกายบล็อกโดอันดับที่8วัดพุทธนอตไรเวสฟาเรนอันดับที่9วัดพระธรรมกายจอร์เจียและอันดับที่10วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ค่ะและในช่วงนี้บุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยด้วยยอดสวด 8,657,585,858 จบตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดสวดได้ที่ forbytheworld.com ค่ะและขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกนะคะรวมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อถวายระบบอุปกรณ์สื่อโสตชัดอาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะและขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่เรารวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้กันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่ากาลคตัญจะนะหาเปติอัตถังคนขยันพึงไม่ให้ประโยชน์ที่มาถึงแล้วผ่านไปโดยเปล่าสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สัพพรติงธรรมรติจินาติความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวง

0: ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเสียงเกล้ากราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายด้วยความเคารพอย่างสูงเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยามหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายทั่วโลกทุกท่านนะวันนี้ก็จะเป็นเทปทบทวนโอวาทของคุณครูแม่ใหญ่ที่สุดแห่งความเคารพรักและนับถือของพวกเราทุกคนนะก็จะมีความยาวประมาณ1ชั่วโมง20นาทีนะจ๊ะเป็นหัวข้อเรื่องจากผีสู่เป้าหมายขยายธรรมอำนาจเจริญ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วครับ
1: ใครยิ้มขอให้รวย
2: สาธุ
1: ยิ้มแล้วรวยจ้า

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้ะ Do you love me boy
2: น้องดาวจิ๋วพลังเย็นโลกและเจ๊เขียวสายแซ่บครับ

0: ไปกับพ่อครับ
1: ไปกับพ่อค่ะ
2: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
3: ว่าตามกันครับ
2: ฉันจะชวนเธอ
3: ไปสู่ที่สุดแห่งทาง
2: พักกลางทางที่
3: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
2: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
3: สร้างสมบุญทุกบุญ
2: ไม่ให้ตกบุญเลย
3: แม้แต่เพียงบุญเดียว
2: ไปจนกระทั่ง
3: หมดอายุขัย
2: เพื่อที่ว่าบุญนี้
3: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
2: ที่จะทำให้เธอมี
3: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
2: ได้ดีกว่าชาตินี้
3: มากมายนะ
2: เช่นอุดมไปด้วย
3: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
2: เหมือน
3: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
2: ไปทุกภพทุกชาติ
3: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
2: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
3: ว่าตามกันครับ
2: เรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
3: 072แม่นี่มันนี่มานี่แม่นี่มันนี่มานี่แม่นี่มันนี่มานี่
2: มาอย่างจ้ะ
3: รออยู่ครับ
2: จงรวย
3: สาธุ
2: จงรวย
3: สาธุ
2: จงรวย
3: สาธุ
2: เรามาว่าคาถาที่รวยกับเศรษฐีนะจ๊ะเรียกว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
3: 072ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
2: ้ทำไมเก่งๆเน
3: าะ
2: ทำอย่างนี้แล้วจะเราก็จะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐี
3: จ้า
2: หรือยิ่งกว่าเศรษฐีก็คือเราจะเป็นส่วนถีกันไปทุกภพทุกชาติจ้า
3: สาธุ
2: ขอให้พระทุกรูปบวชกันได้ทุกกายเลยนะจ๊ะ
3: สาธุ
2: แล้วก็ให้ลูกๆทุกคนได้เข้าถึงพระในตัวทุกกายทุกคนเลยนะจ๊ะ
3: สาธุ
2: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนถีกันจ้ะ

ใครนั่งครบสองชั่วโมงบ้างจ๊ะหลายคนเคยคิดว่าการเข้าถึงธรรมมันสี่อย่างมันก็ยากพอสู้นะจ๊ะคือไม่ยากมากอย่างที่คิดแค่หยุดเท่านั้นเองแต่เราสามารถหยุดแรกได้เดี๋ยวหยุดที่สองสามสี่หรือหยุดต่อไปก็จะง่ายมันจะยากนิดหน่อยตรงหยุดแรกแต่ยากไปมากคือยากพอสู้ถ้าทำถูกหลักวิชาได้เนี่ยจ๊ะก็จะทำได้นะนอกจากฟุ้งตึงเครียดอย่างนี้แล้วจ๊ะเรามักจะมาติดตรงนี้รอคอยไม่เป็นใจเย็นไม่พอทั้งที่เพียงแค่หลับตาเฉยเห็นอะไรก็ให้เราพึงพอใจสิ่งนั้นไปก่อนแต่เรามักทำไม่ค่อยเป็นเรามักจะฮึดฮัดกับการรอคอยสิ่งที่มีอยู่แล้วภายในตัวไม่เป็นต้องเอาฮึดฮัดออกก่อนอื่นเราต้องทำความรู้สึกว่าเราเนี่ยไม่ใช่เทวดาเพราะเราเป็นคนธรรมดาที่บางอย่างเราก็ควบคุมได้บางอย่างก็ควบคุมไม่ได้จะได้ในช่วงแรกๆที่ประสบการณ์ภายในเรายังควบคุมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราก็จะไม่ต้องรอคอยด้วยใจที่เยือกเย็นคือแค่เรานั่งหลับ

อย่างนี้สักทีแต่ถ้าเรารอได้เราก็ได้แค่นั้นเองนะคะหรือแบบง่ายๆก็คือเราทำตัวให้เหมือนหุ่นยนต์คือให้ลืมความรู้สึกว่าเราเป็นมนุษย์ยิ่งเหมือนหุ่นยนต์มากเท่าไหร่ยิ่งทำสมาธิได้ดีถ้าเรายังมีความรู้สึกว่าเรายังเป็นมนุษย์อยู่ยังต้องคิดถ้าเป็นอย่างนี้นะจ๊ะเรื่องมากเรื่องมากก็ยากนานธรรมะนะมีอยู่แล้วในตัวของทุกคนแล้วจะเข้าถึงได้โดยวิธีการหยุดกับนิ่งเท่านั้นถ้าใจเราละเอียดแล้วก็ไปถึงจุดตรงนั้นได้ไม่ได้ยากอะไรเลยเดี๋ยวคุณหลวงปู่พระผู้ประมาณทันยามหยุดเป็นตัวสำเร็จตรงนี้สำคัญนะจ๊ะไม่ว่าเราจะเกิดขึ้นแล้วก็เฉยเฉยเพราะเรายังไม่หยุดถ้าหยุดก็เป็นตัวสำเร็จภาพภายในเนี่ยไม่ว่าเราจะเกิดขึ้นเราก็จะเจอภาพใดที่เห็นไม่ว่าจะสิ่งนั้นจะมาสิ่งนั้นจะอยู่หรือสิ่งนั้นจะไปก็ช่างมันแล้วก็นิ่งเฉยเฉยเพราะสิ่งเหล่านั้นมีอยู่ในตัวของเราจะเป็นแสงสว่างความสุขความรู้แจ้งตรงตามสายแสงภาพภายในก็เหมือนกันแหละเราไม่ต้องไปแสวงหาเลยเพราะมีอยู่แล้วในตัวจะเจอเมื่อหยุดกับนิ่งอย่างเดียวเท่านั้นเพราะก็ชอบหยุดกับนิ่งถ้าหยุดนิ่งเป็นมาถ้าไม่หยุดไม่นิ่งไม่มาถ้าอยากได้ทำง่ายๆแค่นี้เองเราก็จะสมความปรารถนาเข้าถึงธรรมได้นะจ๊ะเดี๋ยวนักเรียนบอกว่ากลอนตามครูไม่ใหญ่ดีกว่าทุกสิ่งมีอยู่แล้วในกลางกายแม้อารมณ์สบายที่กำลังแสวงหาแค่ทำใจหยุดนิ่งๆเดี๋ยวก็มาเชื่อธนามันเหลือเชื่อแต่ก็จริงมาฟังเพลงนี้ดีกว่าจ้ะทุกสิ่งอยู่แล้วในกลางกาย

0: มีจดหมายจากพระลูกชายแต่งครูไม่ใหญ่นะปากหวานหวานบอกกันแล้วหลวงพ่อสุดหัวใจนี่จ้ะวันนี้ตอนจากผีเข้าสู่เป้าหมายขยายธรรมอำนาจเจริญโอ้นี่ขนาดผีเข้าแล้วยังไปสู่เป้าหมายขยายธรรมอำนาจเจริญ
1: ใช่ครับ
0: ก่อนจะไปฟังเรื่องราวผีเข้าฟังเรื่องราวนักบุญ

0: กราบคารวะหลวงพ่อผู้เป็นแสงสว่างแห่งชีวิตกับผมพระมหาอนุชาอวิชชาโตประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
1: สาธุ
0: ประธานสงฆ์ทุดงกสถานอำนาจเจริญ
1: สาธุ
0: ประธานโซนอีสานสอง
1: สาธุ
0: รายงานด่วนครับ
1: ครับ
0: โอ้หลายประธานเลยเน
1: า
0: ะ

0: นี่ท่านประธานโซนอีสานเน
1: า
0: ะแล้วพ่อครับผมจะเป็นคนอุบลราชธานีชีวิตในวัยเด็กของผมเรียกว่าลำบากแสนเข็ญจนพ่อจนแม่ผมมีอาชีพทำนาท่านได้ส่งผมเรียนจนจบชั้นม.3ครับนี่นะโ
1: อ
0: ้รอนี
1: ่
0: นี่ภาพสมัยวัยยาวผมครับโอ้นี่รอเนี่ยไม่รู้ไปเอาภาพใครมา
1: ภาพตอนยังไม่ได้บวช
0: ครับจากนั้นครอบครัวกลับมาประสบปัญหาทางเศรษฐกิจตอนผมต้องย้ายจากบ้านนอกนี่เข้ามาสู่ตัวเมืองโอ้โหนี่จ้ายกระดับฐานะจากเด็กบ้านนามาสู่ชีวิตเด็กวัดโดยสายบารมีหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดใต้เทิง
2: ชื่อวัดใต้ครับแต่คำว่าเทิงก็คืออยู่พื้นที่สูงครับหลวงพ่อ
0: ใต้
1: แต่สูง
0: ใต้แต่สูง
2: ครับผม
0: ใต้เทิงจังหวัดอุบลนี่นะห้องพักผมก็คือกุฏิพระโอ้โหนี่จองเป็นพระตั้งแต่เด็กจองเลยนะอาหารของผมคือข้าวก้นบาทโอ้โหของดีนี่จะอยู่ตรงนั้นเลยใช่ไหมโอ้โหนี่จ้าข้าวก้นบาทนี่วิตามินสูงอ่ะข้าเรียนหนังสือก็คือปัจจัยที่หลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดใต้เทิงทรงเสียให้เด็กคนอื่นเขามีพ่อแม่เป็นผู้ปกครองแต่ผู้ปกครองผมคือเจ้าอาวาสโอ้เป็นพระวาทีพระตั้งแต่ตอนเป็นเด็กแล้วเนอะนี่จ้ะตอนไปโรงเรียนผมต้องห่อข้าวที่เหลือจากก้นบาตรโอ้มีบุญมากเนอะโอ้เพราะอาหารที่ก็จะใส่บาตรพระต้องคัดชั้นดีชั้นหนึ่งเฮ้จ้ะมาใส่บาต
1: ร
0: เพราะต้องการบุญมากแต่นี่ได้ข้าวก้นบาตรคือของดีจะตกตะกออยู่ข้างล่างนี่เนาะได้อาหารดีๆเนี่ยยอดอาหารไปกินเป็นข้าวกลางวันทุกวันมิน่าโตก็นึกหล่อนี
1: ่
0: ผมใช้ชีวิตอยู่ในวัดแบบนี้จนเรียนจบชั้นปวช.ปริญญาวัดทั้งชาติโอ้หลังจากเรียนจบแล้วชีวิตผมก็ต้องดิ้นรน

0: ต้องปากกัดกัดทำงานในโรงงานส่งตัวเองเรียนต่อปริญญาตรีทุกสิ้นเดือนพอมีเงินเดือนออกผมก็ต้องแบ่งไปเป็นค่ากินถูกต้องจ้ะค่าอยู
1: ่
0: ทุกอีกค่าเทอม
1: ใช
0: ่จ้ะไงก็ไม่ให้เรียนและแถมยังส่งเงินกลับบ้านที่จังหวัดอุบลโอ้ดูแลบิดามารดาแล้วไปพูดบอกอย่างนี้ได้ยังไงว่าชีวิตผมลำบากแบบสุด
1: ๆ
0: ชีวิตอันนี้น่าสรรเสริญที่สุดดูแลตัวเองและดูแลทั้งบิดามารดาที่บ้านโอ้โหน่าชื่นใจเดี๋ยวต้องอดทนนี่จ้ะก็อดนิดหน่อยยังว่าก็เดี๋ยวก็ด่าไว้นั่นเองเดี๋ยวก็มาอีกมือนะนี่นะจะเรียกว่าอดทนได้ยังไงอดไปเดี๋ยวเดี๋ยวมือต่อมาก็
1: มา
0: ดิ้นรนใช้ชีวิตแบบนี้อยู่หลายปีแต่ผมแม้จะเป็นเด็กวัดแต่ไม่เคยได้ศึกษาเรื่องบาปบุญนรกสวรรค์เลยครับอยู่มาวันหนึ่งเหตุการณ์เปลี่ยนชีวิตก็เกิดขึ้นโยมพ่อจ้างรถไถเพื่อไปไถปรับที่ดินแต่รถไถเจ้ากรรมดันไถเข้าไปในที่ดินของผีทำให้ผีไม่พอใจอย่างแรงโ
1: อ
0: ้ผีตัวนั้นแค้นจัดแบบสุดขีดแค้นเรื่องอะไรอ่ะอ๋อไปถ่ายเข้าไปที่ดินลุกล้ำเข้าไปที่ดินของผีแต่แค้นยังไงก็ไม่ทราบแทนที่จะไปหาโยมพ่อของผมซึ่งเป็นคนขับรถไถแล้วถ่ายเข้าไปในที่ดินของผีแต่ผีกลับตั้ง GPS มุ่งตรงไปที่กรุงเทพโอ้โหผีดี
1: ท
0: ัน
1: สม
0: ั
1: ย
0: ทันสมัยแน่เข้าเมืองหลวงเลยแม้จะไกลจากบนกว่า700กิโลเมตรแต่เชื่อไหมผีไม่หลงทางเลยมาถูกบ้านเลขที
1: ่
0: นี่ผีตามหาผมจนเจอโอ้ผีเก่งเนาะในคืนนั้นผมนอนอยู่ดีๆมันน่าจะมีสิ่งดีๆมาแต่ก็รู้สึกเหมือนมีอะไรมากดทับหน้าอกสมบัติใหญ่มั้งหน้าอกมันทำให้แน่นหน้าอกมากหายใจไม่ออกได้แต่หายใจเข้าอย่างเดียวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเหมือนใจมันจะขาดตายผมจึงรวบรวมความกล้าที่มีอยู่ไม่มากเท่าไหร
1: ่
0: มันเหลือนิดเดียวเนี่ยค่อยๆลืมตาขึ้นดูว่าอะไรมากดทับที่หน้าอกสิ่งที่เห็นตรงหน้าทำให้ผมตะลึง

0: ผมแทบหยุดหายใจเลยเพราะมีร่างหญิงสวยสาวสวยสาวระหว่างไม่ทราบนะสูผมยาวนั่งทับอยู่บนหน้าอกผมจริงๆผมก็ดูไปสังเกตไป
1: ครับผม

0: ้าอกผมผมก็เล็งดูดูจนกระทั่งเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นร่างหญิงเท่าตัวดำผมยาวนี่เนาะแต่ว่าเท่
1: า
0: คือผ่านการเป็นหญิงสาวมาก่อนอย่างยาวนานนี่นะ
1: ปาเท่าเลยครับ
0: ตัวดำผมก็ดำนั่งทับอยู่หน้าอกผมจริงตอนผมตกใจสุดขีด
1: อ
0: ้าวแล้วกันนี้ก็ดีใจอยู
1: ่
0: ๆมีสาวเท่ามานั่งนี่นะตกใจสุดขีดบทสวดมนต์มีกี่บทจำได้บ้างไม่ได้บ้างคือถ้าอย่างดีถ้าอย่างนี้ก็สิ่งแรกที่นึกถึงที่เห็นผีนะนึกถึงบทสวดมนต์ก่อนบทไหนบทไหนโอ้นี่นะกี่ตำนานนะนึกบทเลยจำได้บ้างไม่ได้บ้างนี่นะสวดผิดสวดถูกผมก็สวดครบทุกบทเลยครับโอ้โอ้สุดยอดนะสวดหมดเลย
1: ค
0: ือยังมีอารมณ์สวดมนต์ได้เนี่ยเก่งนะแต่ว่าไม่ว่าจะสวดไปกี่บทผีตอนนั้นก็ไม่หนีไม่ย้ายเลยผียืนยันว่าจะไม่หนี
1: ไม่ย้าย

0: ผีตัวนั้นก็ไม่หนีไม่ย้ายไปไหนทันทียังนั่งทับผมอยู่แบบนั้นก็ทำไมไม่คุยเขาดีๆล่ะนี่เนาะบอกที่ตรงนี้นี่เนาะน่านั่งกว่าอะไรก็ว่าไปเนาะเพราะฉะนั้นถ้าคืนนี้มาพูดดีๆนะฮะไม่เอานะตอนนั้นผมก็ตัดสินใจว่าตายเป็นตายกันละคราวนี้พอคิดว่าตายเป็นตายอย่างนี้เท่านั้นผีก็แวบหายไปเลยก็นึกตั้งแต่แรกก็หมดเรื่องเพราะผีก็เริ่มตกใจนี่เจอคนจริงเนี่ยผมจึงรีบลุกขึ้นมานั่งหายใจเฮือกๆสำรวจว่ายังมีชีวิตอยู่ไหมก็พบว่าย
1: ังมีชีวิตอยู่
0: หัวใจผมยังเต้นอยู่และเต้นเร็วรัวยิ่งกว่ากลองเพลงคิดในใจว่าเราไม่ได้ฝันไปนะเราเจอผีจริงๆที่เห็นด้วยตาเนื้อจริงๆนี่จ้ะเห็นชัดมากไปจ๊ะ
2: ชัดครับหลวงพ
0: ่อชัดเหมือนเห็นอย่างงี้มั้ย
2: ครับเห็นเป็นตัวเลยครับหลวงพ่อ
0: โ
2: อ
0: ้โหฟังเพลงผีปอบดีกว่า

0: หลังจากวันที่ผมโดนผีหลอกผมก็ป่วยเป็นไข้อ่อนๆ มีอาการมึนงงเบล
1: อ
0: ใจลอยฟังคนอื่นพูดไม่รู้เรื่องบางครั้งผมก็พูดไม่ได
1: ้
0: เหมือนมีอะไรมาจุกที่ค
1: อ
0: จนเพื่อนร่วมงานเห็นอาการมึนงงแบบเหลิงผมก็เลยทักว่าอาการแบบนี้ถูกผีเข้าหรือเปล่าเพื่อนยังแนะนำให้ไปที่วัดปากน้ำปฐิเจริญได้กราบขอบารมีหลวงปู่สดนี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้ยินคำว่าหลวงปู่สดตอนนั้นผมอยากไปวัดปากน้ำมากๆแต่ก็ไม่มีโอกาสได้ไปเพราะจะไปได้ไงล่ะครับชีวิตผมมันจนแค่ทำงานหาเงินส่งตัวเองเรียนก็แย่แล้วจะเอาเวลาไหนไปวัดสามวันต่อมาเรื่องนี้ไปถึงโยมแม่โยมแม่ก็ทราบผมโดนผีหลอกนี่เน
1: า
0: ะจึงเรียกผมไปกลับบ้านแล้วพาผมไปหาพระอาจารย์รูปหนึ่งที่วัดป่าซึ่งท่านเป็นมือปราบผีพระอาจารย์ตั้งของขลังเป็นด้ายสีขาวมาผูกข้อมือแล้วบอกว่าห้ามถอดออกนะและห้ามออกจากวัดเด็ดขาดตอนนั้นอยู่วัดไหนจ๊ะ
2: วัดป่าเทพนิมิตครับหลวงพ่ออ
0: ยู่วัดป่า
2: ครับผม
0: ผียังหลอกเลยผีเขาโกรธมากเลยเขาจะเอาถึงชีวิตเลยนะเดี๋ยวจะไปเจรจากับผีให้นี่ต้องมีทูตเพราะต้องเป็นทูตพูดกับผีระหว่างนี้ห้ามไปไหนโดยการมึนงงเบลอผมจู่ๆผมก็ลืมคำสั่งกับ

ว่าอาจารย์ดูสิอะไรเกิดขึ้นผมรู้สึกอยากกลับไปทำงานผมจึงขอให้เพื่อนขับรถไปส่งที่กรุงเทพ

0: ระหว่างทาง
1: ข
0: นาดนั่งรถนะก็โดนผีเข้าอีกหลายตลบอ๋อผีเข้าเลยเหรอจ๊ะ
2: เหมือนกับว่าผมสื่อสารไม่ได้แล้วก็หูไม่ได้ยินครับก็เวลาเพื่อนสนทนามาก็สื่อสารกลับไม่ได้ครับผม
0: อ๋อไม่ได้ยิน
2: ครับผม
0: พูดไม่ออกเลยเนาะฟังก็ไม่ได้ยินมึนงงเบลอตลอดเส้นทางพอมาถึงกรุงเทพผมก็นอนพักขณะที่นอนยังไม่ทันหลับผีหญิงเท่าตัวเดิมก็พลอมายืนอยู่ข้างเตียง
1: เอ้
0: าก็ดีสิจะได้คุยกันให้รู้เรื่องว่าจะเอาไงปรากฏกายผมเห็นแบบจะๆด้วยตาเนื้
1: อ
0: จะได้คุยกันรู้เรื่องคราวนี้ในมือของผีถือไม้เท้ามาด้วยโอ้ถือไม้เท้านะจู่ๆผมก็ขยับตัวไม่ได้ยามออกแรงสุดขีดปลายนิ้วก็แทบไม่กระดิกทันใดนั้นผีก็ใช้ไม้เท้
1: า
0: แทงหน้าออกผมเข้าไหม
2: เข้าครับผม
0: เข้าเหรอแทงหน้าอกผมทะลุไปถึงด้านหลังแล้วรอดชีวิตไปได้ยังไงตอนนั้นผมเจ็บมากมากที่สุดในชีวิตเจ็บทั้งกายหยาบเจ็บไปถึงกายละเอียดข้างในโอ้โหนี่เจ็บมากเลยนะสุดเกียรติไหนใครเคยเจ็บไปถึงกายละเอียดบ้างยังไม่ถึงเน
1: า
0: ะ
1: แกกายหยาบกว่าแย
0: ่นี่เจ็บไปถึงกายละเอียด
1: คร
0: ับ จากนั้นผีก็ดึงไม้เท้าออกอย่างแรงก็ผีก็ยังเมตตานะ
1: คร
0: ับทำให้กายละเอียดผมหลุดออกมาจากร่างและมายืนดูตัวเองอยู่ข้างๆเตียงผีก็พยายามดึงผมออกจากห้องนี่เนาะจะชีวิตผมไปให้ได้แต่ผมไม่ยอมดูที่ไม่ยอมท่านทำไงนะพยายามจะฝืนกลับเข้าร่างเข้าได้ไหม
1: ได
0: ้ท่านใดนั้นเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นมีคนคงอยากคุยกับผีและผมก็แวบกลับเข้าร่างทันทีมาเข้าร่างตอนนี้นะรู้สึกตัวพร้อมได้ยินเสียงโทรศัพท์พอตั้งสติได้ก็รับสายปรากฏเสียงผ่านโทรศัพท์นั้นคือโยมแม่ท่านโทรมาบอกว่านี่นะโยมแม่สรุปว่
1: า
0: ตอนนี้พระอาจารย์เซ็นสัญญาสงบศึกกับผีได้แล้วให้กลับบ้านด่วนโอ้คาถานะพอกลับไปถึงบ้านพระอาจารย์มือปราบผีก็บอกผมว่าพระอาจารย์ได้เจรจาให้แล้วนะสรุปว่ามีข้อตกลงกันกับผีนะต้องบวชนะผีเขาต้องการอย่างนี
1: ้
0: ถ้าบวชผีถึงจะปล่อยพอผมทราบดังนั้นก็ตอบไปว่าไม่บวชแล้วกันแต่ท่านมีเหตุผลเพราะลูกผู้ชายอย่างผมจะมาบังคับให้บวชกันได้อย่างไรถ้าผมจะบวชนะเดี๋ยวบวชเองผมก็มีศักดิ์ศรีเรื่องอะไรผมจะต้องบวชตามที่ผีบอกด้วยผมจึงไม่ยอมเซ็นสัญญากับผีจากนั้นผมก็กลับไปอยู่ที่บ้านกับโยมแม่เนาะแล้วผีไม่ว่าอะไรเนาะวันหนึ่งโยมแม่เปิดทีวีดูดูไปก็ยิ้มไปดูไปก็หัวเราะไปผมก็นึกว่าเป็นรายการตลกที่ไหนก็เลยไปนั่งดูด้วย

0: ฮะเนี่ยท่านมีผิวพรรณงามเหลือเกิน
1: งามงามครับไม่ได้งามครับงามมาก
0: ความหล่อท่านสะดุดหัวใจผมเข้าอย่างจังโอ้มันเป็นยังไงนะที่สะดุดหัวใจผมเลยถามโยมแม่ว่
1: า
0: ท่านชื่ออะไรโยมแม่ก็ตอบว่า
1: พ่อธรรมชโย
0: ต้องถามท่านดิ
2: ท่านก็ตอบว่าหลวงพ่อธรรมชโยครับ
1: อาจารย
0: ์พอได้ยินชื่อหลวงพ่อเท่านั้นผมก็อยากบวชเหมือนหลวงพ่อ
1: จ้าทุ
0: เห็นแล้วใจชุ่มเย็นที่สุด
1: จ้าทุ
0: โอ้พระรูปนี
1: ้
0: ฟังเพลง
1: จ้า

0: แต่เนี่ยผมก็ฟังหลวงพ่อเทศทุกวันแต่ที่อาการมึนงงเบลอผมเชื่อไหมครับ ผมมึนยังฟังหลวงพ่อไม่รู้เรื่องเลยเอาแล้วกันเหมือนหลวงพ่อไม่ได้พูดภาษาไทย
1: อ้
0: าวเลยไม่รู้ภาษาแต่โยมแม่ที่กลับฟังมายิ้มไปหัวเราะไปจนเวลาผ่านไปหลายวันในสุดอยู่ๆอาการมึนงงเบลอๆผมก็หายเป็นปลิดทิ้นผมกลับฟังหลวงพ่อเข้าใจหมดทุกคำเหมือนมีใครมากดเปิดสวิตช์ในใจผมได้ฟังคำสอนหลวงพ่อที่เป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตผม
1: ค
0: ือะไรก็ตามแต่นะลูกหากเราเอาใจไปติดกับคนจัดสิ่งของแรกๆอาจจะดูหวานชื่
1: น
0: แต่จะขมขื่นเมื่อสูญเสีย
1: โ
0: อ้คมคมคมผมได้ฟังเพียงแต่นี้ผมก็อยู่ไม่ติดผมอยากบวชมากๆเลยผมอยากบวชจริง
1: ๆ
0: ผมต้องบวชให้ได
1: ้
0: แล้วจะไม่บวชวัดอื่นบวชยัง
1: กำลังจะบวชนะกำลังจะ
0: ผมจะบวชกับหลวงพ่อธรรมจะโยเท่านั้น
1: สา
0: ธุบวชยัง
1: บวชแล้ว
0: พอจะแม่ทราบผมจะบวชท่านก็ดีใจมากๆครับก่อนหน้านี้ผีบอกให้ผมบวชผมยังไม่บวชพอได้ฟังธรรมะของหลวงพ่อแม่หลวงพ่อไม่ได้บอกให้บวชแต่ผมจะบวชครับฉะนั้นมีโครงการบวชพระแสนลูกคำสาปีพุทธศักราช2553ผมจึงโทรไปสมัครที่ศูนย์วัดแดงหม้อเหลืออีกประมาณ7วันก็จะเข้าโครงการหลวงพ่อครับแต่ผมอยากบวชมากเลยรอไม่ไหวแล้วผมจึงบึงมอเตอร์ไซค์คู่ใจขี่ข้ามตำบลไปรายงานตัวก่อนลงหน้าถึงศูนย์อบรมทันทีครับตั้งแต่วันที่ผมเข้าโครงการเริ่มถือศีล8อาการผี

0: โครงการบทภาษาลูกกรรมศาสตร์ปี2553ครับพูดจ้าหลังจากบวชแล้วผีมาไหม
1: ไม่มาแล้ว
0: พอดีผมนั่งสมาธิตามเสียงหลวงพ่อผมใจสบายมากใจนิ่งมากใจรวมอยู่ที่กลางท้องรู้สึกตกเหวดิ่งวู
1: บ
0: แล้วผมก็เห็นดวงแก้วพรหมใสสว่างมีความสุขมากเลยครับยังอยู่ไหมจ๊ะดวง
2: ตอนนี้ก็ยังอยู่อยู่ครับนึก
0: ใสเหมือนเดิมไหม
2: ความใสไม่เหมือนเดิมครับหลวงพ
0: ่อใสดีกว่าเดิมเหรอ
2: ใสกว่าเดิมครับ
0: ผมเห็นดวงแก้วกลมใสสว่างมีความสุขมากครับ
1: คร
0: ับ แต่ก่อนผมเป็นคนยิ้มยากมากแต่พอผมเห็นดวงแล้วผมเห็นใครผมก็ยิ้มจนเพื่อนสหธรรมิกทักว่าทำไมวันนี
1: ้
0: ท่านอนุชาดูมีความสุขจังเลยพอจบโครงการผมจึงตัดสินใจไม่ลาสิกขา
1: สาธุ
0: ขอบทสร้างบารมีต่อไปเรื่อย
1: ๆ
0: สาธุสาธุสาธุเพราะผมนั่งสมาธิผมมีความสุขมากโอ้ถูกต้องเลยจ้ะบวชไปแล้วก็ต้องนั่งสมาธิให้เข้าถึงธรรมไม่ได้เลยแล้วนั่งอย่างถูกหลักวิชาความสุขก็จะเกิดขึ้นนะจ๊ะหลวงพ่อครับตอนนี้เข้าใจแล้วว่าเกิดมาทำไมตายแล้วไปไหนอะไรคือเป้าหมายของชีวิตและผมจะบวชไปวันต่อวัน

ธรรมกายจะเป็นเกิดครบรอบอายุ25ปีของผมผมก็ได้รับข่าวร้ายที่สุดในชีวิตคือผลการตรวจสุขภาพพบว่าผมเป็นมะเร็งที่ตับผมนั่นช็อกไปเลยทำให้ผมจำเป็นต้องออกจากโครงการอบรมทั้งน้ำตาผมน่าอยากเป็นลูกหลวงพ่ออยากสร้างบารมีกับหลวงพ่อทำไมชีวิตการสร้างบารมีของผมมันสั้นแท้เนาะอายุยังน้อยอยู่จะต้องมาตายเพราะโรคมะเร็งแล้วเหรอยิ่งนี้ก็ยิ่งปรงไม่ตกตอนนั้นชีวิตมืดแปดด้านไม่รู้จะหาทางออกอย่างไรและกำลังเดินทางกลับบ้านที่อุบลอยู่ผมรู้สึกอยากไปวัดปากน้ำ อยากไปกราบหลวงปู่สดตอนที่ผมเคยได้ยินมาผมจึงมุ่งหน้าไปวัดปากน้ำทันทีแล้วก็ได้ไปกราบสรีระร่างของหลวงปู่เป็นครั้งแรกผมได้ตั้งสัจจะอธิษฐานต่อหน้าหลวงปู่ว่าหลวงปู่ครับแต่การบวชครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อวิชาธรรมกายเราจะขอที่ชีวิตนี้แด่วิชาธรรมกายขอให้โรคร้ายที่ลูกเป็นอยู่หายไปด้วยเธอจากนั้นผมก็กลับบ้านแล้วก็ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลราชเวชผลปรากฏว่าร่างกายผมเป็นปกติตรวจที่โรงพยาบาลนะและเพื่อความชัวร์ผมยังไปตรวจซ้ำอีกครั้งที่โรงพยาบาลอุบลรัตนธนบุรีไปอีกโรงพยาบาลผลการตรวจออกมาว่าผลการตรวจทั้งสองโรงพยาบาลออกมาตรงกันว่าผมไม่ได้เป็นมะเร็งตับจึงนำใบรับรองแพทย์กลับมาที่วัดพระธรรมกายเพื่อยืนยันว่าผมไม่ได้ป่วยแต่ผมได้กลับเข้าโครงการอบรมและได้บวชต่อจนเป็นพระประจำของวัดพระธรรมกายกลาในปี2559ผมได้รับมอบหมายมาเป็นประธานจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อสร้างทุดงคสถานก้าวแรกที่เหยียบลงบนแผ่นดินแห่งนี้ผมก็ติดหนี้ทันที4ล้านบาทเราต้องหาเงินมาจ่ายค่าที่ดินระหว่างนั้นผมก็คิดในใจว่าจะเอาอย่างไงดีหนี้ก็4ล้านอายุก็น้อยภาษาก็น้อยแถมตัวก็น้อยอีกผมจึงนึกถึงคำของพระเดชคุณหลวงปู่ที่ว่าจริงคำเดียวสำเร็จทุกอย่างพอสิ้นความคิดนั้นเองจู่ๆโยมที่เดินมาตามหลังตามมาด้านหลังก็ภาวนาเป็นประธานกฐินปีแรกทันทีแค่เดินมาสำรวจที่เนาะมีประธานกฐินมาเลยจากวันนั้นมาถึงวันนี้มีเจ้าภาพจองเป็นประธานกฐินล่วงหน้าล่วงหน้าแล้วถึง35ปีวัดพระธรรมกายยังไม่มีเลยนี่จะมีหลักฐานที่มีเจ้าภาพจองเป็นประธานกฐินล่วงหน้า35ปีนี่เป็นอัศจรรย์ของโลกแล้วนี่เนาะประธานกฐินแต่ละปีนะทรงสานอำนาจเจริญนี่เนาะอุ๊ยมีบางคนครูใหญ่คุ้นๆหน้า
แล้วนักเรียนก็อาจจะคุ้นหน้า

0: เด็กสายกฐินนี่นะบางท่านนี่จ้าดูที่คุณหน้าตรงไหนบ้าง
1: กวีชัย5
0: อะไรก่อนสาคู
1: อาจารย์สมหมายก่อนสาคู
0: ไหน
1: ตรงกลางข้างบนตรงกลางครับพระคุณนักสอนก่อนสาคู
0: น่าจะสมหมายเหรอ
1: ค่ะ
0: ทำไมหล่อวะ
1: ครับ
0: วัดพระธรรมกายยังไม่ได้เลยวัดพระธรรมกายก็ต้องปีต่อปีปีต่อปีจะได้ทีเดียว35ปีนี่ไงนี่ไงทำไมต้องรวย
1: ครับ

0: ไม่จนไม่จนไม่จน
1: รวย
0: รวยอย่างเดียวสามสิบห้าปีมีประธานกฐินล่วงหน้าแล้วโอ้แถวนี้ยังไม่มีเลยแถวนี้ปีต่อปีช่วงแรกก็จะลงรักษามีเพียงกุฏิเล็กๆสามหลังและมีเต็นท์ใหญ่หนึ่งหลังไว้ปฏิสวดมนต์ปฏิบัติธรรมหน้าร้อนแดดก็ร้อนอ้าวถูกต้องเนาะ
1: ใช่
0: ถูกต้องแต่หน้าร้อนหนาวมันยุ่งเลย
1: ใช่
0: ร้อนมากตับแทบแตกหน้าฝนลมพายุก็แรงมากเต็นท์ปลิวพังหมดหน้าหนาวก็หนาวสุดขั้วจนต้องก่อไฟผิงโอ้โหก็ได้ครบทุกหน้าเลยนะโอ้นี่ท่านสามฤดูวันแรกเราก็ที่ให้ศีลและสวดบทธรรมจักรร่วมกันกับโยมเนาะโยมทหารออกโรงทานในวันทอดพระป่าครั้งแรกสร้างกุฏิเล็กขึ้นไว้หลังเป็นสำหรับสวดมนต์ปฏิบัติธรรมนี่คือเตือนดวงสารอำนาจเจริญสาธุจ้าผมนั้นได้ลุยพัฒนาเตือนดวงสารอำนาจเจริญให้สว่างสวยทั้งศาสนสถานและศาสนทายะ

โอ้ถูกต้องจ้ะดีมากเลยลุยทำทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยเฉพาะโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนซึ่งในดวงกษัตริย์น่าจะเลยมียอดบวชสามเณรเป็นแชมป์ติดต่อกันมา2ปีแล้ว412ลูก412ลูกและได้ส่งสามเณรเข้าเรียนพระบุรีต่อที่ค่ายจองแชมป์รวมแล้วกว่า50รูปโอ้โหนี่จะโอ้สุดยอดนายเนี่ยโครงการบวชพระบูชาธรรมหาปุจิเนจังก็ติดอันดับท็อป5ของประเทศมาโดยตลอดปีล่าสุดบวชพระได้ถึง218รูปโอ้สุดยอดเลยสาธุจ้ะวันที่22เมษายนที่ผ่านมาได้นำสาธุชนมาร่วมงานกว่า100คันรถนี่ไม่ธรรมดานะจ๊ะจำนวนกว่า 3,000 คนสาธุโอ้โหสุดยอดสุดยอดโอ้จังหวัดอำนาจเจริญนี่สุดยอดเลยนึกถึงกันในกระปื้มใจทุกครั้งเราทุกบุญที่ทำคือการเติมบารมีเราให้แก่เราโอ้โหสุดยอดนี่จ้าโอ้ยยี่สิบสองเมษายนรถร้อยคันนะจำนวนกว่า 3,000 คนและทุกๆครองงานหลวงพ่อผมก็ทุ่มเททำอย่างเต็มที่สุดความสามารถครับนี่จ้ะจัดโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกนี่โอ้สุดยอดเลยจัดโครงการวาสกแก้ววาสิกาแก้วจากสัมมนาพระสังฆาธิการ500กวัตศูนย์รวมใจคณะสงฆ์ครับโอ้โอ้สุดยอดสุดยอดอัญเชิญพระธรรมกายใจกลางเมืองอำนาจเจริญพุทธบริษัท4ร่วมงาน3วันกับท่านครับ

ล่าสุดที่องค์ที่สามน่าจะเลยได้รับความเมตตาจากพ่อให้สถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกแล้วก็เป็นองค์พระเจดีย์แห่งแรกของภาคอีสานครับนี่นะเดี๋ยวเรามาทบทวนบุญที่ตอกเสาเข็มตัวแรกกันจ้ะ

0: หลวงพ่อครับชีวิตของผมรอดจากโรคร้ายได้อานุภาพของพระเดชคุณหลวงปู่และมีวันนี้ได้กับพระคำสอนหลวงพ่อเป็นแสงสว่างในชีวิตของผมจากลูกชาวนายากจนคนหนึ่งไม่จนจนยาก
1: จนยากครับ
0: ที่ไม่รู้เรื่องราวความจริงของชีวิตนี้ก้าวมาสู่ชีวิตสมณะอย่างเต็มภาคภูมิผมขอกราบขอบคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงผมไม่จะหาสิ่งใดในโลกใบนี้มาบูชาธรรมหลวงพ่อได้นอกจากจะตั้งใจนั่งสมาธิและทุ่มชีวิตทำภารกิจทุกงานบุญที่ได้รับมอบหมายเต็มที่เต็มกำลังที่สุดครับกราบอวยพรให้หลวงพ่อแข็งแรงเป็นร่มโพ่มใสของลูกหลวงปู่ตาบนานเท่านานเลิฟหลวงพ่อผู้เป็นแสงสว่างแห่งชีวิตของผมแบบร่นทะลักหัวใจครับ

สาธุสาธุสาธุคิดถึงหลวงพ่อมากเลยนะพวกเราเนาะได้มีโอกาส วันคืนเก่าๆความรู้สึกบรรยากาศดีๆก็ได้มาหาพวกเราอีกแล้วดีใจจังเลยนะ28 29ก็10นาทีเนาะ10นาทีไม่เป็นไรพระอาจารย์ก็เทศครั้งล่าสุดไปบันเกิดโรงเรียนอุบาลฝันในฝันวิทยาเนาะก้าพฤษภาเรามิถุนาก็ยกให้พระอาจารย์อีกองค์หนึ่งท่านเทศพระท่านมีซีรีส์ยาวจากญี่ปุ่นแล้วก็กรกฎาคมพระอาจารย์ก็ไปหลวงพี่กิตติยะไป World Peace นั่งสมาธิ2สัปดาห์นะเอาบุญมาฝากทุกท่านนะได้เลี้ยงเพลพระทั้งโครงการเลย 30,000 กว่าบาทนะสาธุ แล้วเดือนนี้สิงหาคมเดือนวันธรรมชัยด้วยนะหลวงพี่ก็วันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาก็เป็นวันเกิดหลวงพี่กิตติยะก็ทำบุญทุกอย่างเลยนะถวายหลวงพ่อในโรงเรียนปล่อยสัตว์ปล่อยปลาเลี้ยงเพลพระสังฆทานวัดปักน้ำแล้วก็อื่นๆอีกมากมาย 20,000 กว่าบาทรวมเบ็ดเสร็จก็ 50,000 กว่าเอาบุญมาฝากทุกท่านจ้าสาธุนะให้ได้บุญเยอะๆเลยนะวันนี้เราก็ได้เห็นการสร้างศาสนสถานนะที่อำนาจเจริญแล้วก็ทุกแห่งทั่วโลกเลยที่เราฟังกันมาหลายวันเนาะพระอาจารย์ก็บังเอิญได้ไปทัศนศึกษานะกับการทางสำนักปริยัตินะหลวงพี่สุธรรมนะท่านก็พาไปที่ศรีอานลั่วหยางนะ วันนี้วันที่8เดือน8นะวันดีนะวันนี้จริงๆเป็นวันเฮงที่สุดที่คนจีนเขาชอบกันเลยก็คือวันเปิดโอลิมปิกปักกิ่ง2008เลยนะการที่ได้ไปทัศนศึกษาวัดต่างๆนะซึ่งเป็นถึงจะเป็นมหายานแต่เป็นพุทธศาสนานะในประเทศจีนเนี่ยเราเห็นความเจริญรุ่งเรืองในอดีต 2,000 ปีก่อนตั้งแต่ยุคบูเช็คเทียนเลยเนาะมีวัดหานป่าวัดเซาหลินวัดม้าขาวมีตักม้อมีเยอะแยะไปหมดเลยเนาะซึ่งซีอานเนี่ยจะเป็นพระถังสำจั๋งนะส่วนลั่วหยางเนี่ยก็จะเป็นชื่อเมืองแล้วก็เป็นแม่น้ำใหญ่โอ้โหใหญ่กว่าแม่น้ำเจ้าพระยามากเลยเพราะว่ามันเป็นน้ำจากภูเขาหิมะละลายเนาะสวยมากจริงๆนะที่เขามีการแกะสลักพระพุทธรูปเต็มหน้าผาหมดเลยจำได้ไหมที่เราเคยเห็นในสารคดีเนาะนั่นยุคบูเช็คเทียนธรรมนะยุคนั้นอ่ะมีจารึกประวัติศาสตร์ไว้ว่ามีพระภิกษุสงฆ์เนี่ยนับเป็นล้านองค์เลยนะแล้วก็มีกิจกรรมที่อยู่ที่ระหว่างหน้าผากับ

แม่น้ำมันจะเป็นลานกว้างเขาก็จะมีการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนามากมายเลยเหมือนที่พวกเราทำเนี่ยนะมาคะปฏิบอะไรต่างๆวันสำคัญศาสนาต่างๆเพราะยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคทองพุทธศาสนาในเมืองจีนราชวงศ์ถัง 2,000 กว่าปีก่อนนะแล้วเราก็ได้เห็นว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยศาสนาสถานยังอยู่ยังสวยงามถึงทุกวันนี้เลยนะแต่ศาสนาทายาทไม่มีแล้วนะดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าเห็นไหมว่าทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้จังทุกขันนัตตามากเลยพระภิกษุนับล้านศาสนาสถานที่เคยเต็มไปด้วยกิจกรรมทางพุทธศาสนาเนี่ยก็หายไปนะเมื่อหายไปเกิดอะไรขึ้นล่ะเราจะรู้สึกเลยว่าสิ่งที่สำคัญมากเนี่ยคือศาสนาสถานถาวรวัตถุที่ใช้งานจนถึงปัจจุบันก็ยังใช้ได้นะตรงลานของแม่น้ำรั่วหยางกับหน้าผาที่แกะสลักพระพุทธรูปนับเป็นหมื่นๆองค์เลยเนี่ยสามารถที่จะจัดกิจกรรมได้นะเหมือนที่วัดเราก็ได้สร้างมหาธรรมกายเจดีย์ซึ่งจะอยู่เป็นพันปีเราสามารถจัดกิจกรรมได้เป็นพันปีเลยนะพวกเราที่ร่วมบุญสร้างศาสนสถานเนี่ยโอ้ได้บุญใหญ่มากๆเลยสาธุสาธุสาธุนะแต่พระอาจารย์เห็นอย่างหนึ่งในอันนี้จังทุกขานัตตาเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากกว่าการสร้างศาสนสถานคือการสร้างศาสนทายาทเพราะถ้าไม่มีการสืบทอดอุดมการต่อเนื่องเนี่ยศาสนสถานแถวนั้นนะก็อยู่เฉยๆนะ 2,000 ปีที่ผ่านมาจากราชวงศ์ถังเนี่ยมันก็จะเป็นพอไม่มีศาสนทายาททางพุทธศาสนาเนี่ยเต๋าคงจื้ออะไรเขาก็จะมาแทนที่และศาสนสถานของวัดทางด้านมหายานทั้งหลายวัดหานปาวัดเซาหลินวัดมาขาวเลยก่อนก็จะเงียบๆเหมือนไม่มีอะไรเลยนะเป็นสถานที่ที่เหมือนเป็นแค่มรดกโลกอ่ะนะดังนั้นเนี่ยพระอาจารย์ก็เลยเกิดสโลแกนขึ้นมาว่าศาสนสถานสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมแต่ศาสนทายาทอ่ะสืบทอดคำสอนต่อลมหายใจพระพุทธศาสนาเราสร้างศาสนสถานเนี่ยดีที่สุดเลยได้บุญเยอะมากแต่เราอย่าลืมสร้างศาสนทายาทไม่ว่าอุบาสกอุบาสิกาพระภิกษุสามเณรภิกษุณีต่างๆเนี่ยเราต้องสร้างถ้าหากโลกนี้ปราศจากพุทธิปัญญาโลกาก็จะต้องพังพินาศในที่สุดใช่ไหมสงครามมากมายดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะให้โลกนี้เนี่ยมีพระพุทธศาสนาพุทธิปัญญาต่อเนื่องยาวนานในโลกเนี่ยมันต้องมีผู้สืบทอดคำสอนมันจะต้องมีการต่อลมหายใจพุทธศาสนานั่นก็คือต้องมีศาสนทายาทให้มากที่สุดเลยนะแบบที่วันนี้เราได้เห็นอำนาจเจริญเนี่ยเขาก็ทำศาสนทายาทตลอดเวลาเลยนะเพราะฉะนั้นก็ขอฝากทุกท่านไว้เลยเนาะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยของการที่เราจะทำพระพุทธศาสนาให้อยู่ยั่งยืนยงนิรันดรไปได้ก็คือโอเคศาสนาสถานเนี่ยเราเห็นละเป็นมรดกโลกทั้งประเทศไทยก็มีมากมายทั้งต่างประเทศในจีนในทุกๆประเทศนะของทุกๆศาสนาเนี่ยก็ล้วนเป็นมรดกโลกเป็นยูเนสโกกันหมดเลยแต่หลายๆศาสนาสถานเหล่านั้นนะก็ร้างไม่ใช่เฉพาะศาสนาพุทธนะศาสนาอื่นก็เหมือนกันเราเองก็ไปเปิดสาขาอยู่ที่เมืองนอกมากมายนะวัดธรรมกายสาขาทั่วโลกก็นับเป็นล้านนะแล้วเราก็ได้โบสถ์คริสอะไรต่างๆซึ่งโอเคศาสนทายาทของศาสนานั้นเขาก็ลดน้อยถอยลงจนกระทั่งโบสถ์ร้างเราก็มาเปลี่ยนจากโบสถ์ข้างนอกอะดูเหมือนศิลปะวัฒนธรรมแบบฝรั่งแบบยุโรปแบบอเมริกาแบบคริสอะแต่ข้างในก็คือการเป็นพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาเหมือนวัดนิเวศธรรมประวัติที่รัชกาลที่5ได้สร้างไว้เนาะก็จะเป็นอย่างนั้นเช่นเดียวกันนะคือข้างนอกเนี่ยก็เป็นศิลปะวัฒนธรรมศิลปะวัตถุเป็นแบบศาสนาคริสต์แต่ว่าข้างในเนี่ยมีสามเณรบวชเรียนเป็นร้อยรูปเลยนะแล้วมีพระภิกษุสงฆ์มากมายเพราะฉะนั้นพวกเราวันนี้เราได้มาเห็นการสร้างศาสนสถานและศาสนทายาทของจังหวัดอำนาจเจริญแล้วเนี่ยเราอย่าลืมนะพระอาจารย์ไปเที่ยวทัศนศึกษาที่ซีอานลัวหยางเนี่ยก็ได้โลกทัศน์ตรงนี้มาว่าสำคัญมากๆเลยนะศาสนสถานของที่นั่นยังยั่งยืนยงจนถึงทุกวันนี้นะที่เอ่ยชื่อไปทั้งหมดเลยนะวัดม้าขาววัดหานป่าวัดเซาหลินตักมอซีอานลัวหยางเนี่ยโอ้โหมีองค์พระธรรมกายในท้องของพระอรหันต์นะเขาแกะสลักรูปพระอรหันต์จำนวนมากมายเลย108อรหันต์แล้วก็เปิดท้องแหวกท้องก็มีพระธรรมกายแสดงว่าพระภิกษุยุคนั้นก็นั่งสมาธิถึงพระธรรมกายในตัวในท้องเลยนะเพราะฉะนั้นในศูนย์กลางกายฐานที่7ดังนั้นเนี่ยเราสิ่งเนี้ยเป็นเหมือน

ทั้งภาพวาดทั้งเป็นรูปปั้นต่างๆเหล่านี้มันสะท้อนให้เราเห็นว่าคำสอนพุทธศาสนาเรื่องธรรมกายเรื่อง072เนี่ยเป็นจริงนะตั้งแต่อดีต 2,000 กว่าปีก่อนในเมืองจีนจนถึงตอนนี้นะพวกเราเองก็สืบทอดคำสอนหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายให้นิรันดร ด้วยการสร้างศาสนาทายาทกันด้วยนะจ๊ะนะ และท้ายที่สุดนี้นะพระอาจารย์ก็เนี่ยแว่นตาหลังจากทำต้อกระจกมาแล้วเนี่ยนะสายตายาวแต่สายตาสั้นนี่หายไปละสามารถมองไกลชัดแต่ก็ยังมีสายตายาวสายตาเอียงด้วยนะแว่นนี้โปรเคส10เลนนะ 30,000 บาทนะแต่พระอาจารย์ไม่มีตังค์หรอกนะก็ได้ร้านแว่นตา iLab Future Park หลังสิทธิ์ชั้น2นะจ๊ะโฆษณาให้เขานิดหนึ่งเป็นแว่นตาของเจ้าภาพวัดเรานะคุณแก้วรสวรรณพีวาเลกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยหมดเวลาแล้วนะพระอาจารย์ก็จะต้องให้พรกับญาติโยมทุกท่านด้วยบุญกุศลที่ทุกท่านตั้งใจฟังธรรมและด้วยบุญกุศลที่ได้บำทำนุบำรุงพระพุทธศาสนามาทั้งหมดเลยทุกภพทุกชาติอดีตชาติถึงปัจจุบันชาติและอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าด้วยบุญกุศลทั้งหลายเหล่านั้นขอกราบปรารถนาบารมีธรรมให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้าบุญบารมีธรรมของมหาปูชนียาจารย์หลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูแม่ใหญ่ผู้เป็นอธิบดีสงฆ์แห่งวัดพระธรรมกายหลวงพ่อทัตตะชิวซึ่งเป็นครูบาอาจารย์พวกเราทั้งหลายคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายขออำนาจบุญบารมีทั้งหลายเหล่านี้มาประมวลหล่นบังคับเป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิบาลปกป้องคุ้มครองรักษาให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกทางธรรมคิดสิ่งใดดีงามก็สมความปรารถนาขอให้ปราศจากสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโลกสรรพภัยสรรพเคราะห์ใดๆให้มาลายหายสูญไปจนหมดสิ้นให้สมบูรณ์พูนสุขมั่งมีสีสุขร่มเย็นเป็นสุขในบวรพุทธศาสนาปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอจงสำฤทธิ์ผลดังกมลที่มุ่งมาปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาให้ได้ดวงตาเห็นธรรมได้เข้าถึงพระธรรมกายให้ได้ตามติดตามธรรมวิชากับหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายทุกภพทุกชาติได้วิชา3วิชา8อภิญญา6ปฏิสัมภิทาญาณ4วิโมกข์8จรณะ15ให้ได้มหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทุกภพทุกชาติตราบวันเข้าสู่พระนิพพานถึงที่สุดแห่ง

ให้ลูกทุกคนหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาให้หลับตาเหมือนเราเปลือตานิดหน่อยหลับตาสักค่อนลูกในระดับที่เรารู้สึกว่าสบายแล้วก็ผ่อนคลายไปทั้งเนื้อทั้งตัวต้องปรับในการ

ลับตานี้ให้ถูกต้องนะจ๊ะสำคัญมากแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบริเวณหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าเนี่ยให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราปรับท่านั่งให้ถูกส่วนกะคันเนว่าเลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันคราวนี้เราก็ตรวจตาดูว่าเราผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวจริงไหมหลับตาถูกต้องตามหลักวิชาไหมนะจ๊ะต้องเบาๆต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจให้ใสๆให้เยือกเย็นให้ใจเราบริสุทธิ์ไม่ผูกพันกับคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยไม่ผูกพันให้ปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งประวัติสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายนั่นแหละเป็นแค่เครื่องอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ทุกสิ่งล้วนไปสู่จุดสลายเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ไปสู่จุดสลายทั้งคนทั้งสัตว์สิ่งของก็ในเมื่อโลกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วยังไปสู่จุดสลายกายมนุษย์หยาบของเราเนี่ยมาเกิดอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยทำไมจะไม่ตกอยู่ในสภาพเช่นนั้นก็จะมีสภาพเดียวกันคือเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายตั้งแต่เราออกจากครรภ์มารดาเลยเลื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นทั้งที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเราอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวเพียงเพื่อจะได้เป็นทางผ่านของใจให้กลับไปสู่

ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งในธรรมทั้งปวง

เป็นตำแหน่งเดียวกันคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ที่กลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะเป็นตำแหน่งสำคัญที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้ก็ต้องจดจำไว้เป็นเป้าหมายสุดท้ายของการหยุดใจที่มันเตลิดเปิดเปิงไปสู่โลกภายนอกแสวงหาในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่เป็นสาระแก่นสารของชีวิตและขมวดเวลาของชีวิตไปโดยไม่รู้เลยว่าชีวิตอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งตายลักความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นรวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆอีกมากมาย

ไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องนำใจกลับมาสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงเกิดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเราจะประกอบความเพียรให้กลั่นกล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยเพื่อจะฝึกใจให้หยุดนิ่งตั้งมั่นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจนกว่าใจของเราจะนิ่งแน่นและก็นุ่มนวลควรแก่การงานอย่างน้อยก็เข้าถึงความสุขภายในเราจะหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้วันละสองเวลาเมื่อตั้งใจแล้วก็ต้องทำให้สมความปรารถนาให้ได้จะได้เป็นรางวัลของชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในการเข้าถึงธรรมที่อยู่ภายในตัวของเรานะจ๊ะเพราะนั้นให้ลูกทุกคนรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างละมุนละไมเหมือนขนนกที่ลอยไปในอากาศแล้วก็ค่อยๆบรรจงตกลงมาสัมผัสบนผิวน้ำอย่างอ่อนโยนโดยไม่กระทำให้น้ำกระเพื่อมใจของเราก็ต้องค่อยๆวางเบาๆวางน้ำหนักใจของเราเนี่ยให้เบาๆให้นิ่งๆ นุ่มๆเบาๆให้ใจใสๆใจเย็นๆถ้าเราทำถูกวิธีก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นให้กับตัวเราคือร่างกายแล้วก็จะผ่อนคลายใจก็จะผ่อนคลายร่างกายก็จะรู้สึกสบายใจก็รู้สึกสบายสบายแม้ยังไม่เห็นแสงสว่างไม่เห็นภาพใดๆอยู่ภายในตัวของเราที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแม้ยังไม่เห็นแต่เราก็รู้สึกพึงพอใจกับความรู้สึกเช่นนี้เนี่ยพอเรารู้สึกสบายกายสบายใจคือตัวรู้สึกจะโล่งโล่งโปร่งกลงกลวงอย่างสบายสบายและคือรางวัลเบื้องต้นสำหรับตัวเราที่ทำถูกหลักวิชานะลุงนะพอได้อารมณ์อย่างนี้สภาวะทำอย่างนี้ที่สบายทั้งร่างกายและจิตใจ

ตอนนี้ต้องทำใจเย็นๆต้องรักษาใจให้เย็นๆให้รักษาความนิ่งๆนุ่มๆสบายกายสบายใจต่อไปอีกให้ทำความพึงพอใจความพึงพอใจนั่นแหละคือรางวัลของชีวิตของเราที่จะไปต่อรางวัลอันถัดไปแหละคือกายก็ยิ่งสบายขึ้นใจก็ยิ่งสบายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในระดับที่ร่างกายของเราเนี่ยค่อยๆโล่งโปร่งเบาสบายขยายหรือกลืนหายไปกับบรรยากาศคล้ายๆกับเราไม่มีร่างกายเราไม่มีตัวตนของเราเหมือนเป็นอากาศธาตุเหมือนเป็นอากาศธาตุที่ละเอียดอ่อนและมีกระแสแห่งความสุขและความบริสุทธิ์อย่างอ่อนๆค่อยๆเข้ามาแทนที่ซึ่งก็จะเพิ่มความสบายของกายและใจมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆใจของเราก็จะเริ่มนิ่งนุ่มๆไม่ซัดสายไปคิดในเรื่องอื่นที่เราเคยคุ้นเคยและเราชอบความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยที่นิ่งๆ นุ่มๆโดยปราศจากความคิดใดๆทั้งสิ้นซึ่งเราไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนว่าสภาวะของใจที่ไม่ได้คิดนั้นมันให้ความบันเทิงใจความพึงพอใจมากกว่าใจที่ใช้ความคิดให้โลกใจเย็นๆต่อไปอีกรักษาสภาวะใจของเราอย่างนั้นต่อไปอีกถ้าลูกทำได้รักษาสภาวะใจให้นิ่งนิ่งๆ นุ่มๆอย่างละเอียดอ่อนต่อไปก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นเพิ่มมาอีกความรู้สึกฟ่องเบาของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจนเข้าใจคำว่ากายเบาใจเบาละเอียดนุ่มนวลเพิ่มมากขึ้นจนถึงจุดที่ใจอยากจะนิ่งอย่างนั้นอย่างเดียวไปนานๆ

ไม่จำกัดการเวลาการนิ่งที่เพิ่มขึ้นต่อมานั้นน่ะก็จะทำให้เปลี่ยนสภาวะจากนิ่งหลวมๆที่เดี๋ยวนิ่งเดี๋ยวหลุดจากความรู้สึกนี้ไปเนี่ยกลายเป็นนิ่งค่อยๆแน่นขึ้นแล้วก็นิ่งแน่นขึ้นไปเรื่อยๆจะเป็นนิ่งแน่นที่ไม่อึดอัดไม่คับแคบนิ่งแน่นที่กว้างขวางแล้วใจก็นุ่มนวลเพิ่มขึ้นเราจะเข้าใจคำว่านุ่มนวลมากกว่าที่เราเคยเข้าใจแค่เพียงได้ยินได้ฟังหรือได้อ่านมาคำเป็นประสบการณ์ภายในของคำว่านิ่งแน่นและนุ่มนวลเมื่อรักษาสภาวะใจนี้ต่อไปเนี่ยแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่ก็จะเกิดขึ้นเป็นชีวิตที่แตกต่างจากชีวิตเก่าที่เหมือนคนยังนอนหลับอยู่หรือคนที่อยู่ในโลกมายาเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่เป็นชีวิตของท่านผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นแสงสว่างภายในที่ให้ความพึงพอใจมากกว่าแสงสว่างภายนอกเป็นความอัศจรรย์ทีเดียวที่เราหลับตาแล้วไม่มืดเริ่มจากฟ้าสางสางสว่างคล้ายๆฟ้าสางสางตอนตีห้าในฤดูร้อนและก็เพิ่มไปเรื่อยๆถ้าเรายังอยู่ในสภาวะอย่างนั้นยังรักษาใจของเรานิ่งๆนุ่มๆ นานๆอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆโดยไม่คำนึงถึงเรื่องอะไรเลยแม้เคยได้ยินได้ฟังมาจากฟ้าสางสางก็จะสว่างเพิ่มขึ้นเหมือนรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ที่แสงสว่างแสงเงินแสงทองในยาวรุณโนไทยนั่นแหละดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างมาบนโลกใบนี้แต่นี่เป็นแสงสว่างแห่งธรรมธรรมะภายในเป็นดวงตะวันภายในที่ใสเย็นซึ่งมีอยู่แล้วอยู่ภายใน

จะถูกบดบังด้วยนิวรณ์ทั้ง5คือสิ่งที่เราไปหมกมุ่นอยู่ในเรื่องกามฉันทะพยาบาทอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นเราก็จะค่อยๆเห็นไปตามลำดับแม้เห็นแล้วก็ตามต้องรักษาใจให้นิ่งแน่นและนุ่มนวลอย่างเดิมเหมือนดูดวงอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าขึ้นจากขอบฟ้าขึ้นมาอย่าไปตื่นเต้นเพราะเป็นเรื่องปกติธรรมดาของผู้ที่มีใจหยุดนิ่งภายในดวงตะวันภายในหรือดวงธรรมภายในก็จะปรากฏเกิดขึ้นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ขยันแล้วก็ทำถูกหลักวิชาเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนี้เนี่ยให้ลูกทุกคนฝึกวางใจให้เป็นอย่างนี้ก่อนให้ใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้ได้จ้ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ

ัพเพพุทธาพลปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธาเมสัพโสมเตทรัทธาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต

ทำแต่กรรมดีให้เราสร้างแต่กรรมดีสิ่งที่ไม่ดีให้พบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่จะเอามันออกให้หมดแล้วพบชาติต่อไปเราจะมีแต่กรรมดีแต่เราต้องเกิดมาอีกเพราะกิเลสเรายังไม่หมดกรรมชั่วเราไม่ทำเราจะทำแต่กรรม

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

พื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

พื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

พื่อหลุดพ้นจากภัยในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธัง

0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตาติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตาติยัมปิพุทธังสร

0: รมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมระยะมัชฌะปะมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสัมมาสีลังวิโสทะเย
1: สาธุกราบกราบกราบ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยการเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงถนนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะไอ้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆ

หลับตาสักครู่ลูกไม่ถึงกับปิดสนิทพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับนั่นแหละอย่าไปบีบเหลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาเบาพริ้มพริ้มสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อของร่างกายของเรานะจ๊ะให้ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้รู้สึกว่าเรานั่งได้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแต่ต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งจะเป็นเรื่องของคนเรื่องสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะต้องปลดต้องปล่อยทั้งวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่หยุดใจของเรานะจ๊ะตรงนี้สำคัญเพราะว่าเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเรานี่แหละเกี่ยวพันกับตัวเราทั้งสิ้นเลยเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นตรงนี้นะแล้วก็เป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานจะเป็นช่องทางภายในกลวงเป็นแนวดิ่งเล็กนิดเดียวเท่ากับปลายเข็มตรงกลางตรงนี้เป็นเส้นทางสายกลางวายในเมื่อเราหยุดใจได้ตรงนี้เนี่ยมันจะผ่านช่องทางภายในที่เล็กและแคบในเบื้องต้นไปสู่ที่โล่งกว้างไม่มีขอบเขตศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้น

ที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์เมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วใจท่านจะนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อท่านเห็นภายในวัฏสงสารแล้วการเวียนว่ายแท้เกิดชีวิตที่เกิดในภพสามกามภพในรูปภพในอรูปภพไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงเกิดเป็นเทวดาพรหมรูปภพถ้ายังไม่หมดกิเลสอาสวะก็ยังต้องเวียนว่ายแต่เกิดอีกชีวิตในสังสารวัฏนี้ไม่ปลอดภัยเพราะว่ามีกฎแห่งกรรมบังคับอยู่กับอวิชชาที่บดบังทำให้เราไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงชีวิตครับถูกตรึงใจของเราเนี่ยให้หลุดจากศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ไปติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมเรื่องโลกภายนอกซึ่งไม่ได้ทำให้เกิดความเต็มเปี่ยมชีวิตทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตโถปยามานเอาไปโขกไปสับกันพอใจแล้วไปติดในสิ่งที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็ไปสู่จุดสลายแถมมีกฎเกณฑ์ต่างๆบังคับเป็นชั้นๆกฎสังคมกฎหมายกฎเกณฑ์กระทั่งกฎแห่งกรรมบังคับเป็นชั้นๆบังคับการกระทำทางกายทางวาจาทางใจให้คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีแล้วก็มีวิบากกรรมติดตัวมีภพภูมิรองรับตามกำลังแห่งวิบากกรรมนั้นมีอบายภูมิรองรับมีมหานรกมีอุสัทธะนรกยมโลกภพภูมิของเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแม้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีความทุกข์ทรมานของชีวิตอย่างที่เราจะเจอกันอย่างนั้นแหละบางคนทุกข์มากบางคนทุกข์ปานกลางบางคนทุกข์น้อยแต่ที่ไม่มีทุกข์ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นชีวิตในสังสารวัฏจึงไม่ปลอดภัยและความทุกข์ที่เราเห็นได้ชัดเจนคือทุกข์ประจำตัวเราประจำกันคือความแก่ความเจ็บความตายความเกิดที่เราจำไม่ได้แต่ความแก่ความเจ็บความตายการพลัดพรากจากสิ่งที่รักประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นไม่ได้ดังใจไม่สมหวังดังใจล้วนนำมาสู่ความทุกข์ทรมานของชีวิตทั้งสิ้นทำให้เกิดการโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำเป็นไรลำบันเพราะฉะนั้นผู้มีบุญบารมีอย่างบรมโพธิสัตว์ต่างๆที่ท่านสั่งสมบุญบารมีมามากพอก็เห็นภัยเห็นโทษเห็นภัยจึงเบื่อหน่ายในความทุกข์ทั้งดังกล่าวอยากจะแสวงหาทางหลุดพ้นจากความทุกข์เหล่านี้เพราะท่านก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งปลีกวิเวกเพื่อให้กายสงัดกัน

สงัดใจไม่คุกคลีในสิ่งที่คุ้นเคยสงัดกายสงัดใจเพื่อให้ใจนั้นสงัดจากกิเลสจากสิ่งที่เป็นมลทินของใจที่ทำให้ใจสมองและใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นิ่งนุ่มเบาสบายไม่กังวลเรื่องใดๆทั้งสิ้นเลยนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากหยุดนิ่งอย่างเดียวนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์เมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งในโลกภายนอกใจก็จะกลับมาสู่ที่ตั้งดังเดิมตรงนี้ในตำแหน่งแห่งการบรรลุธรรมนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนก็ใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในตกศูนย์เข้าไปข้างในเหมือนเข้าสู่วงจรอวกาศซึ่งเป็นที่โล่งๆว่างๆโดยมีสัญญาณตั้งแต่ตัวเราโล่งโปร่งเบาสบายตัวของเราขยายแล้วก็หายไปเหมือนไม่มีตัวตนแล้วก็นิ่งตกศูนย์ไปข้างในแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงกลมใสๆเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์เป็นความบริสุทธิ์แรกของใจเราที่หยุดนิ่งได้ปรากฏเกิดขึ้นขนาดอย่างเล็กก็เท่ากับดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะเป็นธรรมดวงแรกที่ใสบริสุทธิ์ใสอย่างน้อยเหมือนน้ำใสใสที่กลมรอบตัวใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกคันจังที่เราส่องเงาหน้าอะไรจะบ้างใสเป็นแก้วคริสตัลบ้างหรือใสเป็นเพชรใสใสหรือใสเกินความใสใดๆในโลกขึ้นอยู่กับใจที่หยุดนิ่งแน่นนุ่มนวลเพียงใดนะจ๊ะจะใสใสดวงนี้สำคัญมากพระเจ้าคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสัจจันทสโรผู้คุณพบวิชาธรรมกายถ้าเรียกดวงนี้ว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นธรรมดวงแรกหรืออีกในหนึ่งเรียกว่าดวงปฐมมรรคคือหนทางเบื้องต้นหรือจุดเริ่มต้นที่จะเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานหรือจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งจะต้องเริ่มต้นที่ใจหยุดนิ่งแล้วเข้าถึงดวงใส

รรมดวงนี้มีอยู่แล้วในตัวของมนุษย์ทุกๆคนในโลกต่างแต่ว่าไม่เฉลียวใจว่ามีเพราะไม่เคยได้ยินได้ฟังจะได้ยินได้ฟังเฉพาะผู้มีบุญมีบารมีแก่ๆที่พยายามขวางกันไม่ได้แล้วดวงธรรมานุปัสสาติปัฏฐานจะเป็นดวงใสบริสุทธิ์มาพร้อมกับความสุขอันไม่มีประมาณสุขกว่าสุขใดๆที่เคยเจอมาก่อนหน้านี้เป็นความสุขที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่ทราบว่าจะเอาไปเปรียบเทียบกับอะไรแล้วความสุขที่พึงพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมมันเทียบไม่ได้เลยจะมีสตรีสาตางจะมีอำนาจวาสนาปกป้องบริวารจะอะไรกันแล้วแต่มันเทียบกันไม่ได้แม้มีคนมาพเนาพนอเราก็เทียบสุขนี้ไม่ได้กระทั่งมีสมบัติจักรพรรดิจักไม่พร่องก็ยังไม่ได้ทำให้เกิดความพึงพอใจอันสูงสุดในชีวิตหรือเกิดความเต็มเปี่ยมของชีวิตได้เลยแต่สุขที่มากับดวงปฐมมรรคนี้เนี่ยมันยิ่งใหญ่เหลือเกินจนสามารถอยู่เป็นสุขได้ตามลำพังซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปยากที่จะเข้าใจว่าทำไมอยู่ตามลำพังกับแสวงหาความสุขได้สุขนี้มากับดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ที่เห็นได้สัมผัสได้เข้าถึงได้ยอมรับได้ว่าใจของเราเนี่ยมีความบริสุทธิ์แตกต่างที่ผ่านมาที่ผ่านมาเราอยากได้ความบริสุทธิ์เราได้แต่อธิษฐานขอให้กายวาจาใจเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์แต่นั่นเป็นการขอถึงซึ่งมาเทียบกับอารมณ์ที่เข้าถึงนี้ไม่ได้เลยเมื่อใจหยุดนิ่งในกลางดวงใสๆเพราะอยู่เป็นสุขตรงนี้นี่เองใจมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้แล้วอยู่เป็นสุขนี่เองจึงอยากอยู่ตรงนี้ไปนานๆและใจก็จะหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งอย่างนุ่มนุ่มเบาเบาผ่อนคลายพอถูกส่วนดวงนี้ก็จะขยายเหมือนเปิดทางเปิดประตูใจให้เข้าไปสู่ภายในจะมีธรรมอีกดวงหนึ่งปรากฏเกิดขึ้นเรียกว่าดวงศีลศีลหรือสิกขาบทที่รักษาหรือศีล5ศีล8ศีล10อะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นที่เว้นจากทำในสิ่งที่จะทำให้ใจเราเสื่อมคุณภาพหรือไม่บริสุทธิ์นั้นเราเว้นพอนึกถึงแล้วปลื้มพอถูกส่วนใจก็จะหยุดนิ่งเข้าถึงดวงศีลดวงนี้แหละเป็นศีลที่เห็นได้เข้าถึงได้แล้วก็สามารถรักษาได้ที่เรียกว่ารักษาศีลจะต้องเห็นดวงศีลนี้ชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกาย

งนั่งนอนยืนเดินในทุกอริยบทจะเป็นดวงที่ใสกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะความใสกว่านี่แหละทำให้ใจบริสุทธิ์กว่าเดิมสะอาดกว่าเดิมเกลี้ยงเกลากว่าเดิมและสุขกว่าเดิมสุขเดิมว่าสุขที่ไม่เคยเจอแล้วไม่อาจจะบรรยายได้แล้วสุขจากการที่ว่าถึงดวงสี่นี้มีมากกว่านั้นตลอดเส้นทางสายกลางนี้เป็นเส้นทางแห่งความสุขแห่งความบริสุทธิ์แห่งความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งไปตามลำดับกระทั่งในกลางดวงสี่นี้ก็จะเข้าถึงดวงสมาธิในกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติเป็นดวงกลมๆทั้งสิ้นใสในกลางดวงวิมุตติก็เข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะมันจะเป็นชั้นๆเข้าไปเป็นชั้นๆที่ซ้อนๆกันอยู่ความสุขความบริสุทธิ์ที่มากขึ้นซ้อนอยู่ภายในเป็นชั้นๆใจของเราก็จะถูกกลั่นให้บริสุทธิ์ได้ดวงธรรมเหล่านี้แหละชุดหนึ่งมี6ดวงที่กลั่นใจให้ปราณีตให้ละเอียดอ่อนให้นุ่มนวลให้นิ่งนั่นแล้วก็มีพลังเป็นพลังชีวิตที่ยิ่งใหญ่ทำให้มีชีวิตชีวาและนำไปสู่กายต่างๆที่อยู่ภายในซึ่งเราไม่รู้จักมาก่อนเหมือนคนใกล้ที่อยู่ไกลคือชีวิตนี้อยู่ภายในตัวเราแท้ๆแต่เหมือนอยู่ไกลคล้ายๆกับคนที่ไม่รู้จักกันมันก็จะซ้อนกันไปเป็นชั้นๆอย่างนี้เป็นชั้นๆถ้าเราหยุดนิ่งในจุดส่วนแต่ละกายก็จะเปิดทางให้เข้าถึงกายที่ปราณีตขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงกายที่เป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราได้คือกายธรรมกายที่ประกอบไปด้วยธรรมล้วนๆความบริสุทธิ์ล้วนๆซึ่งเป็นกายเดิมแท้ของเราละกายจริงกายจริงเป็นตัวตนของเราเขาเรียกว่าอัตตาไอ้ที่กายไม่จริงก็เรียกว่าอนัตตาเพราะว่ามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไม่ว่าจะเป็นกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพมาเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ต้องไปเสื่อมสลายทุกกายทุกชีวิตในกายเหล่านี้ล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นแต่กายที่เป็นตัวจริงๆของเรากายเดิมแน่เนี่ยพ้นจากสภาวะดังนี้พ้นจากสภาวะที่ไปสู่จุดสลายเพราะว่ายิ่งผ่านกายเวลายิ่งสุขใสเพิ่มขึ้นและกายนี้มีแต่ความสุขอย่างเดียวสุขยังเป็นนิรันดร์ที่เรียกว่านิจจังเป็นอมตะกายธรรมนี้จึงเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราที่แท้จริงนอกจากนี้ไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่เพราะสิ่งเหล่านั้นล้วนไปสู่จุดสลายเกิด

ขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่กายธรรมหรือพระธรรมกายเนี่ยเป็นนิจจังเป็นทุกขังเป็นอัตตาคือคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงมีแต่สุขล้วนๆในกายนี้ไม่มีทุกข์เพราะทุกข์ดับไปดับทุกข์ได้เมื่อเข้าถึงกายธรรมเหมือนคบเพลิงที่ลุกโผล่ถูกจุ่มลงไปในน้ำกายธรรมเหมือนน้ำใสเย็นสบายที่ดับเพลิงคือความเร่าร้อนกายและใจความเร่าร้อนที่เกิดจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นหรือความไม่รู้จริงอันใดก็ตามทำให้ใจเราเร่าร้อนคนเราเวลาเร่าร้อนมันจะกระสับกระส่ายตุ่นหล่นตุ่นลายก็วิ่งไปวิ่งมาแสวงหาทางดับทุกข์ไปตามดวงปัญญาที่เราเข้าใจได้หรือเห็นก็ทำกันมาก็ทำกันไปอย่างนั้นแต่ความเร่าร้อนหรือทุกข์นี้จะถูกดับไปเมื่อถึงกายธรรมตรงนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นที่พึ่งพึ่งได้ในยามที่เรามีทุกข์ไปถึงตอนนั้นก็จะมีสุขล้นสิ่งนี้แหละควรจะเป็นสิ่งที่เราระลึกถึงถ้าระลึกถึงพระธรรมกายใจมันจะใสใจมันจะเป็นสุขซึ่งแตกต่างจากการระลึกถึงคนสัตว์สิ่งของต่างๆที่เราผ่านมาเนี่ยนึกถึงสิ่งเหล่านั้นทีไรใจเร่าร้อนทุกทีมันเซ็งมันเครียดมันเบื่อมันกลุ้มมันโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำไปไรลำบอนอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นนั่นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องไปนึกถึงไประลึกนึกแล้วกลุ้มแต่พระธรรมกายภายในต

นึกเมื่อไหร่แล้วก็ปลื้มมีสุขสดชื่นเบิกบานตลอดเลยกายธรรมนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นพุทธรัตนะเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราพระพุทธรูปภายนอกก็จำลองออกมาจากภายในนี้แหละแต่ผู้จำลองออกมานั้นไม่เคยเห็นก็ว่ากันไปตามจินตนาการจึงมีหลากหลายลีลาหลากหลายเวอร์ชันอย่างที่เราเห็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าจริงๆแล้วเป้าหมาย

ัวของเราเป็นแก่นของชีวิตแก่นแก้วกลางกายนี่แหละเหมือนต้นไม้ที่มีทั้งเปลือกกระพี้มีแก่นมีลำต้นคนเราเจริญเติบโตคล้ายๆต้นไม้แต่มีบางส่วนที่ต่างกันต้นไม้เนี่ยจากเมล็ดเล็กๆเวลามันเจริญเติบโตมันขยายภายในไปพร้อมๆกันเป็นลำต้นกิ่งก้านสาขาใบดอกแต่คนเราเนี่ยมันโตแต่ตัวโตแต่เพียงภายนอกแต่ภายในคือใจของเราไม่ได้โตตามมันไม่ได้ไปพร้อมกันจะเจริญเติบโตตามต่อเมื่อใจหยุดนิ่งหยุดนิ่งแล้วก็เห็นมาตามลำดับการเห็นเกิดความรู้แจ้งเกิดกระทั่งถึงกายธรรมนี่แหละพระเราไม่ให้เจริญเติบโตไปพร้อมๆกันเนี่ยชีวิตจึงทุกข์ทรมานจนกระทั่งมีท่านผู้รู้นะมาบอกเราคือมีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านค้นพบตรงนี้จึงนำมาถ่ายทอดสอนแก่พระสาวกธรรมดุลเทวดาแล้วก็สืบทอดตกลงมาถึงพวกเรานี่แหละดังนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้เนี่ยไอ้ลูกทุกคนหยุดใจนิ่งนุ่มเอาสบายในกลางกายกำหนดบริกรรม

ังสัมมาอรังสัมมาอรังเรื่อยไปเลยให้ใจหยุดนิ่งกันต่อไปขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจ

ัพเพพุทธาพลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธาเมสัพโสมเตทะรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีปรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต